0: การปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยจากข้อมูลที่ได้รับการประสานในปัจจุบันยังคงยืนยันว่าไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลในลักษณะดังกล่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานนอกจากนี้ในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์ของวัดมหาเถรสมาคมได้มีกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญให้วัดถือปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568คือให้วัดเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับใช้ในการรับและจ่ายเงินของวัดและกำหนดให้ผู้อนุมัติสั่งจ่ายได้แก่เจ้าอาวาสวัยวจกรและผู้ที่เจ้าอาวาสมอบหมายให้วัดจัดทำบัญชีพร้อมทั้งรายงานเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจังหวัดทราบทุกเดือนและทุกสิ้นปีและให้วัดลงทะเบียนเพื่อรับเงินบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: และมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์ลีดยูไนเต็ดชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีตอริโนแพ้โรม่า0-2โคโมชนะปาม่า2-1อินเตอร์มิลานชนะอูดิเนเซ่5-3ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนบีเรอัลแพ้เรอัลเบติส1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสริโออาฟเสมอเอสเตรา3-3โมเรเรนเซ่ชนะมาริติโม3-1และสปอร์ติ้งบราก้าชนะอิสตอเรลที่เหลือ10คน1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มอีนัดแรกทีมสาวเจ้าภาพญี่ปุ่นเอาชนะทีมชบาแก้วของไทยขาด108-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการกัวดาลาฮาร่าโอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเอลวินนาคาริเยวานักเทนนิสสาวชาวอเมริกันมือ113ของโลกพลิกล็อกพ่ายคาร์ลเดย์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ123ของโลกทั้ง2เซต6-7ทาเบรก9-11และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

วงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินบำรุงขวัญสำหรับผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามณฑลทหารบกที่23โดยศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้าน44ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีคลิปกัมพูชาขุดคูติดต่อและวางลวดหนามบริเวณชายแดนว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองกองกำลังสุรนารีติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณติดตามข่าวสารจากทางราชการเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลเสนาธิการทหารบกเดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ณกองบัญชาการสหประชาชาติสาธารณรัฐเกาหลีวงเจรจาอิหร่านกับประเทศอ่าวอาหรับเจอเลื่อนปมช่องแคบฮอร์มุสกบฏฮูตีปะทะซาอุอย่างตึงเครียดห่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางทำน้ำมันทะลุ107ดอลหุ้นเอเชียเปิดตลาดร่วงทันควันหุ้นกลุ่ม AI ทั่วโลกดิ่งทั่วหน้าหลังผู้นำอุตสาหกรรมเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
1: รถบ่มีน้ำมัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าครับคุณผู้ฟังคุณมาศรัฐพลพักธนันท์คุณดวงกมลเทพพิทักษ์คุณบุญทรงคุณประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรขานชื่อเสียงเรียงนามให้ได้รับทราบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับวันนี้ทักทายกันด้วยบทเพลงที่แหมคลึกคลื้นเลยหลายคนเปิดมาเอ๊ะใช่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนหรือเปล่า ใช่อยู่นะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะฮะบทเพลงรถบ่มีน้ำมัน
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: น้
0: ำม
1: ัน
0: หมดหรือว่าไงหรือว่ามันแพง
1: น้ำมันไม่หมดอาจารย์นะอาจารย์เติมน้ำมันได้ยัง
0: เมื่อวานเนี่ย
1: เติมเมื่อวานอาจารย์รอดนะ
0: เหรอฮะ
1: เพราะว่าวันนี้ขึ้น
0: เท่าไหร
1: ่85สตางค์ฮะต่อลิตรทุกชนิดนะ
0: ครับ
1: ขึ้นหมดนะครับก็มาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่ากบน.เมื่อวานเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีมติเห็นชอบให้มีการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ 0.85 นะครับก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งหลักๆปัจจัยก็มาจากสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับในเรื่องของตะวันออกกลางต่างๆแล้วก็มันส่งผลกระทบทำให้เรื่องของราคาน้ำมันต่างๆที่มีการจำหน่ายไปเนี่ยมันก็มีการปรับขึ้นนะครับผลกระทบดังกล่าวเนี่ยส่งผลทำให้ราคาน้ำมันอย่างน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับก็พุ่งสูงขึ้นอย่างสถิติเมื่อวานนี้นะครับก็สูงกว่า195เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะส่วนน้ำมันเบนซินเนี่ยอยู่ที่147เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเลยทีเดียวคราวนี้สาเหตุสำคัญนะครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องคราวนี้ในส่วนของกบน.หรือว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเขาต้องมีการชดเชยในระดับที่สูงอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นแล้วก็ต้องในส่วนของการคณะกรรมการ
0: สภาพคล่อง
1: ถูกต้องนะฮะก็ต้องมีการอุดหนุนต้องการปรับกันอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะหลายคนถ้าสมมติว่าเติมไปเมื่อวานก็รอดนะฮะวันนี้ก็ขึ้นอีก85สตางค์นะพ่อค้าแม่ขายก็บ่นไปแหละอาจารย์เพราะว่า
0: ธรรมดา
1: วัตถุดิบมันขึ้นไปรอหมดแล้ว
0: ทุกอย่างเลยนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับตรงก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะเพิ่มขึ้นคือน้ำมันมันเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการครองชีพในส่วนอื่นๆด้วยเสมอนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ก็ต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของการประหยัดรัดเข็มขัดนี่ก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
1: โอ้แต่บางคนก็ไม่รู้นะอาจารย์ว่าจะเอายังไงแบบรัดเข็มขัดแน่นแล้วเนี่ย
0: รัดแล้ว
1: ช่วงนี้รัดแล้วไม่รู้จะเอายังไงต่อ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: บางคนบอกว่าช่วงนี้จะต้องงดอะไรนะงดชาเขียวเพื่อจะได้เก็บตังค์ไว้เติมน้ำมันคือเรื่องสิ่งสำคัญอันไหนมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยนะต้องบริหารจัดการก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่าน Army Radio นะครับก็คงจะเห็นภาพชัดเจนดีนะครับ
1: ครับ
0: หลายท่านก็คงจะได้ตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาทักทายกันคุณโอ๊ตไฮโรคุณสวัสดิ์ชาดา
1: ครับแล้วก็มีคุณนิ่มจันทรสิงห์นะครับ
0: คุณนิตยาบางกรวยนะ
1: ครับแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยคุณทองมีขันสารัตน์ก็ทักทายกันเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: คุณสุนิสาคุณจันทิพย์คุณบัวลอยคุณวรวุฒินะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็มีคุณมาศรัฐบุญนะฮะมาร่วมตอบคอมเมนต์ด้วยนะ นะบางท่านบางคนคอมเมนต์เข้ามาแต่เช้าในวันนี
1: ้ครับ
0: วันที่ปวงชนชาวไทยได้รอคอยติดตามมาถึงแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้14กันยายน2569เวลา 16:17 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยนะครับโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองเลยนะครับ
1: ครับ
0: ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับ
1: ครับขณะที่หมายเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ที่เวียดนามเนี่ยนะครับพระองค์จะทรงวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก่อนที่จะร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ โดยจะทรงพบนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาและบุคคลสำคัญนะครับหลังจากนั้นจะทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดงอกเซินด้วยก็มีการจัดแสดงถวายต้อนรับนะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของใครที่ติดตามภาพนะครับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเราจะเห็นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับงดงามสง่างามมากๆนะครับฉลองพระองค์ด้วยชุดเดรสยาวนะครับซึ่งเป็นทรงประยุกต์แขนยาวปิดมิดชิดสง่างามมากๆนะครับตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่แล้วก็ผ้าตัวลวดลายเนี่ยหรือว่าลายลูกแก้วนะครับจุดเด่นคือการติดกระดุมเรียงแถวนะครับแล้วก็บ่งบอกถึงเรื่องของการปักเรื่องของการทอที่วิจิตรงดงามเป็นอย่างมากและที่สำคัญเนี่ยนะครับก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับชุดอ้าวใหญ่นะครับของซึ่งเป็นชุดแต่งกายประจำชาติของประเทศเวียดนามเนี่ยนะฮะนี่คือภาษาแฟชั่นนะครับที่ส่งต่อถึงวัฒนธรรมไทยที่เข้ากับประเทศที่พระองค์เสด็จไปเยือนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
0: ครับผมก็เชื่อว่าช่วงนี้นะครับทั้งคนไทยแล้วก็ชาวเวียดนามเองนะครับก็คงจะคึกคักโดยเฉพาะบนหน้าออนไลน์นะครับการเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอด3วันนี้นะครับก็ยังมีวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับที่จะได้ติดตามชื่นชมพระบารมีครับยังคงนึกถึงเรื่องราวที่เป็นความสูญเสียของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคงจำกันได
1: ้โอ้ใช่ครับ
0: นะครับอยู่ในพระเนตรประกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนนะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับซึ่งมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเนี่ยนะครับรับมอบจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนก็ทรงติดตามสถานการณ์ส่งเสียพระราชหฤทัยแล้วก็ทรงห่วงใยคณะครูนักเรียนบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนครับ
1: ครับในโอกาสนี้นะครับองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับบรรดานักเรียนคณะครูแล้วก็บุคลากรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยความเข้มแข็งมีสติแล้วก็ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับที่รับการรักษาเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งก็ต่างปรับเริ่มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับ
0: นี่ครับนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับอยู่ในพระเนตรประการและก็ทรงห่วงใยเสมอมานะครับซึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติต่างๆของพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะมีบรรยากาศของการพระราชทานนะฮะสิ่งต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมานี่นะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยคณะครูบุคลากรนักเรียนต่างก็ปลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ครับซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษานะครับเปิดชั้นเปิดสอนตั้งแต่ชั้นม.1ถึงม.6นะฮะตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากลมีความจำนงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับในการดำรงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนแล้วก็ได้รับความเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองแล้วก็ในส่วนของน้องๆนักเรียนด้วยเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบุรีด้วย
0: ใช่แต่ก่อนเนี่ยสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่ในโรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนวัฒนโชตนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร
1: ์ในภายหลัง
0: ในภายหลังนะครับนักศิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนรกโลกเป็นสำนวนและเป็นสุภาษิตประจำโรงเรียนนี้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค50ถุงนะครับไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569ณโอกาสบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ครับซึ่งในจากนี้นะครับก็ได้มีการเดินทางไปที่บริเวณร้าน 7-Eleven สาขาบางปูที่อำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับมีการเชิญถุงยังชีพถุงพระราชทานนะครับเรื่องอุปโภคบริโภค มอบให้กับเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาและก็นอกจากนี้นะครับยังได้มีการเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีในพื้นที่อำเภอมายออีกด้วยซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันเลยอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24และวันที่28สิงหาคมในพื้นที่ของอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีครับ
0: ครับแล้วก็โรงเรียนดาบทคงเคยได้ยินนะฮะ
1: เคยได้ยินฮะ
0: ครับในส่วนของจังหวัดชายแดนใต้ก็มีการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบทด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านอุปมนตรีในฐานะกรรมการและรองเลขาธิการมูลที่พระดาบทก็ยังได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนใต้นี้ด้วยนะครับก็ติดตามในเรื่องต่างๆโรงเรียนนี้เนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบทที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นนะครับมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานมา
1: ครับ
0: ตามที่พระบรมราชชนกได้ทรงตั้งขึ้นแล้วนั้นนะครับเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อแล้วก็นำความรู้ไปประกอบอาชีพนะครับโดยนักเรียนจะพักอาศัยอยู่ในโครงการตลอดหลักสูตร1ปีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: เห็นนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็เป็นภาพถ้าใครได้ดูขนาดนี้อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที
0: ่
1: นะครับที่ได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ก็ย้ำความปราบปลื้มปิติเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ
0: คือโครงการนี้นึกถึงสมัยก่อนพระดาบทจันทโครกอะไรอย่างเงี้ยนะท่านฤาษีเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาจะไปสมัครเรียนเนี่ยคุกเข่าอ้อนวอนขอเรียน
1: ครับ
0: นะถ้ารับเนี่ยเรียนฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: นี่นะครับ
0: แต่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเชื่อฟังครูบาอาจารย์
1: น่าจะเป็นแนวคิด
0: ที่แบบนั้นใช่กันใช่ครับ
1: เพราะว่าเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีจบไปมีอาชีพ
0: มีอาชีพโดยเฉพาะช่างต่างๆเนี่ยช่างไฟช่างเชื่อมช่างสีอะไรเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทรงห่วงใยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9แล้ว
1: นี่นะครับจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเดี๋ยวเรามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของผู้ที่ปฏิบัติราชการสนามจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลายคนก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีกำลังใจดีมากๆนะครับเพราะว่าในส่วนของกองทัพบกแล้วก็คณะผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นนะครับก็มีการเข้าไปดูแลแล้วก็มีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจอยู่อย่างเสมอล่าสุดคุณผู้ฟังครับพลเอกศักดิ์ติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะฮะเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มีการมอบเงินบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนามจากกรณีชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ขณะนี้หลายคนก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งทางด้านของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวานนี้มีทางด้านของพลตรีณรงค์ภักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าท่านให้การต้อนรับครับ
0: เนี่ยครับท่านประธานขณะที่ปรึกษากองทัพบกก็ได้นำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชานะครับไปมอบเป็นขวัญเป็นกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับในการดูแลทหารหานเหล่านี้ครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะขวัญกำลังใจที่ดีนะครับก็ย่อมเกิดมาจากในส่วนของกำลังใจจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของกำลังใจนะครับจากคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็ทุกส่วนนะอาจารย์ร่วมกันดูแลเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่ในเรื่องของการชี้แจงกรณีคลิปการขุดคูเลตนะฮะแล้วก็มีการวางแนวรวดหนามบริเวณพื้นที่ชายแดนช่องสะงามกันบ้างตามที่ปรากฏคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับมีเนื้อหาระบุว่าฝ่ายกัมพูชาได้มีการขุดนะครับแล้วก็มีการวางแนวรวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องสะงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งส่งผลทำให้เกิดข้อสงสัยแล้วก็ความกังวลว่าเอ๊ะจะมีการดำเนินการลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยหรือเปล่าเนี่ยนะครับซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยในพื้นที่ก็พบว่าบริเวณที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเป็นพื้นที่บริเวณเนิน450ช่องกระโดนใกล้กับฐานปฏิบัติการพนมเบงของฝ่ายไทยโดยบริเวณยอดเนิน450เนี่ยมีฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นปฏิบัติของฝ่ายไทยซึ่งฐานดังกล่าวนะครับมีการใช้งานมาตั้งแต่ห่วงสถานการณ์การสู้รบนะครับในประเทศกัมพูชาตั้งแต่อดีตแล้วเนี่ยนะครับสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่ผ่านมาฝ่ายไทยโดยหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ได้มีการวางกำลังและมีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่ใกล้กับฐานดังกล่าวนะครับของฝ่ายกัมพูชาคือบริเวณเนิน450เพื่อทำการเฝ้าตรวจและควบคุมพื้นที่รับผิดชอบป้องกันการลุกล้ำเขตแดน ภายหลังจากข้อตกลงหยุดยิงนะครับฝ่ายไทยได้มีการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยกำลังพลนะครับตามแนวชายแดนทั้งนี้คุณผู้ฟังครับกองทัพภาคที่2ยังคงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ทำไว้ควบคู่กับการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างรอบคอบครับ
0: กับในส่วนของการประเมินสถานการณ์นะครับจากที่ฝ่ายกัมพูชาได้ดำเนินการขุดคูติดต่อแล้วก็จัดวางแนวลวดหนามในบริเวณดังกล่าวก็ประเมินว่าเป็นมาตรการเสริมความมั่นคงเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองในแนววางกำลังของฝ่ายกัมพูชานะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองกำลังสุรนารีก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในกรณีที่พบความเคลื่อนไหวผิดสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุที่อาจพัฒนาไปสู่ความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น
1: ครับกองทัพภาคที่2นะครับยืนยันว่าทุกภารกิจที่ได้มีการดำเนินการเนี่ยนะฮะปฏิบัติตามในส่วนของข้อตกลงแล้วก็การเจรจาที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัดนะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้นะครับป้องกันการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจจะทำให้เกิดความวิตกกังวลหรือว่าในส่วนของความตื่นตระหนกนั่นเองครับ
0: ครับไปดูภารกิจของเสนาธิการทหารบกครับไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สาธารณรัฐเกาหลีครับเมื่อวานนี้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยแยกกองทัพบกประจำกองบัญชาการสหประชาชาติประจำสาธารณรัฐเกาหลีหรือว่า UNC นะครับรวมทั้งได้เข้าหารือข้าราชการนะครับร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชาที่กองบัญชาการสหประชาชาติทั้งนี้กองทัพบกก็ยังคงดำรงความสัมพันธ์แล้วก็ ความร่วมมือทางทหารร่วมกับมิตรประเทศของ UNC นะฮะรวมทั้งจะพัฒนาการฝึกร่วมระหว่าง UNC และกองทัพบกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยคุกคามที่หลากหลายในภูมิภาคต่อไปครับ
1: ครับอันนี้นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ในส่วนของท่านเสนาธิการทหารบกท่านได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมก็เป็นกำลังใจ
0: ครับ
1: นะครับเช่นเดียวกันเอาไปดูกันอีกเรื่องที่น่าภาคภูมิใจกันบ้างอาจารย์สุธีครับ
0: เรื่องอะไรเ
1: อ
0: ่ย
1: การรับสมัครพลทหารอาสาน
0: ะครับผลตอบรับดีไหมฮะ
1: โอ้โหดีมากมากอาจารย์เชื่อไหมเปิดมา5 วันนะครับตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่14เนี่ยก็คือ5วันมีการสรุปยอดเมื่อวานเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ5วันเนี่ยมีการสมัครเต็มไปหลากหลายหน่วยแล้วอาจารย
0: ์เต็มเลยเหรอ
1: 100% เนี่ยนะฮะ
0: โอ้โห
1: แต่ก็ยังสมัครกันได้อยู่คุณผู้ฟังครับแต่ว่ามันจะมีหน่วยที่เขาต้องการเลือกอ่ะนะไปเลือกลงเนี่ยเต็มปริบเนี่ยก็มีประมาณอยู่ทั้งหมด7หน่วยตามที่รายงานเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งภาพรวมถือว่าการตอบรับเป็นไปได้อย่างดีนะครับตามที่กองทัพบกได้มีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งก็ยาวไปจนถึงนู่นแล้วครับ24มกราคม2570นะฮะก็มียอดผู้สมัครแล้วเนี่ยนะฮะในส่วนของกองทัพบกเนี่ย 4,180 คนนะครับคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของการเปิดรับสมัครคราวนี้อาจารย
0: ์
1: นะฮะหน่วยที่ชายไทยเนี่ยเขาให้ความสนใจมากๆนะฮะส่วนใหญ่เป็นที่ไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ก็มีหน่วยที่สนใจอย่างมาก7หน่วยก็มีกองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1
1: ครับ
0: หน่วยนี้บู๊นะ
1: บู๊อาจารย
0: ์แสดงว่าคนชอบแนวบู๊เยอะ
1: จะบอกว่า6หน่วยเนี่ยที่มีการรายงานมาเนี่ยเป็นของรบพิเศษทั้งนั้นเลย
0: ครับหน่วยที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2
1: ครับ
0: กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่4กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5และกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2มีสื่อสารติดท้าย
1: ติดมาหน่อยนึง
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีคุณผู้ฟังครับก็แสดงว่าเห็นว่าน้องๆชายไทยช่วงนี้นะฮะน่าจะชอบความบู๊ความระห่ำเหมือนน่า
0: ใช่ครับถือว่าใจแบบใจถึง
1: ใจถึง
0: ได้เลยนะครับ หรือเป็นเพราะว่าได้เห็นว่าพิเศษมั้งคำว่าพิเศษหรือเปล่า
1: หรืออย่างไรนะครับแต่น้องก็น่าจะได้ดูภารกิจกันมาก่อนแล้วก็น่าจะมีใจรักมีใจชื่นชอบ
0: ที่พี่หมวกแดง
1: นะครับหมวกแดง
0: เคยเห็นภารกิจ
1: โอ้เท่นะเท่มากนะครับ
0: หรือเป็นไปได้ว่าสมัยอาร์มี่เขาออกไปประชาสัมพันธ์หรือเปล่า
1: เห็นหมวกตรงนั้นนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามา
0: เห็นตัวอย่าง
1: ใดๆก็ตามแต่นะครับเมื่อเข้ามาอยู่กับกองทัพบกแล้วเราดูแลให้อย่างเต็มที
0: ่
1: นะครับสิทธิเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนสวัสดิการต่างๆนะฮะได้รับอย่างครบถ้วนแน่นอนนะครับในขณะที่สถานการณ์น้ำภาคเหนือเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้มีการขนส่งสิ่งของไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะครับ
0: สายเชียงราย
1: ถูกต้องครับพอเป็นช่อง5กับในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกันนะครับ
0: ติดตามกันต่อนะครับไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเห็นว่าจะขยายเวลา
1: ครับ
0: นะครับน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: นักข่าวจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
5: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
9: 0812901691081-290-1691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างช่วงพิเศษน้อง25นาทีโดยประมาณมาเช้านี้น้ำมันขึ้นราคาซะได้ประกาศเราก็จะลดราคาหน้าโรงกันหน้าโรงกันมาเช้าขึ้นได้85สตังค์ทุกประเภทเลยเราก็ยังไม่เติมไงเมื่อวานเห็นก็บอกจะลดราคาแหมแอบขึ้นราคาซะนี่ฝนฟ้าก็มากันครึ้มใช่ใครที่รอพี่บิดาอยู่วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนนี่กลับมารายงานตัวครับขอบคุณมากครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างไปถึงนู่นแล้วนะนนทบุรีครับบางบ่อสมุทรปราการฮะสั่งปุ๊บส่งทันทีเลยวันนี้ไม่กลัวฝนนะทีมงานเตรียมหลังคาไว้แล้วเตรียมกระสอบแล้วแต่จริงๆไม่เป็นไรนะเพราะว่ากระสอบปุ๋ยนี่เขามีพลาสติกคุมอีกชั้นหนึ่งอยู่แล้วนะไม่ซึมไม่ซับไม่ระเหยละหายไม่ระเหยแล้วไม่หายมันปุ๋ยยูเรียเนี่ยเจอร้อนๆกันไปเนี่ยนะอากาศร้อนๆนี่แป๊บเดียวเขาเขียวเลยนะแต่ว่ามันทำงานได้ไม่เต็มที่ไงอากาศร้อนมันระเหยขึ้นฟ้าหมดของเรานี่อากาศร้อนไม่ไปไหนเลยอยู่ปึ๊กลงดินก็ไม่ลงขึ้นฟ้าก็ไม่ขึ้นฟ้ารอฝนอย่างเดียวพอฝนมาปั๊บเนี่ยโอ้โหพ่อคุณเอ้ยพอเขียวขึ้นมาได้เขียวทนเขียวนานเขียวเล้าหรือนะครับต้นข้าวต้นมันสำปะหลังนี่ใครชักกับมันสำปะหลังนี่ได้เรื่องเลยนะฮะมันแทงหัวดีเพราะว่าดินมันดีไงดินมันร่วนซุยเพราะมันมีวัสดุปรับปรุงดินก็คือคิวมิกกับโคโลไมต์แล้วก็มูลสัตว์ต่างๆนี่ก็เป็นอาหารของพืชอยู่แล้วเรายังใส่ฮอร์โมนเข้าไปอีกเป็นอย่างนั้นสบายใจสั่งซื้อกันได้เลยครับบริการส่งถึงหัวไร่ปลายนา081290-1691รวมไปถึงดึงรวงนะครับเมื่อวานนี้ถามเมื่อกี้ลืมถามพี่บิดาไปเห็นบอกเขาจะมาเอา2กระปุก2ขวดมาเอาหรือเปล่าไม่รู้ผมมาเอาไปแล้วนะฮะแล้วก็เม็ดฟู่กดอะมิโนไม่เคยสร้างความผิดหวังให้กับใครครับวันนี้1เพลงแต่2ตอนฮะมนต์ขลังลังกาวีตอน1ตอน2เนี่ยน้องปลาจากชุมพรเขาขอไว้ตั้งนานแล้วล่ะเราก็ลืมทุกทีเลยลืมเปิดให้ฟังทุกทีคราวนี้มาฟังน้ำตาน้องเพ็ญนะจริงๆต้นฉบับเดิมเนี่ยเป็นของสุนารีราชสีมาครับแต่วันนี้ผมไปคว้าเอาของฝนธนสุนทรมาซะงั้นนะครับ25นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับลุงช้างนะจ๊ะ

0: แม่25นาทีนี่ไวจริงๆเนี่ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในช่วงต่อไปขอบคุณทุกการติดตามและฟังนะครับขอบคุณตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับเมื่อวานนี้ร้านสุกิจเภสัชก็ไปส่งให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงที่ลี่แซโอสถบ้านมีจีว่นจันช่องแคนะครับแล้วก็ใครกันเชหมูป่าโมกยังไม่ทันส่งของเลยโอนตังมาแล้วอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเพลงค้างๆเอาไว้กันเหมือนเดิมแหละครับขอมาเปิดไม่ทันจริงๆไปแล้วโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: บิทเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
5: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
1: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: โฟกั สโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
7: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริง
8: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
9: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
10: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
10: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
10: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
10: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
10: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
10: ใช่
12: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาดจะ10กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาทใช่และพิเศษสมาชิก B member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
7: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้อง

0: ไรดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาพบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์และวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมทั้งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: วันนี้เวลา 8:00 นติดตามถ้อยแถลงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่สิงคโปร์โดยจะมีการไลฟ์สดของกระทรวงการต่างประเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมจับตากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกขยายลำน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งวงเงิน 95,000 ล้านบาท 11:30 นนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวเปิดงานที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่10:30 นตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับกรมปศุสัตว์แถลงผลปฏิบัติการสกัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงพบโค967ตัวยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทเริ่มบังคับใช้แล้ววันนี้สำหรับการยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าที่อนุญาตให้พำนักในไทยได้60วันสำหรับนักท่องเที่ยวจาก93ประเทศและดินแดนและปรับปรุงมาตรการใหม่ให้สิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราและพำนักในไทยได้ไม่เกิน30วันแก่นักท่องเที่ยวจาก60ประเทศและดินแดนและฟรีวีซ่า15วันมี2ประเทศและการให้วีซ่าหน้าด่านสำหรับนักท่องเที่ยวจาก3ประเทศยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษา
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: เร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
8: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
7: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
9: เมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด081-290-1691 081

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

การดุยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
5: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี้ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
4: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
11: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

หรือส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวเทนดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มเต็มแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: 系啦喂，
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
2: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
2: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
2: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
2: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
2: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
2: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
2: ทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรี
2: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคน
1: จอส.1กรุงเทพ AM 657ครับ
2: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับ
2: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออก
1: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
2: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75
1: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
2: 92.50 นครศรีธรรมราช
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
2: นี่ก็ 91.75 นะสวัสดีชาวสตูลด้วย
1: แล้วก็โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9จังหวัดนครนายก
2: 89.75 นะ FM เนี
1: ่ยแล้วก็จทล.ลพบุรียามค่ำคืนเนี่ย
2: นี่ AM นะ
1: ครับเดี๋ยวจอส.1แล้วก็ไปรีลันกันกลางคืนอีกรอบหนึ่งเที่ยงคืนถึงตีห้า
2: ฟังกันได
1: ้แล้วก็วสป.711ก็รีลันในช่วงของ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี
2: ่3ชั่วโมงเลย
1: ฝากรายการด้วยนะตัวเอง
2: ทุกคืนเนี่ยนะ
1: กูละเว้ยเฮ้ยนึกแล้วต้องเป็นในรูปนี้
2: อะไรอ่ะ
1: ก็กกต.ติดบ่วงดิภูมิใจไทยรอดผู้บริหารตสรอดเลยนะ
2: รอดนะ
1: ในที่สุดคดีหัวสวก็มีบทสรุปแล้วล่ะ
2: เป็นยังไง
1: หลังที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เนี่ยนะ
2: เจ็ดท่านเนี่ยนะ
1: ได้ประชุมเพื่อลงมติไต่สวนในคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี67โดยนายณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.
2: และอีกท่านหนึ่งเนี่ย
1: ว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักยาพร
2: รองเลขาธิการกกต.
1: ท่านได้ออกมาแถลงด้วยตัวเองระบุว่าจำนวนผู้ถูกร้องในจำนวนคดีดังกล่าวมีทั้งหมด427คน
2: ไม่ใช่229คนนะ
1: ตามที่มีการผ่านสื่อมวลชนแล้วก็ที่ประชุมกกต.มีมติโดยข้อจำกัดไม่สามารถบอกได้ว่าใครมีมติอย่างไรโดยมีการพิจารณาตาม7ข้อกล่าวหาในสำนวนคดีคือ 1มาตรา76วรรค1ว่าโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
2: นักการเมือง
1: กระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องทั้งหมด21คน
2: กกต.ก็มีมติไม่สั่งฟ้อง
1: ผู้ใดในไปยังศาลฎีกานะไม่ฟ้องนะ
2: 2
1: มาตรา76วรรค2ว่าด้วยผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.จากผู้ร้องเรียนทั้งหมด
2: 140คนเนี่ย
1: กกต.มีมติ
2: ไม่ฟ้องนะ
1: ผู้ใดไปยังศาลฎีกาครับ
2: ฟ้องไปยังศาลฎีกา
1: ครับ3 มาตรา36วรรค1
2: ประกอบด้วยมาตรา70
1: ว่าโดยการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดจากผู้ร้องทั้งหมด
2: 175คน
1: กกต.มีมติสั่งฟ้องเพียง
2: 26คน
1: ที่เป็นสว.ชุดปัจจุบัน1รายเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.และบุคคลอื่นอีก
2: 15ราย
1: โดยไม่สั่งฟ้องคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดรวมทั้งสิ้น
2: 42ราย
1: 4ข้อกล่าวหา4ถึง7คือมาตรา77วรรค1ว่าโดยการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์มาตรา77วรรค3ขอขอไปวงเล็บ3
2: วงเล็บ3
1: ว่าโดยการรับและกระจัดเลี้ยงมาตรา79ว่าโดยการเรียกผลประโยชน
2: ์
1: มาตรา81ว่าโดยการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองโดยกกต.มีมติสั่งฟ้องสว.ปัจจุบันเพียง
2: 29ราย
1: ผู้มีสิทธิ์เลือกสว .36 รายบุคคลอื่น15รายรวมแล้ว
2: 71ราย
1: นั่นหมายความว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทย
2: 77รายนะ
1: พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
2: แล้วก็ครูใหญ่นายเนวินชิดชอบ
1: รอดบ่วงจากผลวินิจฉัยครั้งนี้ครับเชื่อว่าหลังจากนี้พรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: คงจะเดินหน้าตรวจสอบมติกกต.อย่างเต็มที
2: ่หลังจากแกนนำของพรรคภูมิไทย
1: ไม่ติดข้อหาเลย
2: ภูมิใจไทยเนี่ยนะ
1: ซึ่งนั้นหมายความว่าไม่ห่วงเรื่องถูกร้องเรียนยุบพรรคตาม
2: า
1: เพราะกฎหมายไม่ให้พรรคการเมือง ข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสวครับ
2: นั่น
1: นี่
2: มติกกต.ว่าอย่าง
1: นั้นมีรายละเอียดเยอะเลยนะข่าวนี้ยาวเนี่ย
2: ไม
1: ่ใช่สั้นๆไม่อยากไปยุ่งกับเขา
2: อ้าวปิดศาลกกต.ไปแล้ว
1: เหมือนศาลไทยคงนะ
2: อ
1: ะไรนะศาล
2: เอาบุญจิน
1: เอาบุญจินปิดศาล
2: จบไปแล้ว
1: อ้าวมาเช้านี้ฉลองความยินดีกันหน่อยน้ำมันขึ้น85ตังค์ทุกชนิดยินดีไห
2: ม
1: ยินดีไหมเราจะได้มีรายได้เพิ่ม
2: เพิ่มแบบไหนอ่ะ
1: เอ้าเพิ่มมาอีกลิตรละ85ตังค์อ่ะแต่ชาวบ้านควักไปอีกสิน
2: ั่น
1: เพราะว่าทนแบกรับภาระไม่ไหวนะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะจ๊ะแม่จ๋านะในการดูแลเรื่องของอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของร่างกายภายในของเราซึ่งมองไม่เห็นเนี่ยฝากไว้หน่อยกันแล้วกันสำหรับไบโอดีนะ
2: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เป็นแบบชนิดแคปซูลอันนี้ก็รับประทานมือละ3เม็ดนะ
1: กระปุกหนึ่งมี100เม็ดครับ
2: กระปุกหนึ่งก็690บาท
1: จ้ะส่วนท่านที่อยากจะดูแลเรื่องของไตนี่ก็ไบโอดีซื้อ2กระปุกก็650บาทกินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงอะนะสองคนตายายซื้อ4กระปุกก็แถมปีกระปุกนึงนะเหมือนกับดีแคร์เลยอันนั้นดูแลสายตา
2: ดีแคร์นะดูแลสายตา
1: อันนั้นเป็นเม็ดซอฟเยลนะ
2: แต่ถ้าโปรบิกออย
1: โปรบิกออยกับ
2: ดูแลดวงเกี่ยวกับไต
1: กับไตนะเหมือนกันโปรโมชั่นเดียวกันโปรบิกออยกับดีแคร์นะซื้อ2อย่างรวมกันได้เลยเดี๋ยวก็แถมให้1กระปุก
2: แถมให้ไป
1: ครับยังมีเรื่องของการดูแลสายตาก็คือยาย่าบิงอีก1อย่างอันนี้เป็นแคปซูลนะ
2: กระปุกหนึ่งก็800นะ
1: ครับผม
2: หนึ่งมี960แคปซูลนะ
1: ครับ60แคปซูลกินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนหนึ่งจ่ายเพียง800บาท
2: หรือ2กระปุกก็ 1,500 บาท
1: ครับผ
2: ม
1: สำหรับคอกาแฟที่อยากดื่มกาแฟแต่ไม่กล้าดื่มดื่มไม่ได้ถึงแม้ว่าลุงช้างกับลุงโชเล่จะบอกว่าเป็นเบาหวานดื่มได้เป็นไขมันดื่มได้นะก็ไม่กล้าอยากจะดื่มเอ้างั้นดื่มโกโก้กันละกัน
2: โกโก้นะ
1: ซูคือโกโก
2: ้
1: รสชาติดีอร่อยอร่อย
2: ก็โกโก้นะ
1: นี่ลังที่สองหมดไปครึ่งลังแล้วครับใครที่บอกหมดลังแรกเมื่อเช้านี้โทรมาจากอ่างทองอ่ะบอกลุงช้างฉันลองเชื่อแกหน่อยเถอะเพราะปกติฉันไม่กล้าดื่มกาแฟฉันเป็นเบาหวานไงแกบอกว่ากาแฟแกดื่มแล้วใจไม่ตันเบาหวานไม่ขึ้นฉันก็ยังไม่กล้ากินเพราะมันคือกาแฟไงพอแกบอกโกโก้อร่อยหวานไม่มีน้ำตาลเอาตัววะตายเป็นตายเพราะว่าอดกินมานานแล้วนี
2: ่สั่งโกโก้เลยไง
1: สั่งโกโก้ไปแล้วมาชานี้สั่งเสริมเข้าไปอีก2กล่องแล้ว
2: 2กล่อง500
1: พอบอกครับบอกว่าดื่มไปแล้วเนี่ย2วันแล้วไปตรวจน้ำตาลมันก็ยังนิ่งใช้ไม่ขึ้นเลยแม่ดีใจผมก็บอกว่าผสมกาแฟลิต้าเอ็มซีมันจะได้กลิ่นกาแฟด้วยแต่นี้มันมีกลิ่นโกโก้อยู่แล้ว
2: นาน
1: อร่อยมีกลิ่นอบเชยนิดๆนะความหวานก็ใส่สูคาโรสนะเหมือนกับกาแฟเราเลยนะครับนี่เอามาบอกเล่า90ให้พี่น้องบ้านเราได้ทราบกันนะจ๊ะ
2: โกโก้นะ
1: โกโก้โกโก้ซูนะผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได
2: ้ก็ได้เหมือนกันนะ
1: เมื่อวานจัดรายการเสร็จผมไปนู่นมานะเนี่ย
2: ไปไหนมาล่ะ
1: โรงงานสบู่มา
2: อ๋อ
1: เอาสบู่มาให้อีกสบู่อะไรนะ
2: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
1: ช่วงนี้กาแฟขายดีงั้นแถมสบู
2: ่กาแฟซื้อก็แถมให้อ่ะนะ
1: ครับก็ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900นี
2: ่แถมให้1ก้อนเนี่ย
1: อะไรล่ะ
2: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
1: แต่ซื้อ5ถุง 2,000 ก็เป็น2ก้อน
2: อันนี้ให้2ก้อนเลย
1: ครับแล้วถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกอันนี้ส่วนผสมเหมือนกันเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
2: อันนี้เพิ่มเข้าไป
1: แต่ว่าถุงหนึ่งมีแค่20แก้วนะ380บาท2ถุง700ครับซื้อ4ถุง 1,000 บาทครับรับทันที
2: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
1: เอาให้จริงๆนั้นเนี่ยไม่ใช่แกล้งให้นะ
2: 1ก้อนเลย
1: ครับ
2: ฟอกให้หอมสบาย
1: การเมืองร้อนเมื่อสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ปลุกพลังมวลชนลงถนนอีกรอบหนึ่งภายใต้แคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมา
2: เอาคืนมาไง
1: เพราะเกิดอาการสุดจะทน กับรัฐบาลระบอบสีน้ำเงินท่านนายกอนุทินบอกประเทศไทยเป็นหนี้ใครที่ไหนวินะจะมาทวงประเทศไทยเมื่อวานแกยังไม่ได้ลงนะแกบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลง
2: อ
1: ันนี้มาหมามาให้รู้ว่าจะลงแน
2: ่
1: ซึ่งรัฐบาลเราก็นำทีมโดยท่านอนุทินชาญวีรกุล
2: นายกนี่แหละ
1: อยู่เบื้องหลังเครือข่ายสีน้ำเงินที่กำลังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนไทยและประเทศชาติมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: ทั้งเรื่องการไร้หลักนิติรัฐไร้นิติธรรมประชาชนไม่ได้รับการดูแลเท่าเทีย
2: ม
1: และละเมิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดนี่คือคำกล่าวอ้างของคุณสุนทรีลิ้มทองกุลนะครับ
2: ลิ้มทองกุลเนี่ยนะ
1: เป็นไงม็อบเป็นไง
2: จุดประเด็นเด
1: ้ครับ
2: จากกลุ่มเช้ายิ้วก่อนเนี่ยนะ
1: มาแฝงตัวแล้วก็ตั้งรกรากในประเทศไทยนี่แหละ
2: จนกระทั่งขยายตัวแล้วก็สร้างอิทธิพลไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
1: ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันเชียงใหม่
2: ไปทั่ว
1: รวมไปถึงมีรายงานข่าวขยายตัวไปยังภาคอีสาน
2: ไปแล้ว
1: ปลุกให้คนไทยรักชาติรุกขึ้นต่อต้านขณะเดียวกันก็ยังรวมไปถึงประเด็น Data Centerกำลังเป็นที่หวั่นวิตกของคนทั้งประเทศ
2: เพราะว่ามีการตั้งรากฐานเนี่ย
1: ตั้งฐานลักลอบสำรองน้ำมันไว้นับแสนลิตรในใจกลางชุมชนนะครับ
2: Data Center เนี่ยนะ
1: ดูสินะน้ำมันเรายังหาให้โม่งไม่ได้เลยอ่ะไอ้ช่วงที่มันเดือดร้อนกันทั่วประเทศอ่ะเมื่อวานนี้ที่บริเวณย่านพระราม9ครับไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมนะกลายเป็นการแย่งกันใช้น้ำใช้ไฟทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายชุมชนในท้องที
2: ่
1: โดยเฉพาะบริเวณย่านพระราม9เนี่ยนะครับ
2: พระราม9
1: ทีนี้ไฟมับก็เริ่มจุดแล้วสิพ่อแล้ว
2: เพราะอะไร
1: เพราะมันเป็นประเด็นที่กระทบกับประชาชนคนไทยโดยตรง
2: แล้วก็ทางด้านรัฐบาลผู้จัดการเนี่ยนะ
1: บริหารจัดการไม่ดีเท่าที่ควร
2: จ
1: นกระแสสังคมเนี่ยนะ
2: ไร้น้ำยา
1: เหลืออดเหลือทนกับความไร้น้ำยาไร้ประสิทธิภาพของ
2: รัฐบาลโดยเฉพาะกระแสรักชาติ
1: จุดตีขึ้นมาแม้ไม่ได้หวังจะล้มรัฐบาลนะ
2: เพียงต้องการจะกดดันให้รัฐบาลแก้ปัญหา
1: ผมไม่ได้ให้คุณล้มนะคุณรีบไปแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้นะเพราะหน่วยงานรัฐเองก็ถูกตั้งคำถามว่าอาจจะปลอบแผ่นละเลยหรือปิดตาข้างหนึ่งก็ได้
2: จนเกิดปัญหาขยายตัวเนี่ย
1: ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงปะทุการเมืองย่อมเสี่ยงกระทบต่อเสถียรภาพของ
2: รัฐบาลภูมิใจไทยนะ
1: ไม่มากก็น้อยครับ
2: นายสนธิว่าอย่างนั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับนี่ปลุกม็อบอีกแล้วนะครับ
2: สนธิเนี่ยนะ
1: ปลุกม็อบผมชอบอย่างเดียวเนี่ย
2: เป็นไงอ่ะ
1: คนขายน้ำแข็งสายน้ำแข็งปั่นได้ตังค์ดี
2: ที่ไปขายที่เขาม
1: ันร้อนกัน
2: เงินม็อบกันเนี่ยนะ
1: ไอพวกขายน้ำแข็งขายน้ำโอ้ยขายดีจังเลยคนก่อม็อบไปเอาน้ำมาเลี้ยงอะเนาะเป็นอย่างนั้นนะครับ
2: อ้
1: าวดูแลกันร่างกายเรานี่เบาหวานต้องไปหาหมอนะ
2: หาหมอที่หมอก็จะได้ให้ยามารับประทาน
1: อ้าวแล้วก็สามารถรับประทาน
2: มะละคีนกของเราควบคู่กันไปนะ
1: กระปุกหนึ่งหกสิบเม็ดนะราคาเพียง300บาท
2: กระปุกละ300ซื้อ2
1: กระปุก60เมตรอ่ะ2กระปุกไม่เสียค่าส่งอ่ะ
2: ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
1: ใช่ซื้อ4กระปุก 1,200 ก็แถมให้กระปุกหนึ่งนะ
2: แถมให้ไป
1: เบาหวานความดันไขมันที่ไปหาหมอกันมาเนี่ยเอามารักคินกรับประทานได้บางคนบอกว่าผมไม่รู้ตัวผมเบาหวานแล้วไม่เคยไปหาหม
2: อ
1: สังเกตดูบ้างไหมเล่ากินจังเลยหิวเจอแล้วก็อยากกินอร่อยไปหมดกินไม่บรรยะบรรยังนะเป็นไงทีเนี้ยก็เฉียกมามดขึ้นเลยทีเนี้ย
2: ยุ่งอะนะ
1: ใช่อ่ะสิยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งอ่ะไปนั้นแล้วเอามารักขี้นกกินคู่กับยาโรงพยาบาลหลักๆเลยคุณต้องไปหาหมอ
2: หาหมอก่อน
1: ไปเอายามารับประทานซะนะ
2: แล้วก็รับประทานมารักขี้นกเราควบคู่กันไป
1: ใช่เดี๋ยวจะหาว่าช้างกับหมูไม่บอก
2: บอกแล้วนะ
1: โอ้แล้วบอกไปที่ร้านนะบอกของที่ลุงช้างกับลุงหมูก็คุยนี่นะไม่ใช่เอามาลากขี้นกของคนอื่นมาให้นะเดี๋ยวจะว่ามันไม่ตรงปก
2: ต้องดูด้วยข้างขวดข้างกล่องเนี่ยจะมีรูปลุงช้าง
1: จ้ะ
2: เบอร์โทรลุงช้าง
1: นั่นแล้วแล้วแล้วแล้ว
2: แล้วก็มีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
1: ถูกต้อง
2: ของเราเนี่ยนะ
1: ครับข้างบ้านผมนี่ไม่ซื้อผมแล้วนะ
2: ทำไมอ่ะ
1: ไปเดี๋ยวข้างรั้วมากินนะดิจิ้มน้ำพริกกะปิปักปักปักต้มกันไปต้ม
2: มาลากินกเนี่ยนะ
1: กินดิบๆเลยอ่อนๆนะโอ้ยอร่อยซะด้วยผมก็เลยไปเอาอย่างมั่งนะดิเอ้ยมันเข้าท่าเว้ย
2: ขมดี
1: ขมที่ไอ้พวกนี้ใส่น้ำแข็งไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะแช่ตู้เย็นไว
2: ้
1: ไม่ต้องใส่โซดามาละอ่อนๆนะอย่าไปเอาแก่นะ แก่แล้วขึ้นคอ
2: จะเหลืองเลยนะ
1: ฮะมารักกินนกกระปุกละ300มี60เม็ดนะ
2: 2กระปุกก็600ไม่ต้องค่าจัดส่งกันนะ
1: ครับผมที่ทางปราจีนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครหรือจะเป็นที่ฟัง855ในตอนนี้นะหรือจะเป็นฟังที่ทุ่งสงในตอนนี้เนาะ
2: เป็นไง
1: ก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายฟังที่สตูลก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายกาญจนบุรีก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนี่เขาม
2: ี
1: นครสวรรค์ก็มีนี่ฉิงวันจันทร์เมื่อวานสั่งไปเยอะเลยนะ
2: ไปซื้อกันได้
1: ฉิงวันจันทร์ช่องแคลี่แซโอสดบันมีฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทเนี่ย
2: ชัยนาทก็มี
1: แล้วเมื่อวานนี้จัดรายการเสร็จปั๊บก็ไปโรงงานสบู่เสร็จก็แวะร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทอีกแม่สั่งเยอะนะ
2: นาน
1: ทีแรกก็จะไม่ไปเองหรอก
2: ต้องไป
1: พอมานั่งดูโอ้โหค่าขนส่งกันไปกินเยอะเลยรถพระบาทแค่นี
2: ้
1: วิ่งไปพลับเดี๋ยวก็ไปกันอย่ามองให้เขาอีก
2: อย่ามองไอทิปโอสดเนี่ยนะ
1: ครับผม
2: ม
1: แล้วก็จะไปคุยกับคณะกรรมการจัดงานกฐินที่สำนักสงฆ์ทำจำปาเขาด้วยนะ
2: ทำจำปานี่เขามีวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่ง
1: วันที่หนึ่งลองประกาศไปเขาฟังหน่อยที่แบบวัดไหนกระทำบุญวันไหนแต่ไม่อยู่วัดเดียวอ่ะที่ขอเลื่อนเป็นสามที่เบ็ด
2: แต่ยังไม่รู้วัดไง
1: ผมลืมไปที่ขออภัย
2: ไม่น่าลืมเลยคุณนี่เนาะ
1: ขับรถไปด้วยนะ
2: ไม่กินโกโก้ของผมมันเนี่ย
1: กลับมาแล้วนึกกินนึกได้ไง
2: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
1: พี่ทันได้ยังเนี่ยโกโก้เนี่ย
2: ก็สั่งมาไง
1: สั่งมาต้องกินแล้วหรือยังออกหน้าไม้หน่อยสิ
2: ฟังหรือเปล่าวะน่ะกองละรอกองละพันนะ
1: ครับ
2: จะมากกว่านั่นก็ได้ส่วนท่านที่จะออกโรงทานก็ติดต่อกับทุกวัดเนี่ยที่เราประกาศเนี่ยนะ
1: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางครัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนในวัดโคกหม้อนี่นะ
1: ครับ
2: ตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: มาแล้วเหรอมาแล้วเหรออ
2: าจารย์อเนกแคมชอยให้มาทางไลน์ด้วยนะ
1: โอ้นึกว่าลืมเราซะแล้ว
2: ไม่ลืมก็ให้มาทางไลน์
1: เมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่อ่ะ
2: วันที่8เดือนพฤศจิกายนนะ
1: ออ
2: กโรงทานก็ติดต่อทางวัด
1: ครับ
2: 15พฤศจิกายนวัดเทพบางพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงามอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอ่าน29 30 31ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงาน2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ที่วัดบางลี่นะครับก็เห็นว่า ไปจองร้านค้าที่วัดได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านเรานะเพราะว่าที่วัดเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับก็ไปด้วยตัวเองเลยเน
2: า
1: ะครับนี่ก็เป็นฝากข่าวเรื่องทำบุญทำกุศลมากันไปช่วยกันเยอะๆนะครับ
2: ก็ไปช่วยวัดบ้านนอกเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ทำบุญกฐินกันไป
1: วัดในเมืองก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีเยอะแยะวัดแต่ดีทุกวัดนะครับมันอยู่ที่มนุษย์ดูแลวัดเนี่ยแหละเป็นอย่างนั้นเนาะ
2: ว่ากันไป
1: ถ้าปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถ้าเป็นก้าวเป็นรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นกับรับประทานสูตรดั้งเดิม
2: สูตร

0: สถานีวิทยุในตำนานนะบอกฟังออนไลน์อยู
1: ่นกปรา
0: ครับ
1: คิดถึงนะ
0: ลูกหลานพวกเราชาวคณะนี่แหละนะ
1: โอ้ไม่ได้ฟังพวกเรา
0: ครับจะลงแดงอะดิ
1: ที่สถานีซะแล้ว
0: ส่วนท่านที่มือเนื้อมือตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก
1: ็
0: รับประทานชนิดแคปซูลนะกระปุกละ300
1: ชนิดแคปซูลเนี่ยนะ
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้หรือว่าให้ลุงช้างส่งให้ก็ได
1: ้ได้เหมือนกัน
0: ครับถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมคนจะซื้ออย่างน้อย3กล่อง600บาทถ้าเป็นชนิดแคปซูลก็คนจะซื้ออย่างน้อย2กระปุกก็600บาทอันนี้จะไม่มีเสียค่าส่งเราเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะ
1: นั่นสิ
0: ถ้าซื้อ5กระปุกเดี๋ยวเราฟรีให้1กระปุกนะ
1: นั่น
0: ใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเสียวปิดป๊าดปิดป๊าดตามเข่าข้อต่างๆเลยตรงเนี้ยนะผมว่าไปพบแพทย์ไปพบหมอกระดูกก็ดีที่สุดถ้ากระดูกเปาะกระดูกบางกระดูกหักขึ้นมาจะเดือดร้อนนะแต่ช่วงเนี้ยรับประทานไทยแคร์พัดได้นะครับไปดูแลเรื่องกระดูกนะไทยแคร
1: ์พัดนะ
0: ก็2กระปุกก็500บาทกินได้เดือนนึงกินวันละครั้งๆละ2เม็ดครับแต่ถ้าใครยังไม่ผุไม่พุนแต่ว่ามันกรึบกรับกรึบกรับอันนี้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ครับ
1: กระปุกหนึ่งก็300
0: 60เม็ดครับ
1: ม
0: ีค่าส่งนะกระปุกเดียว2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: หรือ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกันเลยกับมระคินกครับ
1: ราคาเดียวกัน
0: ครับ
1: โปรก็เหมือนกันนะ
0: ใช่
1: สลับโปรกันก็ได
0: ้ครับผม
1: เม
0: ื่อวานนี้ตำรวจจากจังหวัดนครพนมเนี่ย
1: ตำรวจสภ.นาว่าเนี่ยนะ
0: โอ้โหเอาจัดการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นอนไม่ค่อยหลับฝันไม่ค่อยดีอ่ะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: เขาไปทำโครงการนครพนมโมเดลเพราะเด็กมันซิ่งกันเยอะไง
1: มีเด็กซิ่งมอเตอร์ไซค์ไง
0: ว้าวว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวจะมึงเดี๋ยวจะมึงอ่ะเขาจัดโครงการนาว่าหลับฝันดีฮะเอาทุกจังหวัดเลยนะแบบเนี้ยนี่จับได้ถอยเสียวางไว้กับพื้นรถบดขยี้เลย
1: ทำกิโลขายไปเลย
0: เฉพาะเมื่อวานนี้จับได้200คันเนี่ย
1: โอ้โห
0: ท่อไอเสียเอามาทำลายแล้วทั้งหมด156อัน
1: แล้วก็ต่อเนื่องจับกลุ่มทุกวันเนี่ย
0: ครับตอนนี้ยัง170คันที่รอเข้ามาชำระค่าปรับทำไมมาเหยียบทิ้งหมดเลย
1: นานยันรถเลย
0: ท่านผู้กำกับบอกว่าปัญหารถเสียงดังกระทบการพักผ่อนของเด็กและผู้สูงวัยเนี่ย
1: ผู้สูงวัยจากพายาเสพติดเนี่ยมันมาจากฝ่ายยาเสพติดนี่แหละ
0: ฝากเตือนผู้ขับขี่ให้หยุดนำรถไปดัดแปลงซะนะ
1: แล้วก็ขอความร่วมมือ
0: บางคนเนี่ยไม่ได้ดัดแปลงเองนะ
1: อ้าว
0: ไม่รู้ว่าลูกไปดัดแปลงแล้วไปขับก็โดน
1: มันก็ต้องมาร้านแต่งรถนั่นแน
0: ่โดนเลยโดนไป 2,000 คนข้างผมเนี่ยไม่รู้ว่าลูกไปแต่ง
1: มันไม่ได้ดังเดิงอะไรนะมันก็ปกติอ่ะนะ
0: ใช
1: ่
0: ต้องสายตำรวจคนนั้นที่จับนะไม่ถูกกับร้านมอเตอร์ไซค์มั้ง
1: จับกุมกันไป
0: ครับผมชาวบ้านจะได้นอนหลับสักทีนะ
1: ก็อยู่ที่ร้านด้วยต้องโดนด้วยร
0: ้
1: านแต่งกันนะ
0: นั่นนะซิพวกผมเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ย
1: นั่น
0: วันนี้ไทยทิพย์โอสถไม่ได้สัญจรไปไหนนะแม่นะ
1: อ๋อวันนี้ไม่ได้ไปไง
0: อยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนครับ
1: แล้วพวกนี้ก็ไปหรือเปล่าเนี่ย
0: พวกนี้ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวฝนไม่ตกนกไม่ร้องอ่ะ
1: แล้วไม่ปวดท้องก็เล่นหวยแล้วนะ
0: นี่มีไปจับแม่เล้าชาวจีน
1: อ้าว
0: หนีคุกมา6ปี
1: หน
0: ีมากบดานในประเทศไทยเนี
1: ่
0: ย
1: แสบด้วย
0: วางแผนทำวีซ่านะรันตบตาคือทำรันไม่ให้หมดอายุไงหนีไปจากประเทศจีนนะ
1: 6ปีนะ
0: หนีมาอยู่ประเทศไทยโดนตำรวจประเทศไทยจับซะนี
1: ่จับกุมไปแล้ว
0: ครับตำรวจก็ไปจับนางสาวหวังอายุ32ปีสัญชาติจีน
1: ผู้ต้องหารายสำคัญเนี่ย
0: ตามความต้องการของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่บริเวณถนนในพื้นที่หมู่ที่1
0: ตำบลหนองปลืออำเภอบางพลีสมุทรปราการครับ
1: สำหรับนางสาวหวังเนี่ยนะ
0: เป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางจีนต้องการตัวอย่างยิ่ง
1: ฐานความผิดเนี่ย
0: เป็นธุระจัดหาให้ค้าประเวณี
1: จากประเทศจีนเน
0: ี่ยโดย
1: มีตัวกันไง
0: เขามีทุกประเทศเลยอันไหนยัง
1: ม
0: ากจะน้อยไทยเอาอย่างเขาหรือเปล่า
1: ไม่รู้นะ
0: คดีดังกล่าวอยู่ในความผิดชอบของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองหนานหนิงสาธารณประชาชนจีนนะครับ
1: สืบเรื่องมาจากนางสาวหวังเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ของจีนดำเนินคดีแล้วก็อาศัยเงื่อนไขการตั้งครรภ์เพื่อประกันตัวชั่วคราว
1: บอกเธอตั้งท้อง
0: ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคม68ศาลประชาชนเขต4เสียงถาง
1: มีคำพิพากษาสูงสุดนะ
0: จำคุก6 ปีจับแล้วก็ปรับเป็น

0: เงินจำนวน
1: 500,000 หยวนน่ะ
0: คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ไม่รู้ว่าหยวนเนี่ยนะ
0: ผมรู้อย่างเดียวรู้แต่ค่าเงินอินเดีย
1: อืม
0: 1รูปีมีเท่าไหร่ไอ้นี่รู้
1: 1รูปีมี1รูปรา
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหรอ
0: 1รูปีเท่ากับ12รูเดือนคุณนี่ไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
1: มีผลบังคับใช
0: ้นะสาวหยวน
1: หนี
0: หนีการรับโทษตั้งแต่ธันวาคม68เดินทางรถไฟมายังเมืองผิงเซียงมณฑลกวางซีครับ
1: เป็นพื้นที่ชายแดนติดกับเวียดนามเลย
0: แล้วก็ขาดการติดต่อกับทางการจีนเลย
1: เชื่อว่ามีการลักลอบข้ามพรมแดนมาเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศแต่ด
0: ันแหมทำไมไม่อยู่เวียดนามเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: แหลมมาประเทศไทยซะนี
1: ่
0: ไม่รู้ไงตำรวจไทยเขาเก่งนะ
1: นั่นสิ
0: เกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัย
1: การมั่นคงเนี่ยจับกุมได
0: ้ของปราบประเทศไทยจับจ้ะ
1: แกะรอยมาจากไหนอ่ะ
0: เทคโนโลยีและบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนพบเบาะแสว่าน
1: างสาวหวังเนี่ยนะ
0: น่าจะลักลอบเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในย่านห้วยขวาง
1: กรุงเทพมหานคร
0: ก็เฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งพบว่าน
1: างสาวหวังนี่กำลังวางแผนเนี่ย
0: หลบเลี่ยงการตรวจสอบสถานะพำนักในประเทศไทยด้วยการทำวีซ่ารันวิ่งลีซ่าเปลี่ยนไปเรื่อยพอเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็กลับเข้ามาใหม
1: ่
0: เข้ามาแล้วก็ออกไปพอหมดเวลาก็เข้ามาพอเข้ามาหมดก็ออกไปอย่างเงี้ย
1: ประมาณเขาเรียกวีซ่ารัน
0: วีซ่ารันเพื่อหวังจะต่ออายุการพำนักในราชอาณาจักรให้ดูแนบเนียน
1: ให้ดูแนบเนียนด้วยนะ
0: ร้ายซะด้วยนะหวังนะ
1: โดนจับกุมติดคุกในประเทศไทยเขาส่งกลับจีนหรือเปล่าเนี่ย
0: คุณแน่นอนต้องไปรับโทษที่นู่นนะนะครับเดินทางด้วยเครื่องบินเลยนะมีตังค์เลยนะ
1: มีเครื่องบินเนี่ย
0: นี่เขาจับไปรับโทษคำพิพากษาที
1: ่สาธารณประชาชนจีนนู่นนะ
0: เอหวังนะหวังนะ
1: นางสาวหวังนะ
0: ครับ
1: คนจีนนะ
0: ครับ
1: เป็นธุระจัดหาง
0: นั่นน่ะสิ
1: แบบเหมือนไทยเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะพี่ผู้ชาย
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โหลูกหมากต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะอันเนี้ยกินฟอกัสฟอกัสของเขียวๆเนี่ย
1: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องนะ
0: ฟอกัสลูกหมากเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานมันก็ผลิตไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะ
1: สารคัดหลั่งเนี่ย
0: เออมันก็ผิดทุกวันแล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะ
1: มันแล้วพอมันเยอะเข้าเนี่ย
0: มันก็อัดอั้นตันใจมันก็โตขึ้นโตขึ้นมันก็อักเสบไปเนี่ย
1: กดทับท่อปัสสาวะ
0: เออทีนี้ก็ปัสสาวะกระปิบกระปอยปุดปัดปุดปัดเดี๋ยวปวดเอาปวดไปฉี่มากลับมายังไม่ทันถึงเตียงเลยเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยเอาฟอกัสไปกิน390บาท2กล่อง700
1: ฟอกัสนะ
0: 2กล่อง 1,000 บาทมาแล้วนะใครที่สั่งไว้อะบอกรอนิดรอหน่อยรอถ้าเป็นแค่นี้รอไม่ได
1: ้มาแล้ว
0: ใจร้อนเนี่ยเช้านี้ส่งให้แล้ว
1: ฟอกัสเนี่ย
0: กล่องเขียว
1: ๆกล่องเดียวเยี่ยวครองนะ
0: ใครที่ไม่ออกทายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที่ 4-5 ตำบลเนี่ยนะ
1: เอารับประทานสายเลี่ยมจอยกัน
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะจ๊ะแม่จ๋าก่อนนอน1เม็ดประการปรับลำไส
1: ้
0: 2เม็ดประการขับถ่ายนะ3เม็ดสำหรับคนทาบหนักถ้ามันหนักจริงๆ3เม็ดก็แล้ว4เม็ดก็แล้วเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นจอยมิกฟรุตอันนี้เป็นผงนะ
1: แบบผงชงกับน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อวานนี้คุณพี่อะไรนะบอกมามันกินเม็ดเดียวก็ออกแล้ว
1: อ
0: ันนี้ธาตุไม่หนักแต่มันท้องผูกเอง
1: ครับ
0: เขากลัวลำไส้ดื้อยา เอาไปชงน้ำดื่มได้นะครับราคาเดียวกัน2อย่างเนี่ยนะ350บาทเหมือนกันซื้อ2กล่องแถมฟรีทันที
1: 1กล่องเลยอ่ะ
0: ราคาเดียวกันเลยกับอะไรรู้ไหม
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ห้าวไงล่ะแหมถ้าเป็นไม่รู
1: ้ราคาเดียวกัน
0: เออไอ้ห้าวเลยนะเมื่อวานยังไม่ได้ถอนตังค์ให้เขาเลยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เขาซื้อกล่องนึง350ไงเขาให้มา400แกงลืมถอนนึงนั่นเนี่ยแต่ในที่สุดก็บอกก็ไม่ต้องทอนหรอกเดี๋ยววันหน้ามาเอาอีกกล่องนึงได้ซื้อ2กล่องแถม1กล่องนะซื้อ2แถม1นะครับใครที่มีปัญหาฤทธิ์ดวงทวารเอายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารไปเลยนะจ๊ะ
1: ของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกัน
0: เฮ้ยไปทานได้ไงแล้วอย่ามองนะ
1: อย่ามองนะ
0: เออ
1: ไม่ใช่
0: ยาฤทธิ์ดวง
1: ฤทธิ์ดวงทวาร
0: ผมกำลังจะพูดถึงยาหม่องตาปิดาเขาไงเป็นฤทธิ์ดวงเอาเตียมหม่องไปทาเดี๋ยวก็ได้วิ่งป่าลาบกันบ้างไม่ได้นะยาหม่องทาถูนวดปวดถูตาแม่หลังเห็นลุงโชเล่คว้ายาหม่องกำลังทาพอดีพูดยาหม่องใจเลยแล้ว
1: มันจะเคล็ดหน่อยนะ
0: แม่ดูเวลาไล่หลังมาอีกทีนึง
1: เอาอีกข่าวด้วย
0: อีกข่าวนึงดิติดคุกไม่เข็ดเลยนะ
1: ทำไมไม่เข็ดล่ะ
0: สาวสองเนี่ยผมโทษโคผมพ้นโทษมาได้3เดือนเนี่ย
1: และเป็นไง
0: ย่องยกเข้าบ้านโทรรัชดาเลย
1: หาเงิน
0: ไปเล่นพนันออนไลน
1: ์สาวสองเนี่ย
0: ปราบไม่หมดสักทีนะ
1: อยู่ในนั้นมันก็สบายดีนะ
0: ตำรวจก็ไปจับกลุ่มนายนิพัทธ์หรือว่าเบลน้องเบล
1: อ
0: ายุ31ปีแล้วเป็นสาว LGBTQ
1: พร้อมในของกลางเป็นนาฬิกา
0: โอ้โหนาฬิกาโรเล็กซ์นะ
1: โรเล็กง่าย
0: โอ้โหรุ่นซัมมาอะไรเนี่ยซับมาริดิซับมาริเนียแบบผู้ชายหน้าปัดสี
1: ดำเนี่ยนะ
0: ตัวเรือนสีเงินเนี่ยนะ
1: มูลค่าประมาณ 200,000 บาทต่อเรือน
0: โอ้ยไอ้หลัก350บาทก็ดูเวลาได้เหมือนกันเนี่ยนะ
1: อันนี้ 200,000 เนี่ย
0: โอ้มีสร้อยคอเงิน 18K นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้มูลค่า 4,000 บาทเนี่ย
0: จับกุญแจบ้านเช่าของซอยนาทองแขวงละเขตดินแดงกรุงเทพกลางใจกทมเลยนะ
1: จับได้เนี่ยนะ
0: การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเย็นวันที่6กันยายนที่ผ่านมาน
1: ี่ผู้เสียหายเขาไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอห้วยขวาง
0: ว่าถูกคนร้ายที่ไม่ดีนี่นะครับไปลักทรัพย์ภายในบ้าน
1: ได้แก
0: ่โอ้โหนาฬิกาโรเล็กซ์2เรือนสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือเงินสดกล้องวงจรปิดภายในบ้าน3ตัวมันเอาไปเรียบ
1: มูลค่าประมาณก็300,000บาทนะ
0: ภายในบ้านพักสอนรัชดานิเวศแขวง3เสนนอกเขตห้วยขวาง
1: กรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ต่อมาก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดมามอบไปตำรวจใช้เป็นหลักฐาน
1: ในการติดตามผู้ก่อเหตุนะ
0: จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายไทยลักษณะตุ้งติ้งกระนุ้งกระนิ้งนะรูปร่างสันทัด
1: เหมือนกับสาวประเภท2นั่นแหละ
0: ผิวขาวเหลืองอะผมยาวรัดผมนะก้าวผมก็รัดผ
1: ม
0: สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงวอร์มขาสั้นสีเทาร
1: องเท้าแตะสีดำเนี่ย
0: ฝ่ายสืบสวนก็นำข้อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบและสืบสวนหาข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกระทั่งพบข้อมูลที่สงสัยก็คือนายนิพัท
1: หรือนายเบลเนี่ยนะ
0: น้องเบล
1: อายุ31ปีและขณะใกล้เคียงกับภาพที่กล้องวงจรปิดนั่นแหละ
0: ประวัติเนี่ยเคยก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่สภ.บึงกาฬนะ
1: แล้วก็สน.ทุ่งมหาเมฆ
0: อันนี้เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละ
1: เท่าที่ทราบเนี่ยได้พักอยู่กับ
0: บ้านเช่าในซอยนาทองย่านดินแดง
1: แล้วก็จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประสานผู้ดูแลบ้านเช่า
0: จนทราบว่าผู้ต้องสงสัยพักอยู่ที่บ้านเช่าดังกล่าว
1: ก็ไปจับกุมเนี่ยนะ
0: น้องเบลนี่บวกเลขไม่ค่อยถูกนะ
1: ทำไมไม่ถูกอ่ะ
0: 5บวก5เป็นเท่าไหร่อ่ะ
1: 5บวก5ลงไป10
0: เออแต่น้องเบลบวกไม่ได้อย่างนั้นนะ
1: เป็นอะไร5
0: 5บวก5เป็นเท่าไหร่เบล
1: บ้า
0: เป็น10ฮะ
1: อ๋อบวก
0: เป็นเท่าไหร่เป็น10ฮะอยู่เนี่ย
1: ผลสุดท้ายโดนจับไปเถอะ
0: ก็ยอมรับนะ
1: ยอมรับ
0: เป็นบุคคลในภาพจริงนะ
1: เอาไปขายได้แค่ 70,000 เนี่ยจะ
0: โอ้โหจาก 300,000 นะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: เงินมันร้อนไงเงินมันร้อน
1: ก็โดนจับกันไปเนี่ยนะ
0: ผู้ต้องหาสมัครใจนำเจ้าหน้าที่คนภายในห้องพักผลคนตรวจพบนาฬิกาโรเล็กเอ้ยยังมีอยู่นะตัวเรือนสีดำมูลค่า 200,000 ยังอยู่
1: ยังอยู่ไง
0: สร้อยคอทองคำ 18K และมูลนี้อันนี้ 4,000 บาทนะยังอยู่มีเสื้อยืดกางเกงขาสั้น
1: อ
0: าดิดาสนะ
1: ใช้ในวันก่อเหตุ
0: โอ้โหสร้อยเงินอะไรเนี่ยเป็นทรัพย์สินของตนที่ตนเองลักเข้าไปจริง
1: อะไรผลทุท้าแจ้งข้อหาเนี่ย
0: ลักทรัพย์ในเคหสถานหรือว่ารับของโจร
1: นำตัวผู้ต้องหา
0: ส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางครับ
1: ดำเนินคดีนะ
0: ไอ้ข้างบ้านผมเรียกห้วยขวางไม่ถูก
1: เป็นไง
0: ไอ้พูดห้วยขวางดิมันก็พูดห้วยขวางห้วยขวางอยู่นั่นน่ะ
1: คนที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันอยู่ข้างบ้านผมเนี่ย
1: ข้างบ้านคุณเนี่ยนะ
0: บ้านอยู่ไหนห้วยขวางนี
1: ่
0: ก็ตีตาย
1: อ
0: ่ะนี่เป็นเรื่องของพวกโจรไม่ค่อยดีนะ
1: เพิ่งออกจาก
0: ขโมยนะ
1: สงสัยชอบอยู่ในคุกก็สบายหน่อยนะ
0: อยู่ในคุกสบายไม่ต้องทำมาหากินถึงเวลาก็ข้าวไม่กินน่ะ
1: แล้วอยู่กับผู้ชายทั้งนั้น
0: โอ้โหผู้ชายผู้ชายน่ากลัว
1: ในนั้นทั้งนั้นเลย
0: ผู้ชายทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะ
1: ติดคุกกันไป
0: ขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงต่อไปโอ้นี่เวลามันไม่ตรงกันไงเวลาอย่างตำรวจภูธรภาค9อย่างเงี้ยเขาก็5นาทีวสป.711ก็5นาทีใช่ไห
1: ม
0: นอกนั้นก็10นาทีหมดเลยเพราะเราเล่นไป10นาทีเลยดีกว่าไหมลุงเฉลยเนาะส่วนวสป.ถ้าได้เวลาเข้าข่าวทบ.ก็เข้าเลยก็ได้นะไม่ว่ากันนะจ๊ะ
1: นาน
0: ก็อยากจะฝากพี่น้องบ้านเรานะครับสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอเซอร์กับลุงช้างเนี่ยหรือไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้ชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทเนี่ยเราจะไปทำบุญร่วมกันไปซื้อที่ดินถวาย สำนักสงฆ์
1: ธรรมจำปาน
0: ะครับ
1: ตำบลขาวสามยอดพระเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
0: ก็หลังบ้านลุงช้างนี่แหละ
1: ไม่ไกลเลยนะ
0: สำนักสงฆ์เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดพระบาทน้ำพุนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลย
1: เส้นเดียวกันนี่แหละ
0: เส้นเดียวกันแต่นี่อยู่บนเขาม ีพระที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพระอาจารย์โน้ตเนี่ยเป็นพระที่มีความรู้เป็นวิศวกรนะ
1: เป็นเจ้าสำนักเนี่ยนะ
0: มาเป็นเจ้าสำนักนะครับ
1: สำนักสงฆ์ทำจำปา
0: แกเป็นคนขยันนะเดี๋ยวสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นแล้วก็ทำเองไงพระลูกวัดนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะ
1: ต้องช่วยกันไง
0: หนีหมด
1: ดีกว่าจะช่วยทันนะ
0: ก็ท่านไม่ว่างเลยเดี๋ยวสร้างนู่นสร้างนี่
1: พระไม่ได้จำวัดเลยทำจำวัดเลยนะ
0: ทำวัดอย่างเดียวตอนนี้จะซื้อที่ดินสำหรับญาติโยมไปจอดรถจะได้มีที่จอดรถเนาะซื้อ1กระปุกก็300บาทเราคืนบริษัทไป295บาทอีก5บาทเราถวายวัดนะครับ
1: นาน
0: ที่ลำปางครับสำนักพุทธลำปางแถลงการหยุดนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงเนี่ย
1: ยุ่งกันไป
0: ที่เกี่ยวกันห่มผ้าจีวรแล้วไปเต้นบนเวทีอ่ะ
1: บนเวทีแล้วทำภาพมันไม
0: ่เป็นการแสดงอ่ะ
1: มันไม่ได้
0: แสดงแบบเรียนแบบพระภิกษุสงฆ์และแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม
1: อันนี้มันใน
0: บนเวท
1: ี
0: นะ
1: ในผับด้วย
0: โอ้ไปแสดงในสถานเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: อโคจร
0: อโคจรอะไรเงี
1: ้
0: ยและอีกหลายท่านบรรดาในโซเชียลทั้งหลายอย่าไปแชร์นะครับดูเฉยๆอย่าไปกดไลค์กดแชร์นะที่เป็นรูปเหรียญพระกำลังทำอะไรบนโต๊ะกลมๆอ่ะดึงดังดังดึงดัง
1: แล้วทำเหมือนจริง
0: ๆแล้วก็ขึ้นเกินเหมือนพระอาจารย์เหมือนอาจารย์ยอดอ่ะกรรมใดในโลกจะเท่ากับการโยกอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกดไลค์กดไลค์ได้อย่าไปกดแชร์นะครับไปกดแชร์นี่เท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะที่ลำปางสำนักพุทธขอเรียนให้ทราบว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับปกครองจังหวัดลำปาง
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
0: ตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
1: แล้วก็มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย
0: ผู้กระทำผิดเนี่ยนะพุทธศาสนาจังหวัดลำปางขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงศิลปินนักแสดง
1: ตลอดจนประชาชน
0: ขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญความละเอียดอ่อนของสถาบันศาสนาครับ
1: พร้อมก็ให
0: ้หลีกเลี่ยง
1: หลีกเลี่ยงนะ
0: การนำสัญลักษณ์ทางศาสนาไปใช้เพื่อ
1: ความบันเทิงเนี่ยนะ
0: ในลักษณะที่อาจเข้าข่ายลบหลู่
1: หรือย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธเนี่ย
0: ที่เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยคุณผู้ฟังครับบางประเทศนี่นะบางประเทศที่เขานับถือไม่ได้นับถือพุทธเนี่ยถ้าเรานับถือพุทธเราครองพระเข้าไปในประเทศเขายังไม่ได้เลยนะถือว่าท่านไม่ให้เกียรติ
1: สถานที
0: ่ศาสนาเขาอะนะเพราะนั้นแล้วการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับการทำบุญทำกุศลอย่าเพิ่งไปหยุดทำอย่าเพิ่งเลิกศรัทธานะคำสอนของพระพุทธเจ้ายังดีเหมือนเดิมยังรู้จริงเห็นแจ้งเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับแต่คนที่ไปเอาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันทำไม่ถูกไม่ต้องใช่ไหม
1: กลา
0: ไปทำซะเองเนี่ยเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาแล้วไปทำความกระทำที่ย่ำยีศาสนาซะเองนะไม่ละอายแก่บาปไม่ละอายแก่ใจอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปสนใจอะไรพวกเนี้ยเรายังไปดูแลวัดไปบำรุงศาสนากันเหมือนเดิมนะครับ
1: ทำบุญกันไป
0: ครับ
1: ตามศรัทธาของเรา
0: อ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นะ
0: ไปฟังสปอร์ตที่เพาะที่สุดในโลกแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวเรากลับมาจ้า
2: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ไลน์07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผม เห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินสไลด์และดินสุดตัวสักครู่กลับมาติดตามครับ
14: สนับสนุนโดย
15: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: เร่งรีบต้องมี
19: เกสรบัวหลวง
18: ดอกสารพี
19: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
20: เติม

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดน่านเรื่องห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่บริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านสืบเนื่องจากเกิดสถานการณ์ดินสไลด์และดินสุดตัวในพื้นที่ดังกล่าวจากการตรวจสอบพบความเสียหายพบว่ามวลดินมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวแคบกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียนได้แก่อาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหาร80ที่นั่งอาคารสหกรณ์ร้านค้าและสระว่ายน้ำนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนซึ่งหากมีฝนตกหนักหรือมวลดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียนบุคลากรทางการแพทย์ขอไปครับบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงประกาศห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงรวมถึงบริเวณโดยรอบยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีผลตั้งแต่วันที่14กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่3จังหวัดตรังร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีเปิดเผยผลการสำรวจทรัพยากรทางทะเลประจำเดือนกันยายน2569ณบริเวณอ่าวมายาจังหวัดกระบี่ในช่วงปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569การสำรวจครั้งนี้ตรวจพบฝูงฉลามครีบดำขนาดตัวเต็มวัยรวมตัวกันบริเวณใกล้ชายหาดสูงสุดถึง278ตัวนับเป็นสถิติสูงสุดของชุดข้อมูลจากการสำรวจตลอดปีงบประมาณ2569สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์และความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและมาติดตามช่วงต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอ้างรัสเซียและยูเครนตกลงที่จะไม่โจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเพียงวันเดียวหลังจากเขาตำหนิยูเครนที่โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความยืนยันว่าจะแจกเงิน $5,000 ดอลลาร์ให้ผู้ใหญ่ในสหรัฐทุกคนจริงๆหากพรรครีพับลิกันชนะการเลือกตั้งกลางเทอมย้ำเป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันสมควรได้รับเจ้าหน้าที่จีนหลายคนออกมาตอบโต้สหรัฐที่สร้างวาทกรรมเรื่องการแข่งขันด้านการพัฒนา AI กับจีนชี้การแข่งขันอย่างประสงค์ร้ายมีแต่จะทำลายการกำกับดูแล AI ในระดับโลกสำนักงานคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA ประกาศเดินหน้าถอดถอนกฎควบคุมการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกจากเรือนไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญด้านสภาพภูมิอากาศ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

ังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร
2: ่
3: และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูนะ
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691081-290-1691
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
9: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: มาชั่วโมงที่2แล้วครับ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: กันแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังที่จปร89.75 สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ด้วยนะครับ
1: จังหวัดนครนายกเนี่ยนะ
0: น้องบ้านเราฟังกันทั่วถึงเลยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปลุงช้างด้วยนะ
1: เข้ามาฟังกันได้เลย
0: ครับตอนนี้12ท่านนะที่เห็นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เข้ามาขอบคุณกันนะ
0: ฟังในแอปลุงช้างเรดิโอพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ครับพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอติดกันเลยนะครับใน Google นะในโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอท่านนี้ก็ฟังได้แล้ว
1: ฟังก็ได้
0: สบายใจเลยนะฮะตั้งแต่ตีห้ายาวเหยียดไปเลยที่ทุ่งสงก็ยังฟังกันอยู่อีกชั่วโมงนึงนะ
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: คลับรวมไปถึงกาญจนบุรี
1: เมืองกาญก็97.75เนี่ย
0: ชศ1657แล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ประจินบุรี
1: 855เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูล
1: 91.75เนี่ยนะ
0: เมื่อคืนเขาใจดีเขาเอารายการเราไปเปิดตอนกลางคืนอีกนะ
1: ขอบใจนะ
0: ฝนตกกันดีจังเลยเมื่อคืนเห็นบอกฝนตกกันทั่วล่าแต่บ้านเราไม่ตกเนาะ
1: ไม่ตกไง
0: สงสัยมีตัวแรงตอนนี้ก็คลึ้มไปหมดแล้วคุณบิดาก็ไม่กล้าออกจากบ้านจะไปไหนนะครับ
1: วันนี้ไม่ได้ไปไหนเนี่ย
0: ฝนตกหลังคารั่วยังพอป้องกันได้แต่น้ำมันรั่วแถวถนนพระราม3ที่แย่เลยนะ
1: มันเป็นยังไงอีกล่ะ
0: ถนนเชื้อเพลิงเนี่ยล่ะ
1: เรียกถนนเชื้อเพลิง
0: ถนนพระราม3ได้พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรครับ
1: เร่งตรวจสอบโครงสร้าง
0: ใช้กล้องส่องหาต้นตอลั่นเลยนะพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาดเลยจริงหรือเปล่า
1: จะดำเนินคดีให้เด็ดขาดเลย
0: เมื่อวานรู้สึกประกาศขึ้นราคาทางด่วนเนี่ยนะสายไหนไม่รู้เหมือนกันนะท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานบอกว่า
1: ว่าไง
0: จากการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3จากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุในช่วงเมื่อวานตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นยังไม่พบว่าน้ำมันรั่วไหลออกจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรง
1: แต่พบว่าโพรงที่ใต้ดินน่ะ
0: มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะระยะอะไร
1: น้ำมันมันจะซึมออกมาเป็นระยะระยะ
0: การดำเนินการในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกจากพื้นที
1: ่พร้อมกับนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อก
0: บริเวณโพรงใต้ดินนะ
1: ส่งผลให
0: ้การปนเปื้อนของน้ำมันนี่ลดลงอย่างไรก็ตามช่วงเย็นครับท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
1: แล้วก็ทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากเนี่ย
0: โดยได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนจะใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงลงไปในโพรงใต้ดินที่พบการซึมของน้ำมันเนี่ยนะ
1: ผลการตรวจสอบพบว่าโพรงใต้ดินเนี่ย
0: มีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการไว้จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติม
1: แล้วก็สามารถทะลวงเข้าไปลึกถึง5เมตร
0: ทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงการโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าว
1: เพื่อค้นหา
0: ต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมาครับ
1: ว่ามันมาจากไหนกันเนี่ยนะ
0: ท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ประสานความช่วยเหลือจากบริษัทSuchin Able Solution เพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญมาพร้อมเครื่องมือมาตรวจสอบ
1: แล้วก็ในวันนี้วันนี้จะนำอุปกรณ์เช่น
0: ไม่ว่าจะเป็นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรง
1: แล้วก็เข้าไปสำรวจโครงสร้างใต้ดิน
0: เพื่อหาสาเหตุและต้นตอว่าน้ำมันมันรั่วซึมออกมานั้นมาจากแหล่งใดกันแน
1: ่มาจากแหล่งไหนกันแน่
0: ก็ต้องพยายามหาสาเหตุและต้นตอให้ได
1: ้
0: เพราะหากว่าพอเจอสาเหตุสามารถแก้ไขได้ตรงจุดเจ้าหน้าที่พบต้นตอหรือผู้เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายกับประชาชนในวงกว้างในวงกว้างท่านว่าอย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังต้องเร่งตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: เพื่อควบคุมการปนเปื้อนและก็ค้นหาต้นตอ
0: น้ำมันรั่วโดยเร็วโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
1: และก็ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อันดับแรกเลย
0: ถ้าเกิดมันรั่วซึมรั่วซึมมาแล้วมีไฟลุกปึ๊บทำไงวะนะ
1: มันก็อันตรายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่น้ำมัน
0: อันตรายน้ำมันนี่แก๊สเนี่ยมองไม่เห็นน้ำมันยังพอได้กลิ่นนะแก๊สนี่ไม่ดีแก๊สก็ได้กลิ่นเลยแต่มันไม่เห็นไง
1: แก๊สนี่ก็จุดไฟปึ๊บเลย
0: ครับปึ๊บประเภทที่ปิดแก๊สแล้วปิดแต่ข้างบนน่ะที่ถังไม่เปิดไม่ปิดอ่ะบางทีสายลมสายรั่วเนี่ย ใช่ไหมแค่เปิดประกายไฟแป๊บเดียวเรียบร้อย
1: งั้นก็ปิดซะหน่อย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: ช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับผมยืนยันว่าใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: บางคนนี่เหนื่อยง่ายนะกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยนะ
1: รับประทานสิไบโอดีเนี่ย
0: ทั้งวิตามินในร่างกายมันบกพร่องเราใช้งานเขาไม่เยอะ
1: เราเติมเต็มให้กับเขา
0: พออายุมากๆขึ้นมันก็เป็นกันทุกคนแหละครับ
1: แล้วรับประทานแค่มือละ3เม็ดนะ3เวลาก็9เม็ดนะ
0: โอ้ขวดมีตั้ง100เม็ดนู่น
1: รับประทานขวดนึงก็690บาท
0: 2ขวดก็ 1,300 บาท
1: ซื้อ4ขวด1คาราเบลเนี่ย
0: 2,000 บาท
1: แถมให้1ขวดด้วย
0: เอาได้5ขวดเลยนะน่า
1: ไบโอดีนะ
0: มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: ก็ไปซื้อก็เขาได้วันน
0: ี้แล้วก็จีฮวนจันช่องแคนอกนั้นไม่มีต้องสั่งซื้อนะ มีลูกลุงช้างด้วยนะ
1: โอ้ลูกช้าง
0: ยาย่าบิงก็ไม่ได้มีทุกร้านนะจ๊ะ
1: มีที่ไหนบ้างอ่ะ
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: มีขาย
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมร้านบัวเภสัชโคกสำโรง
1: สำโรงก็มีนะ
0: แล้วก็จีฮวนจันช่องแค
1: ก็ไปซื้อกัน
0: นอกนั้นยังไม่มี
1: ไม่มีก็ต้องสั่งซื้อ
0: ถ้ามีดีแคร์นี่มีทุกร้านเลยนะ
1: ดีแคร์เนี่ยนะ
0: ที่ดูแลสายตาบอกเออ อันนี้มันขายได้หน่อยเพราะราคามันไม่แพงไงสองกระปุก650สี่กระปุก1,300นะ
1: เกี่ยวกับตาเนี่ยนะ
0: แถมฟรีให้อีกกระปุกหนึ่งด้วยนะ
1: รับประทานดีแคร์นะ
0: ครับผม
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ครับผมว่าไงจ้าสาวเขาย้อยฝนตกไหมเขาย้อยอ่ะ
2: โอ้ฝนนี่ก็ครึ้มๆอีกแล้วลุงช้างตกไม่ตกยังไม่รู้
0: ไม่ตกซะแล้วมั้งวันเนี้ย
2: ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะหูน้ำเยอะแล้ววะ
0: เขาย้อยเหรอ
2: ไม่ใช่เขาย้อย
0: ที่ไหนอ่ะ
2: เลยๆมา
0: อ๋อทำไมเขาย้อยก็เขาย้วยแล้วนะ
2: ใช่ แต่ว่าไม่มีเขาเจ้าชู
0: ้โอ้โหโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวคอยฟังเสียงตัวเองด้วยนะ
1: เขาย้อย
0: ย้อยเพชรบุรี
1: ไม่มีเขาเจ้าชู้ไง
0: ไม่มีเขา
1: แกพูดดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ขายหมากเลยนะเวลาพูดนะ
1: โอ้กินหมากด้วยไง
0: เทีย
1: โอ้เขาว่าคนรวยไม่อยากกินหมาก
0: รวยกินแล้วไม่กลืน
1: อ
0: ่ะ
1: กินแล้วทิ้ง
0: กินแล้วไม่รู้จักกลืนจักกลืนนะมั้งนะ
1: นึกว่าสาวเขาย้อยไม่กินหมากกินละ
0: กิน
1: โอ้หุ่นดีนะเดี๋ยวเขาก็ว่าผมไปแกล้งเขาหรอก
0: นะครับดูแลสายตาก็ยาย่าบิงยาย่าบิงก็อย่างที่บอกแหละไม่ได้มีขายทุกร้านถ้าเป็นดีแคร์เยอะ
1: มีขาย
0: ขายเกือบทุกร้านเลยร้านนี่เมื่อวานก็ไปให้ร้านสุกิจเพศัพด้วยนะร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทเนี่ยนะแล้วก็เสริมทัพไปให้ร้านจริงวันจันทร์ช่องแคร์นะครับแล้วก็ร้านนำเวทโอสถหนองม่วงนะครับ
1: ไปซื้อการ
0: ครับผมออกอากาศอยู่เดี๋ยวจะโทรคุยด้วยนะกำลังออกอากาศอยู่จ้าครับผมก็บอกแล้วเวลาจะขอเพลงช่วงเที่ยงครึ่งนะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งไงขอตอนพร้อมกับวสปเพราะวสปนี่เขาจะ8 7โมงครึ่ง7โมงครึ่งถึง8โมงนะ
1: กราบ
0: วสป711จะออกช่วงเนี้ยตรงนั้นจัดสดขอได้เลยนะสำหรับท่านที่เป็นนักเทศพระภิกษุหรือว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องกับการเผยแผ่ศาสนาทุกศาสนาต้องการใช้เวลาตรงเนี้ย 7:30 นโดยประมาณไปจนถึง20ประมาณ 7:50 นเนี่ย
1: ก็บันทึกมา25นาทีประมาณ
0: 25นาทีเนี่ยผมให้ฟรีนะทุกวันเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีถึงเกิน7ก็ต้องสลับกันไปอ่ะเกิน7วัดเนี่ยนะทุกศาสนาครับไม่ว่าเป็นไทยพุทธมุสลิมได้หมดนะได้เลยถ้าท่านอยากจะใช้เวลาดีๆตรงนี้นะครับนะพี่น้องชาวมุสลิมนะโต๊ะอิหม่ามหลายๆท่านที่เผยแผ่โดยซื้อเวลาต่างๆเนี่ยวันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วครับ 7:30 นถึง 7:55 นเนี่ยวสป711ลพบุรีผมมอบตรงนี้ให้กับศาสนาทุกศาสนาครับสบายใจไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่
0: ะประกาศหน่อยสิกระถินกระถิน
1: เธอร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: อ้าวรวดเดียวยาวไปเลยครับ
1: ทุกวัดเลยนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโพกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางน้อยนายตำบลบางหลวงบางเลนนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผาไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลกระสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ก็บอกบุญกันไปครับยังมีวัดไหนจะบอกให้เราประกาศก็ได้เลยนะครับเกาลูมาดอยก็ถูกทับเส้นกินซะสิทนปวดอยู่ได้นะ
1: ปวดแต่ทีเดียว
0: เมื่อคืนผมยังลุกมาเล่นตั้งหนึ่งถุงเลยสูตรดั้งเดิมเนี่ย
1: ไทยทิพย์โอสดเนี่ยนะ
0: ใช่สูตรดั้งเดิมนะกินทีละ5เม็ดไม่ต้องไปตกใจหรอก
1: คือถุงมันจะมี5เม็ดอยู่มันอยู่ในตัวแล้ว
0: กล่องนึงมี6ถุงกินเลยดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาก็ได
1: ้
0: ตามเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวท้องผูกนะ
1: ไม่รู้ก็ห้ามกินกับน้ำเหลืองหรือเปล่า
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ไง
0: ได้ไม่ได้กินกับเหล้าน้ำอัดลมตบตูดไม่ได้ต้องน้ำดีๆน้ำอุ่นๆหน่อยนะนะครับ
1: ชื่นใจ
0: แม่นี่มาเช้านี้กว่าจะได้กินโกโก
1: ้
0: ผมต้องนั่งงอนยายแช่มพักใหญ่
1: อ้าวไปงอนเขาทำไม
0: ไม่ชงสักทีจะให้กินตะกาแฟนั่นแหละ
1: อ
0: ยากจะกินโกโก้เนี่ยมันอร่อยดีเนี่ย
1: ติดใจ
0: เป็นไงอร่อยไหมเล่า
1: โกโก้
0: ลุงคดไม่เล่าให้ฟังเลยเมื่อวานนี้ก็มีคุณพี่หลายท่านเนาะที่โทรมาชื่นชมว่าโกโก้อร่อย
1: โกโก้
0: ประโยชน์ล้วนๆนะครับบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงกระดูกบำรุงข้อเนี่ยลองไปกินดูนะ
1: โกโก้นะ
0: อร่อยเลิศกาแฟเราก็ว่าอร่อยแล้วนะ
1: ครับ
0: มันกินโกโก้อร่อยกาแฟเราอีกนะ
1: โกโก
0: ้ครับวิทยุนะวิทยุเหลืออีก4เครื่องนะครับ
1: วิทยุทานซิสเตอร์นะ
0: วิทยุทานซิสเตอร
1: ์ฟังได้ทั้ง AM แล้วก็ FM
0: ครับ
1: แล้วใช้ทานนะไม่ต้องไปใช้ไฟ
0: โน่นๆเมื่อกี้พี่ชะแลมอยากสมุดประการบอกมันไม่ดังอ่ะฟังได้วันเดียวไม่ดังซะแล้วปะโถ
1: แล้วไงกัน
0: ฐานมันเคลื่อนไม่ขยับเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แกไม่รู้จะขยับเลยไง
0: ขยับไอ้ตรงสวิตช์ไอ้ AM FM ด้วยพี่บรรเจิดบอกว่าผมสั่งวิทยุกับไทยแคลพัดยังไม่ได้เลย
1: ยังไง
0: ทีมงานสารภาพบาปมาแล้วค่ะ
1: ว่าไง
0: ยังไม่ได้ส่งเพราะว่าเพิ่งเห็นชื่อนี่แหละค่ะ
1: โอ้แม่เจ้าบะคุณเอ้ย
0: ก็ทำกล่องไว้นะแต่ยังไม่ได้ส่งไง
1: ส่งให้เขาไปนี่เป็นคำสั่ง
0: ของใครอ่ะ
1: คณะดิเคโชเล่ชาติรักนี่แหละ
0: เอาเช็คด้วยวิทยุเหลือกี่เครื่องนะให้เขาเช็คให้หน่อย เช็คให้หน่อยนะวิทยุนะ
1: นั่นจะได้ส่งไปให้เขาน
0: ี่หนุ่มวัย27ปีครับ
1: เป็นยังไงล่ะคนเนี้ย
0: หนีตายทั้งๆที่ร่างยังเปลือยอยู่เลยนะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: แกอ้างว่าถูกแฟนเก่าลวงไปจุดเปลี่ยว
1: อ้าว
0: แล้วถูกแก๊งวัยรุ่นรุมกระทืบ
1: แต่อย่างเดียวไง
0: ทำร้ายแล้วก็ชิงทรัพย์ไปด้วยเนี่ย
1: อ๋อกระทืบและชิงทรัพย์ด้วย
0: อื้อข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ที่พัทลุงครับ
1: เกิดพัทลุง
0: ฟังที่ทุ่งสงได้นะ
1: พัทลุงเนี่ย
0: เออฟังขึ้นทุ่งสงตจดขึ้นเท่าไหร่นะทุ่งสงอ่ะ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: อ่าความที
1: ่ 92.50 เนี่ยนะ
0: 92บาท2หลึงเนี่ยนะฟังได้เลยตำรวจจากสภ.เมืองพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงชุดชรบ.ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าแค
1: เข้าไปสำรวจตรวจสอบเหตุมีบุคคลถูกทำร้ายร่างกาย
0: ได้รับบาดเจ็บบริเวณเส้นทางบ้านชายควรถนนเรียบคลองชลประทานบ้านท่าแคตำบลท่าแค
1: อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะ
0: ที่เกิดเหตุพบนายกิติศักดิ์นามสกุลวโสขาว
1: อายุ27ปี
0: ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะแล้วก็มีอาการบวมหลายจุด
1: อยู่ในการสลึมสลืออ
0: ยู่ในการตกใจหวาดกลัวโดยก่อนหน้านี้กิติศักดิ์ได้วิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหลังหนึ่งในบริเวณดังกล่าว
1: ซึ่งเป็นบ้านอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะ
0: อยู่ในสภาพเปื่อยกายด้วยครับไม่นุ่งอะไรเลยดูนั่นนะ
1: เขาเรียกเปื่อยกายเนี่ยนะ
0: กิติศักดิ์ได้กระมวลว่าตนเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาจากมาประมาณ6เดือน
1: เพิ่งออกมา
0: เลิกรากับแฟนเก่าประมาณ2เดือนแล้วล่ะ
1: แล้วก็ยังติดต่อกันอยู่นะ
0: ทั้งแฟนเก่าเนี่ยติดต่อมาหาแล้วก็นัดให้ตนเองไปพบ
1: แล้วก็ไปพูดคุยกันเรื่องเงินเนี่ย
0: ด้วยความเป็นห่วงจึงขับรถออกไปหา
1: ไปตามนัดนะ
0: นัดพบกันบริเวณถนนชนประทานด้านหลังวัดตะแค
1: ละใช้เส้นทางค่อนข้างเปียวด้วย
0: เป็นเส้นทางเปียวด้วยสิ
1: เมื่อเดินทางไปถึงแล้ว
0: ตนก็พบกลุ่มวัยรุ่นจำนวนหนึ่งใส่หมวกแล้วก็แมสปิดบังใบหน้าทุกคน
1: ก่อนที่จะบังคับให้ขับรถเข้าไปในซอย
0: พบกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งจอดอยู่ประมาณ 4-5 คันนะ
1: ทั้งหมดนี่ก็มีประมาณ10คนนะ
0: จากนั้นก็อ้างว่ากลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายบังคับไปถอดเสื้อผ้าจนเปลือยกาย
1: รวมทั้งบังคับให้อม
0: อมกระจู
1: อ้าว
0: ของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนั้นน่ะ
1: อ้าวแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายซ้ำ
0: จ้าสุพรรณมีอย่าเอาอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะ
3: เอาโปโป้สองกล่องค
0: ่
3: ะ
0: จ้า
1: สุพรรณ
0: 500บาทจ้าเอาสองกล่องอร่อยแล้วจะสั่งเพิ่มนะโอเคเดี๋ยวส่งให้นะโกโก้สองกล่องจ้า
1: 500พอ
0: ครับผมเธออยู่ที่ผักไห่นะ
1: อายุทยา
0: โอกาสหน้าไม่จะไปหาใหม่นี่แหละครับ
1: ผลผักไห่เนี่ยสวยนะ
0: สวยดูท้องใบที่ท้องใบอ่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: เออไม่ออกผายแต่ล้มเหม็นที4-5ตำบลนึง
1: ท้องใบเนี่ยนะ
0: เออต้องเอาใส่เลี่ยมจอยไปกินน่ะ
1: ดีแล้ว จะได้ขับถ่ายออกมา
0: เออมีอุปมีเมมพิเลนงี้ด้วยเนาะให้อมกระจูแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้ด้วย
1: ถ่ายไว
0: ้แล้วถูกรุมทำร้ายช้ำไปทั้งตัวนะฮะจากนั้นกิติศักดิ์ยังอ้างว่ากลุ่มก่อเหตุเอาโทรศัพท์มือถือเงินสดกับตัวเองไปด้วย
1: มีเงินสดด้วย
0: แล้วก็ทิ้งตนไว้กลางถนนนี่ครับ
1: ก่อนที่จะทิ้งตนเอาไว้เนี่ยนะ
0: น่าลองนั้นก็ทยอยหนีออกไป
1: ตนจึงได้
0: เข็นรถหนีออกมาขอความช่วยเหลือนี่แหละ
1: แล้วก็ยังไปพบกับนายณรงค์ทองสมน่ะ
0: ซึ่งกำลังนั่งพูดคุยกับเพื่อนอีก2คนบริเวณหน้าบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างไปขอให้เขาช่วยเหลือ
1: นายณรงค์เห็นเนี่ยวิ่งเจ็บเลยนะ
0: เออ
1: เปื่อยเนี่ยนะ
0: ท่านก็ประสานผู้ใหญ่บ้านในผู้ใหญ่พงษ์
1: อ
0: ่ะผู้ใหญ่พงษ์พันเอียดหนุนเนี่ยนะ
1: หมู่2เนี่ยนะ
0: ท่าแคนี่แหละ
1: ออ
0: คนละท่าแคกับลพบุรีนะ
1: นุ่นที่เมืองใต้นุ่นนะ
0: พัทลุงจากนั้นผู้ใหญ่บ้านได้ประสานชรบ.ตำรวจสายตรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัย
1: ให้ทำการช่วยเหลือพร้อมปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: และนำตัวกิติศักดิ์ส่งโรงพยาบาลพัทลุง
1: เพื่อรักษาการบาดเจ็บเนี่ย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: แล้วก็จะได้ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนะ
0: รวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินที่บาดเจ็บอ้างว่าสูญหายไป
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: นี่ขนาดอย่างนี้เขายังไม่ค่อยเชื่อไงนะนะครับเปิดละกายล่อนจ้นไปเลยใช
1: ่นาน
0: เออมันก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียดนิดนึงจริงไม่จริงไม่รู
1: ้ไม่รู้จะให้อมกระจูเนี่ยนะ
0: เออไปอมไผ่อะไรได้ขึ้นมาม ันไม่มีไว้อมที่ไหนผมถามหลานหมดแล้วอันนี้อะไร อันนี้กระจูมีไว้ทำไมมีเอาไว้ฉี
1: ่มันต้องเอาไว้ฉี่นะ
0: เออเอาไว้ทำอย่างอื่นไว้ให้ลุงป๊อกใช้ทำอย่างอื่นเนี่ยนะ
1: ให้ผู้ใหญ่ก็ทำเบอร
0: ์เออลุงป๊อกไปไหวแล้วต้องกินให้ห้าวแล้วถ้าเด็กฉี่มันปูดปูนะ
1: เด็ก
0: ฉี่ปูนแต่ผู้ใหญ่เนี่ยฉี่ไม่ค่อยจะออกนะ
1: มันอายุเยอะครับแล้ว
0: ต้องเอาฟอกัสไปดิ
1: อืม
0: ฟอกัสของเขียวๆนี่แหละ
1: ลองเดียวจะได้เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อืม
0: เอาร้านทำพระกลิ้งกลางกันมาบอกเดี๋ยวโทรกลับ
1: เยอะอ้วนเนี่ยนะ
0: จะให้เราทำพระขายมั้ง
1: อืม
0: บอกท่านพออเนกเลยนะไม่บอกพระอาจารย์เนี่ยนะไม่ต้องเอาหลวงพ่อหูยานมาให้นะเต็มบ้านเลยเนี่ย
1: ยังไม่ได้คุยกันเลยเนี่ย
0: เ
1: ห็นว่าใบทบายเนี่ยพออเนกเนี่ย
0: ตอนนี้หลวงพ่อหูยานนี่ดังมากวัดโคกมอ
1: วัดโคกมอไง
0: ไอเราสองคนนี่หูยานไม่เท่ากันเนี่ยทุกวันเนี่ยนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ยายแช่มดึงข้างนึง
1: คนที่บ้านดึงเนี่ยนะทำให้หูยานเนี่ยนะอ้าว่ากันไป
0: เอาเด็ก3คนซ้อนมอเตอร์ไซค์รถเกิดสะบัดเสียหลักครับ
1: เพื่อน2คนกระเด็นนะ
0: เสียชีวิต1สาหัส1ครับ
1: โอ้เรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: ที่ชลบุรีเนี่ยนะ
1: ตำรวจสภ.นาจอมเทียนเนี่ย
0: ได้รับแจ้งมาคืนนี้ว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์
1: ม
0: าแถวๆถนนสุขุมวิทขาเข้าพัทยาหมู่2ตำบลนาจอมเทียน
1: จุดกลับรถนะ
0: กลับไปตรวจสอบหน่อย
1: 2ทุ่มเมื่อคืนเนี่ย
0: นาจอมเทียนอยู่สัตหีบนะ
1: ชลบุรีไงแล้ว
0: ครับ
1: เด็กชาย2รายเนี่ย
0: ได้รับบาดเจ็บอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลทราบคือเด็กชายเอ
1: นามสมมุติอายุ14ปี
0: มีบาดแผลถลอกตามร่างกายระบายหน้า
1: เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวัดยานสังวรเนี่ยนะ
0: ครับอีกรายนึงชื่อว่าบีอายุ13ปีนี่บาดแผลบริเวณศีรษะด้านซ้าย
1: แล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณหางคิ้วอ
0: ันนี้ไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่ต้องพยายามทำ CPR นะ
1: เพื่อช่วยชีวิตนะ
0: แต่ไม่สามารถช่วยได้นี่ฮะ
1: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: จากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเนี่ยเกิดเหตุมีเด็ก3คนเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: เดินทางมาด้วยจักรยานยนต์ฟอร์ซ่า

0: ก็ตามก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารถคันนี
1: ้
0: มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเฉียวชนผู้บาดเจ็บหรือไม
1: ่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของพยานหลักฐานจากภาพของกล้องวงจรปิดด้วย
0: โอ้ดึกดึกดึกดึกมีธุระไปไหนกันเนาะนี่เนาะ
1: เด็กวัยรุ่นนะ
0: ครับอ
1: ายุยังไม่เท่าไหร่นะ
0: ใช่เป็นเบาหวานนะกินยาโรงพยาบาลนะแล้วก็มารักินนกลุงช้างไม่กินด้วย
1: รับประทานควบคู่กันไปนะ
0: ครับผม
1: มารักินนกนี่แหละ
0: ใช่มาราคินอกนี่กระปุกหนึ่งมี60เม็ดเนี่ยถ้าซื้ออย่างเดียวนี่เขาเป็น300มีบวกค่าส่งด้วย
1: ซื้อ2กระปุกแ
0: ท้ไม่เสียค่าส่ง
1: 600
0: ถ้ามาราคินอกกระปุกหนึ่งเนี่ยมันงาดำกระปุกหนึ่งก็ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: อันนี้ก็ได้เหมือนกันเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้ได
0: ้คุณพี่ที่อยู่ทุ่งสงนะครับที่ฝากซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมถึงแล้วหรือยังเนาะ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะ
0: ครับผมถ้าถึงแล้วก็ช่วยบอกหน่อยเนาะ
1: จะได้รู้กัน
0: ครับคือบอกเลยว่ากินแล้วอาการเป็นไงบ้างมันดีขึ้นไหมมันเบาปวดบ้างไหมล่ะแกสูตรดั้งเดิมอะ
1: สูตรดั้งเดิมเนี
0: ่ยแกไม่รู้ก็เป็นเกาหรือหลุมมาตอยมันปวดข้อไงผมแนะนำให้ทานไทยแคร์พัดคู่ด้วยแกบอกว่ายังไม่เอาเอาไทยทิพย์โอสถไปก่อน
1: นาน
0: ผมก็ถอนพี่คนทุ่งสงหรือเปล่าเนี่ยคนทุ่งสงเกิดทุ่งสงนี่แหละพี่พูดไม่ออกทองแดงเลยพูดกรุงเทพชัดกับผมอีก
1: โอ้ไม่ออกทองแดงเลยไง
0: เออผมพูดยังไงหางเสียงก็ไปสุโขทัยอยู่เดียวไม่น่าเชื่อคนข้างบ้านเลย
1: คนข้างบ้านทำไม่เหมือนไง
0: ชวนผมพูดภาษาสุโขทัยพูดทุกวันบันกงบันไกสุโขทัยเมืองเก๋าตโนดทุ่งหลวงสามพรมกันตายทุกวันเลยนะ
1: คนแถววัดตะพวงเลยทีเดีย
0: ววัดตะพวงนี่อยู่ไหนเล่า
1: สุโขทัย
0: พวงก็อยู่วัดบันกล้วยนู้
1: น
0: นาพวงนาพวงถามชานะ
1: โอ้
0: กลายคนบ้านกล้วยแต่ตอนนี้อยู่คลอง6ครับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนี่เจ้าของฟาร์มไก่ชนร้องขอความเป็นธรรมหน่อย
1: เรื่องอะไรอีกอะ
0: ไก่เลี้ยงไว้ถูกสุนัขหมากัดตายไปกว่า40ตัว
1: ไก่ตายเพราะหมา
0: คู่กรณีบอกว่าไม่ใช่หมากูเว้ย
1: ไม่รับว่าเป็นหมาของตนเองอะนะ
0: เฮ้ยหมาใครก็ไม่รู
1: ้โอ้นี่ไก
0: ่ไก่ตกมวยไก่ยกมวยอะ
1: ไก่ชนเนี่ยนะ
0: ใช่โอ้ต้มยำกินกันไม่หมดเลยอย่างเงี้ย
1: นั่นสิ
0: ตำรวจจากอ่างทองรับแจ้งเลยครับว่าเพชรกล้านรงฟาร์มเนี่ย อยู่ตำบลบ้านอิดเนี่ย
1: อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ย
0: ครับคุณเอกนรงหรือว่าคุณน็อตเนี่ยนะ
1: อายุ45ปี
0: เลี้ยงไก่ไว้ในฟาร์มเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า
1: แล้วก็ถูกสุนัขหมากัดตายจำนวนหลายครั้งเนี่ย
0: แล้วก็ตายเป็นจำนวนมากมูลค่าความเสียหายก็หลายแสนละ
1: โอ้โหเป็นแสน
0: ไก่ตัวนึงมันถูกๆที่ไหนเล่า
1: โอ้
0: มันยัยไก่ตามตลาดนัดเหมือนยัยบุผาไก่สดพระบาทที่ไหนเล่า
1: โอ้ถ้าเป็นไก่บางนึงก็พันห้าน
0: ่
1: ะ
0: ไก่วิเชียรบุรีก็ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแล้วแต่น้ำหนักใช่ไห
1: ม
0: ล่าสุดเนี่ย
1: ไก่ฟาร์มเลย
0: ไก่ฟาร์มได้ถูกสุนัขมุดตะข่ายเข้ามาตัดกัดตอนกลางคืน
1: กัด
0: ก่อนจะกัดไก่ชนภายในฟาร์มมันมุดเข้ามานะ
1: มุดเข้าไป
0: ตายไปที่10ตัวน่ะ
1: ความเสียหายประมาณ 6,000 บาท
0: เนี่ยคิดเป็นเงินค่าเสียหายก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะ
1: 240,000
0: 240,000 บาทนะตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่โรงพักเมืองอ่างทองนะ
1: วันที่7เนี่ยนะ
0: ด้านนายน็อตเจ้าของเพชรก้านณรงค์ฟาร์มขอความเป็นธรรมผ่านสื่อครับหลังจากเขาแจ้งความไว้ที่สภ.อ่างทองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดคุยไก่เกียร์กับเจ้าของหมา
1: ไปพูดไปคุยกันหน่อย
0: เจ้าของหมานี่เขาบอกว่าไม่ใช่หมาผม
1: ไม่ใช่หมาผมจะไปกัดไก่ของตัวเด็กตายเนี่ย
0: หมาใครก็ไม่รู้ไปกัดนะมาโทษหมาผมได้ไงเล่า
1: ไม่ใช่ไง
0: มันหมาจรจัดเลยตามกฎหมายนะใครให้ข้าวให้ปลากินให้ข้าวเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาหมาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของหมานะจะบอกให้
1: เป็นเจ้าของไง
0: ใช่ตัวเองต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไม่รู้มันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคุณเอกนะ
1: ไก่ก็เลี้ยงแกไว้เยอะ
0: โอ้ฟาร์มไก่มีเนื้อที่8ไร
1: ่มีไก่ชนรวม300ตัว
0: ตะข่ายปั้นกั้นปั้นเรียบร้อยไก่ฟาร์มนั้นจะมีเล้าขนาดใหญ่กลายเป็นอีกล็อกนึงเลยนะ
1: เป็นล็อกๆด้วย
0: คือให้ไก่เข้าอยู่ในกรงเพราะว่าไก่พันธุ์น่ะลูกไก่จำหน่ายเพาะไว้น่ะส่วนพันธุ์และประจำฟาร์มก็มีเจ้ายอดกุมารนี่แหละ
1: มียอดกุมาร
0: เจ้าอินทรีทองนี่มันตีเก่งอีก2ตัวเนี่ยพัฒนามาจากกุมารจีนค่าตัว20ล้านนะ
1: โอ้
0: อินทรีดำในตัวเดียวในค่าตัว12ล้านพ่อพันธุ์นะ
1: โอ้โห
0: ทำไมไม่เอาโชเล่ไปเลี้ยงมังวิน่าเป็นพ่อพันธุ์น่ะ
1: เป็นพ่อพันธ
0: ุ์โอ้ยลูกทั้งหลายคนเลยลิเกหมดเลยนะ
1: มันไม่ไหวแล้วล่ะโชเล่อันนี้โอ้โหไก่ตัวแพงเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ที่ว่าเขากินอาหารจานละเป็นพันเนี่ยนะ
0: ก็บอกว่าลุงช้างมีตังค์ล้านหนึ่งเลยอันนี้กินอย่างเดียวได้วันหนึ่งกินหมดไหมบอก

0: โหผมยังควักอีก10บาทซื้อข้าวเปล่ากับน้ำปลาอีกนะ
1: อ้าวทำไมอ่ะน่ะ
0: ก็นกกงหัวจุกทางใต้เนี่ยตัวชนะเลิศตัวล้านกว่านะ
1: เป็นล้านไง
0: โอ้โหทอดน้ำมันแป๊บเดียวได้กินแล้ว
1: ล้านนึงตัวนึงเนี่ยนะ
0: ตัวนึงอ่ะ
1: กินเกินล้าน
0: นกกงหัวจุกที่นกเขาอย่างเงี้ยประกวดได้ที่1ราคาไม่ถูกถูกกันนะเอ้าก็อย่าไปกินของแพงอย่างนั้นนะเนาะ
1: นั่นสิ
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปสอบถามเจ้าของหมาครับ
1: ที่ถูกกล่าวอาหาว่าเป็นหมาเจ้าของ
0: ทางเจ้าของหมาได้ให้ข้อมูลแล้วปฏิเสธว่าหมาที่กัดไก่ไม่ใช่หมาผมหรอก
1: ไม่ใช่ของผม
0: หมาของผมเนี่ยมันมีสีดำส่วนหมาที่เห็นมันเป็นหมาจร
1: หมาจรจัดเนี่ยนะ
0: แล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกไปพูดคุยตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: ก็ต้องคุยกันนะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วตัดพวกเขาตายเยอะเลย
0: ทำอะไรมันรั้วรอบขอบชิดหน่อยเนาะอ่ะ
1: มันก็พูดยากอะบ้านติดกันอย่างนี
0: ้ใช
1: ่หมาก็เยอะนะ
0: อ้าวหาลิเกโชเล่พงนรินไปที่เล่นบ้านท่านก็โทรไปที่081 924เอาแล้วเอาแล้ว
1: 4377
0: ผมบอกให้กินซะโกโก้อ่ะให้กินซะสมองจะได้ดีเอาใหม่ดิ
1: 081 924
0: ครับ
1: 4377
0: ส่วนจะโทรหาลุงช้างก็081 290 1691ครับที่หนองม่วงนะฮะหนองม่วงเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการที่พูดคุยเรื่องปุ๋ยนะครับเขาบอกว่าผมขอแถมเป็นปุ๋ยกระสอบหนึ่งได้ไห
1: ม
0: ได้เลยซื้อสัก2ตันเนี่ยให้10กระสอบเลย
1: นาน
0: อ่านะซื้อ2ตันให้10สอบเลยนะ
1: บอกมา
0: ซื้อ4ตันดิ
1: 4ตันเนี่ยแถมไม่ตัน
0: แถมไม่ตันนึงเลยนะครับส่วนดึงร่วงขวดละ 1,000 นะ2ขวดก็
1: 1,500 บาท
0: 3ขวดจ่าย
1: 2,000 บาท
0: ราคาเดียวกับเม็ดฟู่นะครับ
1: ราคาเหมือนกันเนี่ยนะ
0: จ้า
1: เ
0: มื่อกี้นี้บอกว่าจะขอเป็นโกโก้แถมสักกล่องได้มั้ยใจหลายซื้อปุ๋ยตันหนึ่งขอแถมลูกหนึ่งยังมาแถมโกโก้อีกกล่องหนึ่งนะเอาสิให้เขาได้เลยเนี่ย
1: นาน
0: นี่วัยรุ่น6คนในโจเนี่ยนะเพิ่งจะพ้นโทษมามับแมบไปเลย
1: พ้นโทษจากสถานพินิจเนี่ย
0: ยกพวกกันเลยทำร้ายเด็กชายวัย14สาหัส
1: แล้วก็นัดเคลียร์กัน
0: นัดเคลียร์ใจกันในเรื่องผู้หญิงเนี่ย
1: เรื่องจีบผู้หญิงอะนะ
0: จีบสาวสวยเนี่ย
1: นี่วัย14ไง
0: แถวบุรีรัมย์เนี่ย
1: จังหวัดบุรีรัมย์นู่น
0: ครับขานี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกซ์ออย
1: โปรมิกซ์ออยนะ
0: เบาๆหน่อยแล้วเรื่องเค็มเนี่ยรสชาติของอาหารนี่โดยเฉพาะก่อนนอนนะ
1: อ
0: ย่าไปกินเค็มเลยครับไตมันทำงานหนัก
1: เบาเค็มไว
0: ้บำรุงฟื้นฟูไตด้วยโปรมิกซ์ออยนี่แหละ
1: แ
0: ม่มันนอนไม่หลับบำรุงช้างมันหิ
1: ว
0: โกโก้ไงโกโก้ไงประโยชน์ต่อร่างกายชงดื่มเลย
1: ใช่
0: กล่องหนึ่งสามกี่แก้วนะ15แก้ว
1: 15แก้วนะ
0: 300บาทซื้อ2กล่อง30แก้วจ่ายเพียง
1: 2กล่องก็500บาท
0: เท่านั้นแหละสุพรรณมีสั่งแล้วเนี่ยวันเนี้ย
1: สั่งมา
0: สบายตามรวดจากสภ.นนท์ดินแดงครับลงมาที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณซอยตันริมเขื่อนลำดังรอง
1: อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
0: เก็บหลักฐานเพิ่มเติมหน่อยเขาว่าเขาทำร้ายร่างกายอะไรกันเนี่ยนะ
1: มีการบาดเจ็บสาหัสวัยรุ่นนะ
0: 14 16ปีเนี่ย6คนทำร้ายร่างกายใช้ไม้ตีเด็กชายโน่
1: อายุ14ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
0: ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลโนนดินแดง
1: ส่วนเพื่อนอีก2คน
0: ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่12กันยายนน่ะนะ
1: 12ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะแล้วก็ไม่คุยกับผมด้วยนะพอเดี๋ยวโทรกลับนะครับพี่น้องบ้านเราขออ่านข่าวสักหน่อยนึงนะเหตุเกิดข่าวนี้สอบถามคนได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ
1: ์ยืนยันตรงกันก็บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยนะ
0: มาทำร้ายเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่เพิ่งพ้นจากสถานพินิจ
1: อยู่ระหว่างการฝึกทักษะอาชีพนะ
0: ที่ศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งในอำเภอโนนดินแดงครับ
1: ก่อนที่จะแอบหนีออกมาจากศูนย์ฝึกกัน
0: หนีมาตอนกลางคืนเนี่ย
1: อ้าว
0: หนีมาเพื่ออะไรอ่ะ
1: ทำร้ายร่างกายเด็กชายโน่นะ
0: เออเพื่อจะออกมาลุมตื้อไปโน่มัน
1: มาเคลียร์ใจปัญหา
0: แล้วก็เพื่อนไอโน่ด้วย
1: ส
0: าเหตุเกิดจากนัดเคลียร์ใจเรื่องปัญหานี่แหละ
1: เรื่องผู้หญิงไงนะ
0: เออไปจีบผู้หญิงคนเดียวกันน่ะ
1: โอ้สงสัยจะสวยเด็กคนเนี้ย
0: วัยรุ่นกลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ยนะย
1: ัง
0: ไม่ทันได้เคลียร์เลยตื้อซะก่อนเนี่ย
1: มีการทำร้ายร่างกายกัน
0: สอบถามเด็กชายไออายุ15ปี
1: บอกว่าที่ผ่านมาตนกับกลุ่มเพื่อนเนี่ย
0: จะพากันมานั่งเล่นบริเวณริมเขื่อนลำนางรองหลายครั้ง
1: แล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
0: คืนที่เกิดเหตุในภัยเนี่ย
1: อายุ15ปี
0: นัดเคลียร์ใจกับกลุ่มของเพื่อนในเรื่องผู้หญิงนี่แหละ
1: เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ย
0: ไอ้ภัยมันคบกับผู้หญิงชื่อมันน้องเอ
1: น้องเอ
0: มันเลิกกันได้ประมาณเดือนนึงแล้ว
1: ก่อนที่จะไปคบหากับอีกกลุ่มนึงผู้ก่อเหตุนะ
0: แต่ยังไม่ทันได้เคลียร์ไม่ได้พูดได้คุยกันเลย
1: กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
0: มันไม่ได้พูดพันมันทำเพลงเลย
1: รุมทำร้ายร่างกาย
0: มันไม่ยอมฟังผมเลยนะทั้งที่ภัยเนี่ยคนเนี้ยต้องเคลียร์ใจมันกลับไปก่อนแล้ว
1: ไม่ได้เคลียร์ใจกัน
0: เออภัยไม่อยู่ที่เกิดเหตุสักหน่อยไอ้พวกก่อเหตุมันรุมตื้อไปโน่สักงั้นแหละ
1: จนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะ
0: ส่วนตนและเพื่อนก็บาดเจ็บเล็กน้อย
1: รวมทั้งรถจักรยานยนต์ก็พังเสียหายด้วย
0: ก็ได้วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เขื่อน
1: ไม่งั้นเป็นไง
0: คนกับเพื่อนก็คงจะโดนรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
1: เออ
0: มันรักเพื่อนมันนะเพื่อนมันโดนตีมันวิ่งหนีซะ
1: หนีไปตั้งหลักกันเลย
0: โอ้ถ้าผมสู้คนนะผมอยู่ไม่ถึงอายุขนาดนี้หรอก
1: เป็นไงอ่ะ
0: ตายตั้งแต่เกิดแล้ว
1: พอเขาเห็นมีดนะ
0: ครับ
1: หนีเลยใช่ไหม
0: พ่อของนายโน่ในชื่อว่าเพทาย
1: อมพลสิริเนี่ยนะ
0: บอกว่าลูกชายเลยขออนุญาตออกมาเล่นกับเพื่อนที่บริเวณเขื่อนนี่แหละ
1: ที่ลำนางรองเนี่ยนะ
0: ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนไปเด็ดไปไกลไง
1: จนกระทั่งมาทราบอีกทีเนี่ย
0: อ้าวลูกถูกโดนตืบนอนอยู่โรงพยาบาลแล้ว
1: ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
0: มีแผลที่แขนเป็นรูปคล้ายถูกของแหลมแทงด้วย
1: แล้วก็ไปทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
0: แต่ก็ไม่ควรจะกระทำรุนแรงขนาดนี้
1: อย่างไรก็ตามให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเอาไว้ถึงที่สุดเลยนะหมาตานะ
1: วัยรุ่นนะ
0: ทางด้านภูมิกับระบุว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งให้พนักงานสอบสวน
1: แล้วก็ชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติม
0: เพื่อเป็นเบาะแสและหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ทั้งสองฝ่ายนี่เป็นเยาวชนเนี่ย
0: ต้องดำเนินคดีตามกระบวนการตามขั้นตอนหนีมาจากนู่นนะศูนย์ในเด็กนะ
1: หนีไปทอนคืนด้วย
0: โอ้
1: แล้วไปเรื่องของผู้หญิงไปทำร้ายร่างกายกัน
0: โถผู้หญิงมีมากกว่าฝูงลิง
1: ทิ้งบางควางบางก็ยังไหวเลยนะจริงหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันเกิดมาไม่เคยจีบใคร
1: จริงอ่ะนะ
0: ผมมีแต่โดนจีบนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะ
1: สงสัยจะงามมั้ง
0: เอ้าจริงๆนะผมนี่โอ้สาวแย่งกันลึ่มเลยนะ
1: แย่งกันเลยอ่ะ
0: เออพี่ไปหนูไห
1: ม
0: พี่ไปเที่ยวกับหนูไห
1: ม
0: ไม่ไป
1: เล่นตัวไง
0: เล่นตัวอ้าวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันกันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีปัญหากระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบแต่มันไม่ปวดเนี่ยอ้
1: าวน้ำมันงาดำสกัดเย็นเด้
0: กินก่อนนอนนะแม่นะต้องก่อนนอนเพราะมันจะไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อ
1: ใช่
0: นะเวลาเรานอนไปปุ๊บเนี่ยการเผาผลาญพลังงานมันลดลงน้ำมันงาดำมันก็จะเดินทางไปเต็มที่ตามกระดูกและก็ไปสร้างความหล่อลื่นไอ้ที่กระดูกกับแต่มันไม่ปวดอ่ะแต่ถ้ามันปวดนั่นหมายความว่าเราปล่อยไว้นานจนกระดูกมันพุนมันเสื่อม
1: อ
0: ันนั้นต้องรับประทาน
1: ทางด้านของ
0: ไทย
1: แอลพัดนะ
0: ครับทานคู่กับงาดำก็ได
1: ้น้ำมันงาดำก็ได
0: ้ทานคู่กับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรไหนก็ได
1: ้
0: นะครับหรือว่าท่านจะทานเดียวๆเลยตอนไหนก็ได้มื้อไหนก็ได้นะวันละครั้งละ2เม็ด2กระปุกก็ทานได้เดือนนึงกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเป็นเครื่องดื่มที่มีมากว่า10ปีแล้ว
1: ทั้ง2สูตรนี่แหละ
0: ครับวันนี้ซื้อสูตรดั้งเดิ
1: ม
0: ถุงนึงมี30แก้ว490บาท
1: ใช่
0: ซื้อ2ถุง900บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนนะ
1: เอาไป
0: ครับผมเดี๋ยว1543เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ครับ
0: จากที่ไหนครับเนี่ย
2: จากเชิงเซาครับ
0: จากเชิงเซาเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: จากเชิงเซานะ
0: จากเชิงเซากำลังจะออกอากาศแล้วนี
1: ่
0: ตอนนี้โทรมานี่ออกแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ครับผมอย่าลืมกันถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก้
1: ก็ถุงหนึ่งก็380บาท
0: 2ถุง700สี่ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: เราไม่ได้ใส่สมุนไพรเยอะนะมีแค่สมถังเช่าเก่ากี้เห็ดลินจือและ
1: กระชายดำ
0: มันขมเขาก็เลยใช้ซูคราโลสตัดความขม
1: ใช่
0: นะครับความมันไม่ใช่ เกิดจากไขมันทรานเราใช้ถั่วขาวถ้าเป็นโกโก้เนี่ยเราก็ใช้ซูคราโรสเหมือนกัน
1: โกโก
0: ้แต่ความมันไม่ได้ใช้ถั่วขาวโกโก้ใช้มะพร้าวครับพื้นบ้านเรานี่แหละนะดื่มแล้วใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียว
0: เบาหวานไม่ขึ้น
1: และก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: ใครที่ใจสั่งย้ำมองไว้ตอนนี้มาแล้วนะครับ
1: มองไทยทิพย์โอ้สดเนี่ยนะ
0: ครับผมนี่มีข่าวในผู้หญิงคนหนึ่งไว้ผมยาวยาวนี่เกือบเมตรครึ่งนะชาวระยองเนี่ยบอก10ปีฉันไม่เคยตัดผมเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ตัดผมไม่เสียตังค
0: ์เออแล้วผมยาวสลวยเกือบเมตรครึ่งก็เป็นเคล็ดลับเสริมดวงไง
1: อ๋อ
0: เสริมดวงไว้ผมยาวแล้วจะมีผัวหล่อหรือไงก็ไม่รู้หรือไงก็จะรวยอะไรเงี้ยไม่รู้นะ
1: ก็ว่ากันไป
0: เป็นชาวบ้านตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองลือกันสนั่นเมืองหลังพบหญิงสาววัย65ปี
1: เส้นผม
0: สวยงามยาวเกือบเมตรครึ่งแต่ตัวบอกว่าเหตุผลที่ไว้ผมยาวเพราะว่าเชื่อเรื่องการเสริมดวงครับ
1: หลังจากรอดชีวิตมา
0: อุบัติเหตุเฉียดตายมาหลายครั้งนะ
1: เพราะผมช่วยเหลือ
0: ครับผมมาช่วยเหลือเลยไปตรวจสอบไปพบกับคุณสุอารีนิสเกอร์อายุ65ปี
1: ก็ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห
0: ์แล้วก็เป็นจิตอาสาช่วยเหลือการกุศลต่างๆโดยคุณสุอารีบอกว่าตัวเองไม่ได้ตัดผมมาเกือบ10ปีแล้ว
1: มีความเชื่อส่วนตัวนะ
0: ในการเสริมดวงชะตาเนื่องจากในอดีตเคยประสบอุบัติเหตุเกือบเอาชีวิตไม่รอดมาหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อตอนอายุ29ปีเนี่ยนะ
1: เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต
0: ์ชนแพทย์ต้องเย็บบาดแผลร่วม300เข็มนะยืนยันว่าไม่ได้ทำแต่เนื้อกำใบหน้าแต่อย่างใดจ้ะจากความเชื่อดังกล่าวจึงตัดสินใจไม่ตัดผมเลย
1: เป็นเวลานานกว่า10ปี
0: เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการวัดความยาวตั้งแต่หนังศีรษะด้านหน้าจนถึงปลายเส้นผมด้านหลังเนี่ยนะ
1: มีความยาว
0: เมตร45เซนครับ10ปีนะ
1: 145
0: นะคุณก็เนาะ522จะรับประทานอยู่แล้วเนี่ยคุณสุอารีเล่าว่าปกติเขาจะเก็บตัวอยู่ในบ้านแต่ต้องไปทำภารกิจจิตอาสากลางแจ้งจำนวนเก็บผมไว้บนศีรษะทำให้คนที่พบเห็นมักคิดว่าตัววิกแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองอะผมยาวจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาเห็นความจริงเข้าก็นำไปบอกเล่าปากต่อปาก
1: จนกลายเป็นที่ฮือฮา
0: สำหรับการดูแลรักษาค่อนข้างยากค่ะ
1: ใช่
0: ต้องคอยระมัดระวังความสะอาดไม่ใช่ไม่ให้มันเปื้อนฝุ่นละอองแล้วก็น้ำฝน
1: ก็ต้องระวังด้วย
0: จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าคุณสุอารีเนี่ยนะ
1: เป็นสาวผมยาวของจังหวัดระยอง
0: ที่มีความโดดเด่นโดยหญิงไทยที่ครองแชมป์ผมยาวที่สุด
1: ปัจจุบันก็คือ
0: หญิงสาววัย43ปีตำบลบางตีนเป็ด
1: อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: อันนี้เอาไว้ผม20ปีวัดจากหนังศีรษะจรดพื้นความยาว2เมตรครับ
1: อันนี้ยาวมากเลย
0: จนได้รับสมนายามว่าราพันเซลเมืองไทยราพันเซลเมืองไทย อยู่ที่8ริ้วนี่เองอำเภอเมืองนี่บางทินเป็ดเนี่ยที่เมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังอยู่บางทินเป็ดเนี่ยโทรมาซื้อโกโก้2กล่องเนี่ยได้รับแล้วบอกด้วยนะว่าอร่อยหรือไม
1: ่ใช่
0: นะจ๊ะชั่วโมงนี้เราคืนเวลาให้สถานีแล้วนะ
1: รำลา
0: เดี๋ยวปาจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงนะครับวอสปอเดี๋ยวมาเจอกันกลางคืนเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทล1197นะ
0: ที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะ
1: พบกัน
0: นอกนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: ยาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับ
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร0818534139 081 0853-4139
6: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชาชาชาวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดทั้ง
7: คนนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่าง
13: ที
12: ่
13: สามสองความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่ประเทศสิงคโปร์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
7: เร่งรีบ
8: ต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุล
12: ดอกมะลิและอื่นๆ
13: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
15: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมา
16: อมแล้วชื่นใจ
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
17: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: เสียสักกล่าวถ้อยแถลงเพื่อเข้าร่วมการประนอมภายใต้สนธิสัญญาอันคลอสย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
18: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงเปิดในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสและประเทศสิงคโปร์ว่าไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้แต่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างไทยกับกัมพูชาในการบริหารจัดการร่วมกันโดยไทยเชื่อมั่นโดยตลอดว่าการแก้ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาแต่กัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหนทั้งนี้ไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาและจะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งสำหรับเขตแดนทางทะเลไทยยึดมั่นเขตแดนทางทะเลของไทยตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่18สภาคม2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าอธิปไตยสิทธิอันชอบธรรมย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดของไทยและปฏิเสธเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ที่ไม่มีกฎหมายรองรับและไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งการเจรจาที่เที่ยงธรรมหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างและเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเส้นเลือดขอดจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
19: เส้นเลือดขอดเป็นภาวะผิดปกติของหลอดเลือดดำบริเวณใกล้ชั้นผิวหนังซึ่งเกิดการขยายตัวบวมและมีเลือดมาสะสมบริเวณดังกล่าวมากจนเห็นเป็นเส้นเลือดสีฟ้าหรือสีม่วงเข้มเส้นเลือดขอดมักเป็นบริเวณขาหรือเท้าเนื่องจากมีการยืนเป็นเวลานานจะส่งผลให้เลือดในร่างกายส่วนล่างไหลย้อนกลับไปที่หัวใจได้ยากขึ้นเส้นเลือดขอดไม่ถึงขนาดทำให้เสียขาหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เส้นเลือดขอดมีแนวโน้มจะมากขึ้นเรื่อยๆเส้นเลือด ือดขอดมีอาการดังนี้มองเห็นเป็นเส้นเลือดสีน้ำเงินหรือสีม่วงชัดเส้นเลือดบิดขอดและบวมใต้ผิวหนังในกรณีที่มีอาการเจ็บปวดเพราะเส้นเลือดขอดอาจมีอาการร่วมดังต่อไปนี้สีบริเวณผิวรอบเส้นเลือดขอดเปลี่ยนไปมีอาการคันบริเวณเส้นเลือดขอดปวดเมื่อยขาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแสบร้อนมีอาการกระตุกหรือบวมที่ขาส่วนล่างมีอาการปวดมากขึ้นหลัง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกน้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ
8: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเพชรอดิศรนะครับรายงานตัวในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการก็จะมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ความทุกข์ก็คงจะลดลงเพราะว่าธรรมะของพุทธองค์นั้นเป็นธรรมะที่ใครได้มาสัมผัสนะครับเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะครับเข้ามาเงี่ยโสดลงฟังนะครับแล้วก็นำไปพิจารณานำไปปฏิบัติก็จะนำพาให้ทุกคนมีความสุขมากอย่างแน่นอนนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแล้วก็ใครที่กำลังเผชิญปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องในครอบครัวปัญหาในชีวิตประจำวันในการงานการเงินนะครับแล้วก็ความรักหรือว่าปัญหาต่างๆที่มันมาลุมเล้าเชื่อว่าถ้าเรานำธรรมะนะครับเข้ามาอยู่ในใจของเราเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการนะครับในเรื่องของความทุกข์เนี่ยให้มันลดลงไปได้เช่นกันนะครับเราต้องมีสติอย่างเช่นถ้าเราเจอปัญหานะครับในเรื่องของวิกฤตทางด้านการเงินเนี่ยนะครับเราก็ต้องควรที่จะต้องรู้แล้วนะครับว่าเราควรจะทำอย่างไรพระพุทธองค์บอกว่าเราต้องควรที่จะถ้าเรามีรายได้เนี่ยนะครับประมาณสักสมมุติตัวอย่างเช่น 10,000 บาทนะครับแต่เรามีค่าใช้จ่ายที่มันเกิน 10,000 เนี่ยอย่างไรแล้วนะครับมันก็ไม่พอแน่นอนนะครับฉะนั้นเราต้องใช้นะครับให้น้อยกว่านะครับรายรับนะครับรายจ่ายเนี่ยต้องน้อยกว่ารายรับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ารายรับเรา 10,000 แต่เรารายจ่ายเรา 15,000 แบบเนี้ยมันก็ไม่เพียงพอแล้วนะครับกับในการที่จะใช้ชีวิตมันก็ถึงเกิดความทุกข์เกิดสภาวะหนี้สินนะครับตามมาเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่มเติมนะครับบางคนมีบัตรเครดิตโอ้โหมากมายนะครับหลายใบพอมาถึงเดือนก็ไม่พอผ่อนพอจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ไม่เพียงพอพอมีลูกก็ต้องกินข้าวกันในครอบครัวมีค่าน้ำค่าไฟพอมันเบียดๆไปเรื่อยๆปัญหาลุมเล้าครอบครัวก็มีปัญหากันนะครับทะเลาะกันตีกันอีกพ่อบ้านแม่บ้านเงินไม่พอใช้มันก็เกิดปัญหาตามมาฉะนั้นวันนี้ต้องบริหารจัดการให้รายจ่ายเนี่ยมันน้อยกว่ารายรับนะครับจะได้สามารถที่จะอยู่และดำเนินชีวิตได้นะครับให้มันเพียงพอนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าการที่เราจะมีความสุขให้มากเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักการปฏิบัติตัวนะครับและศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยได้เพราะว่าศีลเนี่ยนะครับศีล5เนี่ยนะครับเป็นความปกติของคนเราที่จะต้องดำเนินชีวิตที่อยู่กันเป็นประจำทุกวันเนี่ยถ้าทุกคนมีศีล ศีล5เนี่ยนะครับก็จะมีความสุขมากแน่นอนนะครับความทุกข์เนี่ยจะเหลือเพียงแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดวันนี้ถ้าคนมีศีล5มีละอายต่อการทำชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเนี่ยนะครับเอหิโอตปะเนี่ยนะครับผมว่าอย่างน้อยสงครามไม่เกิดแน่นอนเพราะทุกวันนี้สงครามเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่เพียงพอนะครับมันไม่พอใจกันมันก็เลยถล่มกันนะครับโจมตีกันนะครับถ้าเรามีศีลธรรมประจำใจมีสิ่งที่เราละอายต่อการทำชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปนะครับเพราะว่าลงระเบิดตู้มเดียวเนี่ยคนเสียชีวิตไปขนาดไหนเพราะว่าเขาขาดศีลข้อที่หนึ่งเห็นไหมครับเพราะไม่มีสิ่งที่เราจะบ่งบอกได้เลยนะครับว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นมันเป็นการทำลายชีวิตกันนะครับสิ่งนี้แหละที่เราควรที่จะต้องนำธรรมะของพุทธองค์เนี่ยเผยแผ่ให้ไปกระจายให้ทั่วนะครับเมื่อถ้าใครได้รับรู้ถึงธรรมะของพุทธองค์เนี่ยนะครับแค่ศีล5เนี่ยก็ถือว่าดำรงนำความสุขให้กับคนทั้งโลกได้แล้วถ้าทุกคนนะครับยึดมั่นถือมั่นในการรักษาศีลจริงๆไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการเข่นฆ่ากันสงครามก็จะไม่เกิดนะครับเพราะทุกวันนี้โลภะโทสะโมหะมันครอบคุมจิตใจมากจนเกินไปเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดสิ่งเกิดขึ้นแบบนี้นะครับดังนั้นเราต้องช่วยกันนะครับบอกเผยแผ่ธรรมะของพระองค์นะครับให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับว่าสิ่งนี้นะครับถ้ามันมีเนี่ยนะครับอยู่ในใจของทุกคนแล้วเนี่ยนะครับสงครามการทำร้ายกันการรังแกกันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็จะน้อยลงแน่นอนแล้วก็จะไม่เกิดด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่บ่งบอกอีกครั้งก็คือในเรื่องของการที่เราไม่โลภเนี่ยนะครับถ้าไม่โลภไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครเนี่ยนะครับอย่างเช่นประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเขามีน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะก็อยากไปครอบครองไปจับจองสิ่งที่เขามีไปอยากได้ในทรัพย์ของเขาก็เกิดสงครามได้ด้วยเช่นกันถ้าคนคนนั้นหรือคนจำพวกนั้นต้องการที่อยากจะได้ทรัพย์ของเขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในศีลข้อที่2ด้วยเช่นกันนะครับไม่ลักทรัพย์นะครับไม่เอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยมันสอดคล้องสอดรับกันไปหมดเลยนะครับถ้าคุมจิตคุมใจอยู่ในศีล5เนี่ยสงครามไม่เกิดครับทุกวันสงครามเกิดก็เพราะว่าคนขาดศีลและธรรมประจำใจกันนะครับอ่ะเป็นสิ่งที่เป็นที่สอนอยากให้ทุกคนได้รับรู้นะครับแล้วก็รับทราบกันแล้วก็ข่าวสารเนี่ยที่มันพูดเป็นเฟคนิวเนี่ยเป็นข่าวปดมดเท็จข่าวโกหกข่าวจริงไม่จริงแต่ละคนออกมาแถลงกันจริงหรือไม่จริงก็เป็นสิ่งที่โจมตีกันในเรื่องของการพูดนะครับการบอกการสื่อสารการเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดกันมาก็โกรธโมโหพอโกรธโมโหก็นำพาไปสู่แห่งการทะเลาะเบาะแว้งจนลุกลามบานปลายไปถึงการเกิดสงครามตามมาเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่พระพุทธสอนอยากจะฝากให้ทุกๆคนนะครับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันอย่างในครอบครัวเนี่ยถ้าเรารู้จักมีศีลธรรมก็จะไม่ทะเลาะกันด้วยหัวหน้าครอบครัวแม่บ้านนะครับสามีภรรยานะครับก็ให้อภัยกัน นะครับไม่ถือโทษโกรธกันให้อภัยกันสม่ำเสมอเมื่อมีปัญหาก็ให้อภัยครับเพราะการให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับและการให้อภัยแก่คนอื่นเป็นอภัยทานที่เป็นสิ่งที่เป็นกุศลยิ่งใหญ่มากๆด้วยนะครับทำได้ครับทุกคนเกิดปัญหาขึ้นมาขับรถปาดหน้ากันขับรถเบียดกันอีกคนหนึ่งให้อภัยอีกคนหนึ่งอาจจะโกรธโมโหแต่อีกคนหนึ่งให้อภัยมันก็ไม่มีการขอโทษกันให้อภัยกันก็จบนะครับเข้าใจผิดกันให้อภัยกันก็จบเนี่ยถ้าอย่างเช่นสมมติเช่นสงครามรัสเซียยูเครนสงครามสหรัฐอิสราเอลอิหร่านนะครับถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งให้อภัยกันเนี่ยสงครามมันก็จะไม่เกิดด้วยเช่นกันนะครับให้อภัยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับลองทำกันดูนะครับและทุกคนก็จะมีความสุขมากๆด้วยนะครับแต่ถ้าในสังคมไม่ให้อภัยกันเนี่ยยังไงแล้วการทะเลาะเบาะแว้งนะครับก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ศีลข้อ3ก็สำคัญเลยนะครับไม่ประพฤติผิดในกามผิดลูกเขาเมียใครสามีเขาลูกใครนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราปฏิบัติได้ก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะครับในครอบครัวนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อก็คือการโกหกนะครับพูดปดมดเท็จเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับต่อไปแล้วถ้าเขารู้สึกว่าเราพูดโกหกเนี่ยต่อไปเนี่ยคำพูดเราเนี่ยไม่น่าเชื่อถือแล้วนะครับพระองค์ถึงบอกว่าสัจจะวาจาเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราพูดคำไหนคำนั้นเนี่ยเนี่ยแหละเป็นคนที่ต่อไปน่าเชื่อถือได้นะครับเชื่อมั่นได้คนไว้วางใจเราได้นะครับฉะนั้นการพูดโกหกและการเจาะลึกไปดีอีกต่างหากนะครับกุศลกรรมบทสิบเนี่ยของพระพุทธองค์เนี่ยก็จะไม่ให้พูดคำหยาบตั้งแต่พูดไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วให้เขาทะเลาะกันไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถกระทำได้นะครับก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ดื่มสุราสักอย่างเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่มึนเมาเสียสติขับรถไปชนคนอื่นเมื่อเราเมาขาดสติขับรถไปชนคนอื่นเนี่ยเห็นไหมมันก็เกิดทุกข์แล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาสู่ครอบครัวเราแล้วเห็นไหมครับขับรถไปชนคนอื่นเสียชีวิตขับรถไปชนคนอื่นตายเมาขาดสติไปข่มขืนไปทำลายชีวิตคนอื่นเขานะครับเพราะว่าความเมาเนี่ยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยผู้หญิงเมาก็อาจถูกข่มขืนได้โดยขาดสตินะครับโดนปลุกปั้มนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับฉะนั้นศีล5ถ้าเรากระทำได้พึงรู้ไว้อยู่ในประจำใจของเราก็จะทำให้เรามีความสุขมากความทุกข์น้อยเดียวนะครับช่วยกันนะครับบอกต่อบอกกล่าวสิ่งดีๆตรงนี้นะครับที่พระสอนมาฝากกันไว้นะครับเป็นประจำของทุกวันนะครับเต็มอิ่มกันเลยนะครับกับรายการดีๆแบบนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับมีสติแล้วก็มีสิ่งที่เราจะต้องดำเนินชีวิตวันนี้สิ่งสำคัญที่พระสอนอยากจะบอกกับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศว่าเราโชคดีมากๆนะครับที่เราเกิดมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะครับเรียกว่าโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติเนี่ยก็น้อยกว่าประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็เกิดสงครามใหญ่ๆนะครับก็โอกาสน้อยครับแล้วก็โชคดีที่อยู่ในแผ่นดินไทยที่เราจะมีสิ่งดีๆก็คือทรัพยากรเนี่ยของเราเนี่ยในน้ำ มีปลาในนามีข้าวเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับมีพระภิกษุองค์หนึ่งนะครับหลวงปู่ชอบเนี่ยที่เคยทำนายในเรื่องของในช่วงที่ลูกศิษย์ท่านเนี่ยนะครับนิมนต์ท่านเนี่ยไปประเทศอเมริกานะครับในเขตที่อยู่ใกล้ตึกเวิร์ทเทรดนะครับแต่ตอนนั้นท่านไปก่อนประมาณเวิร์ทเทรดเนี่ยจะถล่มประมาณ9ปีนะท่านก็ไปนั่งรับกิจนิมนต์ที่นั่นท่านก็เปรยกับลูกศิษย์ว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นคอนโดเนี่ยนะฮะที่ตรงที่ลูกศิษย์ท่านอยู่เนี่ยต่อไปเนี่ยให้ย้ายออกซะเดี๋ยวคอนโดตรงนี้จะอยู่ไม่ได้ลูกศิษย์ก็แกล้งถามว่าทำไมล่ะหลวงพ่อก็เดี๋ยวแขกเนี่ยมันจะขับเครื่องบินมาต่ำท่านก็ชี้ตึกนู่นตึกสูงๆนะของเวิร์ทเทรดสองลำมาต่ำสองตึกเลยถล่มหมดคนเสียชีวิตเป็นหลายพันคนแล้วก็มีคนไทยด้วยที่เสียชีวิตเหตุการณ์วันนั้นที่พูดเนี่ย9ปีผ่านมาเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนะครับเห็นไหมฮะสิ่งนี้ที่พระที่สอนอยากจะฝากไว้และท่านก็ยังพูดต่อไปหลวงปู่ชอบเนี่ยครับท่านพูดต่อไปว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดภัยสงครามครั้งยิ่งใหญ่นะครับถ้าอเมริกากับแขกรบกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมืองแมนฮัตตันเนี่ยจะหายเป็นหน้ากองนะครับอเมริกาถ้าแขกรวมกับประเทศจีนรัสเซียนะครับก็จะเกิดสงครามใหญ่และประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองเลยนะครับอันนี้ก็ดูต่อไปนะครับเป็นการทำนายของหลวงปู่ชอบนะครับว่าสิ่งนี้จะมีอยู่จริงไหมนะครับแต่ท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยมีโอกาสได้เห็นแต่ท่านเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นและภัยสงครามที่จะมีการเกิดนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านบอกว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยยังมีโอกาสได้เจอเหตุการณ์นี้แต่ท่านเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่พระที่สอนอยากจะมาคุยกันเนาะให้ทุกคนเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยในประเทศเราของเราเนี่ยนะครับมีศีล5ในครอบครัวของเราก็ให้มีศีล5เนี่ยรับรองความสุขมากๆเลยนะครับแล้วก็ความทุกข์น้อยเดียวนะครับอ่ะขอขอบคุณนะครับกับสิ่งดีๆจากทางรายการนะครับที่วันนี้พี่ที่สอนอยากจะนำเสนอนะครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกนะครับก็ยังมีนะครับแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตนะครับดันโดก้าอาหารเสริมบำรุงสายตาดีสตาร์นะครับแล้วก็คืนความสุขปลุกความเป็นชายเครุกดีนะครับอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงสุภาพสตรีลูเซียคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับครับแล้วก็กาแฟครับเป็นกาแฟเทวโดอร่อยมากหอมมากครับและตอนนี้ครับมีกาแฟตัวใหม่แล้วนะครับที่ออกมานะครับเป็นกาแฟของพระที่สอนนะครับถือว่าเป็นกาแฟซูเปอร์นะครับของเพชรอริสอนเลยนะครับเป็นกาแฟตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับออกมาใหม่นะครับถือว่าอร่อยมากกลมกล่อมมากๆนะครับวันนี้ครับผมในราคาพิเศษนะครับ52นะครับในราคา600บาทครับตัวใหม่เลยนะครับหอมมากอร่อยมากแล้วก็มีสารสกัดมากมายนะครับจากถั่วขาวนะครับสารสกัดจากตะบองเพชรแล้วก็ใช้ซูโครสด้วยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี่นะครับครีมที่ทำจากมะพร้าวนะครับครีมเทียมทำจากมะพร้าวนะครับถือว่าไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับแล้วก็ใช้เป็นซูคาร์โบนะครับแทนน้ำตาลนะครับไม่มีน้ำตาลคนกินได้แล้วก็หอมกลมกล่อมกล้าท้าคอกาแฟให้ลองเลยนะครับวันนี้50ซอง600บาทนะครับ50ซอง600บาทและถ้าวันนี้100ซองนะครับ100ซอง เหลือแค่เพียง999บาทเท่านั้นกับกาแฟตัวใหม่นะครับเป็นกาแฟซุปเปอร์ของเพชรอริสอนนะครับถือว่าอร่อยมากๆนะครับมาลองรับประทานกันดูนะครับซุปเปอร์เอ็กต้าเลยนะครับต้องบอกงี้นะครับ SX นะครับซุปเปอร์เอ็กต้าของเพชรอริสอนอร่อยมาก52,600บาทกล้าท้าให้ลองว่าอร่อยจริงๆนะครับกลมกล่อมมากๆแล้วก็100ซองเพียงแค่999บาทครับแล้ววันนี้ครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ภูมิใจเสนอเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่า5แผ่นดินกันนะครับก็เรียกว่าคัดสรรจากประเทศจีนนะครับประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ประเทศทิเบตประเทศไทยแล้วก็ประเทศเกาหลีทั้งหมด5แผ่นดินนะครับแล้วก็รวมอีกจากยุโรปนะครับจะเป็นมีแบล็คแครนนะครับแล้วก็บลูเบอรี่ผสมผสานกันนะครับอย่างลงตัวทีเดียวเป็นน้ำสมุนไพร5แผ่นดินนะครับดีว่า5แผ่นดินนี่ใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันนะครับเป็นตัวใหม่ออกมาเป็นสูตรเข้มข้นดีว่า5แผ่นดินนะครับวันนี้ครับ1ขวดนะครับ1ขวดเนี่ยจะประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ750มลนะครับ1ขวดและมีแคปซูลนะครับดันโดก้าให้ไปรับประทานคู่กันด้วยนะครับเป็นชุดครับเหลือเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับกับดีว่า5แผ่นดินน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดื่มดีว่ากันนะครับใครๆก็บอกว่าดีดื่มดีว่าดีว่า5แผ่นดินนะครับวันนี้1ชุด750บาทเท่านั้นนะครับจะได้รับ1ชุดเนี่ยจะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดิน1ขวด750มลนะครับแล้วก็มีแคปซูลดันโดก้านะครับเป็นของขวัญนะครับจากธรรมชาติให้อีก1กระปุกนะครับ30เม็ดดันโดก้าของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าให้อีก1กระปุกให้ไปรับประทานคู่กันแบบนี้นะครับรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ย1แก้วแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1เม็ดรับประทานแบบนี้เช้ากับเย็นนะครับก่อนอาหารเช้ากับเย็นรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่าประทิน1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก1เม็ดเช้าเย็น2เวลาก่อนอาหาร15นาทีถึง20นาที2อย่างแบบนี้ใน1ชุดแค่เพียง750บาทเท่านั้นครับ1ชุด750บาทเท่านั้นจะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลและแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก1กระปุก1ชุดแบบนี้750บาทครับแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดฟังให้ดีนะครับแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุดชุดหนึ่ง750ใช่ไหมครับแต่2ชุด 1,500 บาทแถมฟรีให้อีก1ชุดเลยครับเท่ากับได้รับทั้งหมด3ชุดไปเลยครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเป็นตัวใหม่นะครับเป็นสูตรพรีเมียมสูตรเข้มข้นกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับผสมผสานสมุนไพรจากประเทศจีนนะครับจะมีตัวนี่เลยนะครับตังถังเช่าจากประเทศทิเบตและอย่างประเทศจีนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเก่ากี้แล้วก็เห็ดหลินจือนะครับอย่างประเทศไทยก็มีชะเอมเทศแล้วก็ขมิ้นชันนะครับกระชายดำผสมผสานอย่างลงตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะครับที่ผสมผสานเข้าไปในน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรใหม่สูตรพรีเมียมนะครับอย่างชิวโก้ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับสามารถสั่งกันได้แต่ตอนนี้เป็นสูตรพัฒนาสูตรเข้มข้นสูตรพรีเมียมสำหรับใครได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินครับก็บอกว่า ตอบโจทย์มากๆสำหรับคนรักสุขภาพมีภาวะเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตภูมิแพ้หอบหืดเกาต์ไมเกรนมะเร็งกระเพาะเสื่อมสมรรถภาพรับประทานกันได้เลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินครับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินดีว่าเนี่ยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทวีปเลยหลายทวีปมารวมลงกันอยู่ตรงนี้นะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครๆก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันนะครับ1ขวด750มลลิตรนะครับเป็นสูตรพิเศษสูตรเข้มข้นสูตรพรีเมียมเลยนะครับ1ขวด750มลลิตรในราคาจัดเป็นชุดครับคุณจะได้รับชุดเนี้ย750บาทคุณจะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดและแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าให้อีก1กระปุก30เม็ดคุณจะรับประทานได้ประมาณทั้งหมด15วันถ้ารับประทานเช้าเย็นนะครับแต่วันนี้ถ้าสั่ง2ชุดในราคา 1,500 บาทผมแถมฟรีให้อีก1ชุดเท่ากับได้รับไปเลยครับ3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่ง4ชุดครับสั่ง4ชุดในราคา 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดครับปกติซื้อ2ชุดแถมแค่1ชุดใช่ไหมครับถ้าสั่ง4ชุดแถม2ชุดไม่ใช่ครับแถมเพิ่มอีก1ชุดทันทีเท่ากับสั่ง4ชุด 3,000 บาท 3,000 บาทนะครับ4ชุดเนี่ยนะครับ 3,000 บาทชุดนึงเนี่ย750บาทสั่ง4ชุด3,000 บาทเป็นสูตรพรีเมียมเลยนะครับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรพิเศษ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดครับแถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับได้รับทั้งหมด7ชุดครับเท่ากับได้รับทั้งหมด7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทเท่านั้นเป็นสูตรพรีเมียมสูตรใหม่ล่าสุดนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมนะครับให้รับประทานคู่กันนะครับจำเป็นต้องรับประทานคู่กันนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่าพริน1ขวด750 ml เนี่ยนะครับในราคา750บาทจะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าพรินพรีเมียมเนี่ยนะครับ1ขวดและแคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1กระปุก750บาทแต่ถ้าสั่ง2ชุดครับเป็นสูตรใหม่ออกใหม่นะครับสูตรพิเศษเข้มข้นขึ้นเป็นสูตรพรีเมียมสั่ง2ชุด 1,500 บาทคุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีเป็น3ชุดครับแต่ถ้าสั่ง4ชุดชุดละ750ใช่ไหมครับ3 4ชุดเท่ากับ 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดได้ทั้งหมด7ชุดทันทีนะครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตาครับ D Star หรือ DC เนี่ยนะครับ1กระปุก650บาทนะครับ650บาทนะครับสั่ง2กระปุกนะครับในราคา 1,000 บาทแถมฟรีอีก2กระปุกเลยนะครับเท่ากับวันเนี้ยได้ไปเลยครับ4กระปุก 1,000 บาทเท่านั้นนะครับ4กระปุก 1,000 บาทเท่ากับเหลือเพียงกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับเหลือเพียงกระปุกละ250บาทเท่านั้นสั่งโปรนี้ไปเลย4กระปุก 1,000 บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรพิเศษครับวันนี้ครับเป็นตำนานเรื่องเล่าขานไม่รู้จบกับบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับสูตรเข้มข้น9กระปุกนะครับ9กระปุก 2,000 ถ้วนครับ9กระปุก 2,000 ถ้วนครับพิเศษเลยนะครับ9กระปุก 2,000 ถ้วนครับตกแล้วเฉลี่ยแล้วนะครับกระปุก1นะครับประมาณแค่220บาทเท่านั้นนะครับผมนิดเดียว210กว่าบาทนะประมาณนี้นะครับผมถือว่าคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับกับราคาแบบนี้นะครับในราคาพิเศษจริงๆนะครับคุ้มมากๆ9กระปุก 2,000 ถ้วนครับ กับบำรุงสมองสายตาตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อวุ้นจอผ้าประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินก็สามารถรับประทานบำรุงสมองสายตา DC ได้เลยนะครับหรือ D-Star นะครับอ่ะโทรมาสั่งกันได้นะครับกับโปรโมชั่นดีๆวันนี้และมีคำถามถามว่าอะละชีวโกยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับกับน้ำสมุนไพรชีวโกยังราคาเดิมอยู่นะครับปกติแล้วนะครับโปรพิเศษซื้อ1แถม1 800แต่วันนี้ครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่ล่าสุดนะครับรับประทานคู่กับแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติต้องรับประทานคู่กันด้วยนะครับอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นประสบการณ์จริงชีวิตจริงเดี๋ยวเราไปได้รับฟังกันอย่างแน่นอนกับผู้ที่ได้ดื่มน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันเป็นสูตรพรีเมียมสูตรใหม่ต้องลองรับประทานกันดูนะครับแล้ววันนี้ฝากไว้ด้วยกับกาแฟสูตรใหม่ซุปเปอร์นะครับเอ็กซ์ต้าเลยนะครับของเพดิสอนนะครับ50ซองในราคา600บาทหอมมากๆกลิ่นเนี่ยหอมขจรกระจายและอร่อยมากกินแล้วไม่อ้วนขับถ่ายดีนะครับเรียกว่าช่วยบล็อกเบิร์นเบรกสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักรับประทานได้ด้วยเช่นกันและอร่อยจริงๆใครคอกาแฟต้องลองครับซุปเปอร์เอ็กซ์ต้าของเพชรอดิสอนสูตรใหม่50ซอง600บาทและ100ซองในราคา999บาทเท่านั้นครับอ่ะโทรมานะครับกับ2หมายเลขนี้นะครับใครสนใจโทรมาสั่งดีว่า5แผ่นดินสูตรใหม่สูตรใหม่ออกล่าสุดพรีเมียมเลยนะครับเข้มข้นจริงๆนะครับกับการตลาดวันนี้มาแล้วนะครับใครได้ดื่มต้องบอกเลยครับว่าประทับใจจริงๆและดื่มแล้วต้องดื่มรับประทานคู่กับแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติของพี่ดิสอนด้วยนะครับชุดหนึ่ง750บาทสั่ง2ชุด 1,500 บาทแถมฟรีอีก1ชุดเท่ากับได้3ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทนะครับแต่ถ้าคุณสั่ง4ชุด 3,000 ถ้วนครับชุดละ750คูณ4 3,000 ถ้วนแถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับได้7ชุดครับช้าช้าชัดชัดดีว่า5แผ่นดินครับน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดินสูตรใหม่สูตรพิเศษครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับและอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ0894131313ครับ0894131313ครับ0894131313ครับ0894131313ครับย้ำนะครับ0894131313ครับเอาละครับเดี๋ยวไปฟังประสบการณ์จริงชีวิตจริงกับผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์ของเพชรอดิสรกันครับ
9: ดีครับผม
10: ค่ะ
9: ไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุณป้าอะไรครับ
10: ประจองประจอง
9: บัวสีอายุเท่าไหร่แล้วครับประจองครับ

0: ครับ
1: ให้ลูก
0: ให้ลูกทำต่อกันเนาะทำกี่ไร่ครับสมัยนั้น
2: แต่ช่วงนี้มีลูกนะ
1: 16 ไร่
0: เลยนะครับผมครับแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครับป้าจองครับ
1: จังหวัดลพบุรี
0: ลพบุรีอำเภอครับ
1: อำเภอสำโรง
0: อำเภอโคกสำโรงตำบลอะไรครับ
1: ตำบลก็ตำบลสะโบด
0: ตำบลสะโบดและอำเภออะไรครับ
1: อำเภอโคกสำโรง
0: ตำบลสะโบดอำเภอสะโบดหรือเปล่าครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่กันอ๋อแต่อยู่ติดกับโคกสำโรงเหรอครับ
1: อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร
0: ่อ๋ออยู่ไม่ไกลกันเนาะแต่อยู่ในเขตอำเภอสะโบดนะครับ
1: ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: ใช่ที่โคกสำโรงนั่นแหละ
0: อ๋อครับผมแต่ก่อนมันเป็นจังหวัดที่แบบอำเภอติดต่อกันใช่ไหมครับ
1: จ้าขยายกินตั้งแต่ยานมาแล้ว
0: อ๋อครับผมแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอริสอนเนี่ยล่ะครับ
1: ฟังวิทยุเอกก
0: ็อ๋อฟังวิทยุครับผมแล้วเป็นอะไรครับคุณป้าจองเป็นอะไรบ้างครับผม
1: ปวดขา
0: ปวดขาแล้วเป็นอะไรครับ
1: ก็เป็นปวดขาอันนี้ก็
2: ปวดแขน
0: อยู่กับหลานนะครับปวดขาแล้วเป็นอะไรครับ
1: ปวดขาอย่างเดียว
0: อ๋อปวดขาอย่างเดียวแล้วมีโรคประจำตัวไหมป้าจอง
1: บุมีเบาหวานความดันนี่แหละ
0: เบาหวานความดันไขมันอะไรพวกเนี้ยนะอืมครับผมแล้วเป็นเบาหวานเป็นความดันมานานหรือยังครับป้าก
1: ินนานเนี่ย
0: เป็นมานานแล้วเนาะ
1: จ้าจ้า
0: แล้วตัวที่ว่าปวดขาเนี่ยเวลามันเป็นมันทรมานไหมป้า
1: ปวดแล้วมันฟกด้วยทีเดียวลูกสองข้างลูกสะบ้าเนี่ย
0: อ๋อมันปวดตรงลูกสะบ้าเนี่ยนะครับผมครับแล้วสั่งตอนแรกน้ำสมุนไพร5แผ่นดินเนี่ยสั่งไปกี่ขวดนะครับป้า
1: 6 ขวด
0: เลยแล้วพอไปกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไหมป้าน
1: อนหลับดี
0: หลับดีกินข้าวได้นะครับ
1: กินยังไม่หมดผมปวดอีกเลย
0: ครับผมกินข้าวได้แล้วอาการปวดขาเป็นยังไงครับป้าที่ว่าปวดตรงลูกสะบ้าเนี่ยดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้น
0: นะโอ้หลับสบายด้วยนะครับเนาะกินข้าวได้แล้วอาการปวดขาตอนนี้พอเดินไหวไหมป้าเดินได้ไหม
1: เดินไปได
0: ้เดินได้เลี้ยงหลานได้ไหมครับ
1: เดินไปใส่บาตรวัดก็ได
0: ้โอ้เดินไปใส่บาตรวัดได้แล้วนะป้านะคร
1: ับ
0: ผมเดินสบายมีคนทักทายไหมป้า
2: ไม่มีใครเดินไปถ
1: ึ
2: งว
1: ั
2: ด
1: มีทัก
0: เลยทักว่าเขาทักว่าไงครับ
1: แกเป็นเดินเก่งจังวะ
0: ทำไมเดินเก่งจังเลยเนาะเดินสบายเลย75แล้วนะครับแล้วไปตรวจไปเช็คเบาหวานความดันไหมป้า
1: เดี๋ยวนี้หมอเขาเป็นโรคโควิดก็เลยหมอนัดก็ไม่ได้ไปครับ
0: อ๋อก็เลยไม่ได้ไปแต่ร่างกายดีไหมป้าโดยรวมแล้ว
1: ดีดีดี
0: หลับสบายกินข้าวได้เนาะ
1: กินข้าวได้
0: แล้วก็เดินไปวัดจนมีคนทักไปทำแม่เดินแข็งแรงจังครับแล้ววันนี้สั่งอะไรมาอีกนะครับป้า
1: สั่งยาตา
0: อ๋อสั่งตัวบำรุงสายตา DC แล้วเคยกินบ้างหรือยังครับป้าตัวบำรุงสายตาเนี่ยครับ
1: เคยที่ว่า
0: อ๋อกินแล้วเน
1: า
0: ะครับผมแล้วตอนนี้ตอนนั้นตาคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับตอนสมัยก่อนมีปัญหาเรื่องสายตาไม่ตามัวตาฝ้าอะไรเงี้ยครับ
1: เวลาแดดร้อนนะมันเป็นมัว
0: อ๋อมัวใช่ไหมครับผมครับวันนี้ก็เลยสั่งบำรุงสายตามานะครับชุดใหญ่เลยนะครับ
1: จ้า
0: ชุดใหญ่โปรโมชั่นตัว 3,000 นะครับ
1: จ้า
0: ครับแล้วก็สุขภาพก็เลยวันนี้นะครับสั่งตอนนั้นสั่งสมุนไพร5แผ่นดินไป6ขวดเนาะนะครับ
1: กวดจ
0: ้ะครับแล้วนี้สั่งโปรใหญ่ไปอีกนะครับกับบำรุงสายตานะครับ9กล่อง 3,000 เนาะโปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ได้พิเศษฟรีอีก1กล่องด้วยนะป้าเนาะครับผมก็ถือว่านี่คือโปรโมชั่นที่หลายๆคนนะครับได้สั่งไปรับประทานนะครับก็เฉลี่ยแล้วตกกล่องละ300หน่อยๆเองนะป้าเนาะนะครับกับบำรุงสายตานี่คือประสบการณ์ดีวันดีคืนแล้วก็แข็งแรงด้วยแล้วได้บอกกับคนเพื่อนบ้านบ้างไหมครับป้า
1: ไม่ได้บอกเนาะก็
0: อ๋อไม่ได้บอกเลยนะ
1: อยู่ข้างๆกันมีทุกคนที่จะดี
0: นะครับ ก็เลยไม่กล้าบอกเขาเนาะเอาละครับอย่างนั้นก็บอกคนไทยทุกประเทศที่ฟังรายการวิทยุของเพชรอดิสรก็แล้วกันเนาะป้าเนาะ ถ้ามีคนมีปัญหาสุขภาพอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างครับป้าถ้าเป็นเหมือนป้า

0: เลยเอาบอกเป็นวิทยาทานบอกบุญต่อแล้วป่ะเนาะ
1: จ้าจ้า
0: เรียนเชิญพูดได้เลยครับ
2: สั่งยาเพชรอนุสรณ์ยา
0: ครับผม
2: สั่งยาเพชรอนุสรณ์กินดีลองน้องกินดูเถอะ
0: อืมครับผม
2: ยากินดีบอกไง
0: อยากกินดี
2: บอกว่า
0: ดี
2: เขาบอกว่านอนไม่ค่อยหลับบอกว่ายายหลับดีจังเลยอย่างงี
0: ้ยายหลับดีมากเลยเนาะ
2: ครับผม
0: ครับแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะป้าเนาะ
2: ครับ
0: แล้วก็หลับสบายขับถ่ายขับถ่ายได้นะป้านะ
2: จ้า
0: ครับแล้วสายตาตอนที่พอกินบำรุงสายตาแล้วดีมันแจ่มขึ้นมั้ยป้า
2: สุกก่อนนั้นก็แข็มแล้วเล็กบอกเองอ๋อ
0: แจ่มขึ้นนะครับ
2: เลยต้องสั่ง
0: มองชัดขึ้นนะครับมองดีขึ้นนะเอาละครับนี่คือบำรุงสายตากินวันละกี่เม็ดครับป้าตอนนั้นบำรุงสายตา
2: 2
0: เม็ดก่อนนอนใช่ไหมครับ
2: จ้าจ้า
0: ครับแล้วไอ้ตัวบำรุงร่างกายน้ำสูญไป5แผ่นดินนี่กินกี่เวลาครับป้า
3: แค่นี้
2: เช้าเย็น
0: นะน้ำสูญไป1แก้วครับซูลพลังชีวิต1เม็ดใช่ไหมครับ
2: จ้าร
0: สชาติกินง่ายไหมครับป้าก
2: ินง่าย
0: กินง่ายนะเอาละครับ อย่างนั้น กินอร่อยเลยนะป้าเนาะครับกินกันกี่คนครับป้า
2: คนเดียว
0: เนาะ
2: จ้า
0: ครับผมเอาละครับอย่างนั้นก็ขอทราบชื่ออีกสักครั้งครับป้าครับป้าชื่ออะไรนะครับ
2: ประจองบัวสี
0: ครับอยู่บ้านเลขที่ครับป้า
2: 5/1จ้ะ
0: ครับหมู่ครับ
2: หมู่7จ้ะ
0: หมู่7ตำบลครับ
2: ตำบลสะโบด
0: สะโบดอำเภอ
2: สะโบด
0: จังหวัดครับ
2: ลพบุรี
0: เนาะเบอร์
4: ครับขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่นำประสบการณ์จริงชีวิตจริงมาถ่ายทอดนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับวันนี้ใครมีปัญหาทางด้านสุขภาพดีว่า5แผ่นดินสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมนะครับคัดสรรจากสมุนไพรนะครับทั้ง5แผ่นดินมารวบรวมไว้ที่นี่ในขวดนี้ปริมาณ750มิลลิลิตรนะครับจากประเทศจีนก็จะมีเห็ดลินจือแดงนะครับแล้วเก่ากี้หรือว่าโกจิเบอรี่หลังประเทศทิเบตก็ตังถังเช่าสีทองครับและชะเอมเทศจากประเทศไทยกระชายดำขมิ้นชันที่สุดยอดของประเทศไทยคัดสรรเป็นสารสกัดที่ลงตัวแล้วก็จะมีสมุนไพรจากทวีปยุโรปและอเมริกาบลูเบอรี่และแบล็คคอร์แรนท์นะครับและยังมีตัวนี่ด้วยนะครับสำหรับประเทศอินเดียก็ชะเอมเทศนะครับแล้วก็เกาหลีใต้นะครับก็โสมนะครับถือว่าสุดยอดทั้งนั้นของสมุนไพรที่อยู่ในน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินครับน้ำสูญไป5แผ่นดินนี้นะครับดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับต้องบอกได้เลยว่ารสชาติอร่อยมากนะครับหอมกลมกล่อมรับประทานง่ายเข้มข้นทุกหยาดหยดรสชาติที่อยากดื่มเป็นน้ำสูญไปดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม1ชุด750บาทรับประทานคู่กันนะครับน้ำสูญไปดีว่า5แผ่นดินนะครับ1แก้วนะครับปริมาณ30มิลลิลิตรและรับประทานคู่กับแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก1เม็ดเช้าเย็นคู่กันแบบนี้นะครับต้องทานคู่กันด้วยนะครับจำเป็นเลยนะครับรับประทานคู่กันเลยนะครับใครมีปัญหาทางด้านสุขภาพโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าลองรับประทานกันดูนะครับวันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้สร้างสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเรากับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครได้บอกได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันนะครับ1ชุด750บาทเท่านั้นครับ1ชุด750บาทเท่านั้นและสั่งวันนี้2ชุดครับ 1,500 บาทสั่งซื้อ2ชุดเป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทและผมแถมฟรีอีก1ชุดครับเท่ากับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถมอีก1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับไปเลยครับ3ชุดรับประทานได้ประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับ แต่ถ้าคุณต้องการชุดนี้เลยครับ4ชุดครับชุดละ750ใช่ไหมครับ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับ7ชุดครับได้ไปเลยครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทซื้อ4แถม3ครับซื้อ4ชุดแถมฟรีอีก3ชุดได้ไปเลยครับชุดโปปังอลังการ7ชุด 3,000 บาทเท่านั้นครับได้รับน้ำสูตรไพดีว่าพดินไปเลยครับกับแคปซูลของขวัญจากธรรมชาตินะครับ7ชุดซื้อ4ชุดแถม3ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทเท่านั้นนะครับและถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตาครับ1กระปุก650บาทตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อเยื่อวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์หรือดีซีกันนะครับ1กระปุก650บาทแต่วันนี้จัดโปรพิเศษมาให้กับพี่น้องชาวไทยทุกประเทศซื้อ4กระปุกไปเลยครับ4กระปุกเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับ4กระปุกเหลือกระปุกละ250บาทก็คือ1,000บาทเท่านั้นได้ไปเลยครับ4กระปุกครับ4กระปุก 1,000 บาทแต่วันนี้ถ้าสั่ง9กระปุกจ่ายเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับ9กระปุก 2,000 บาทเท่านั้นครับ9กระปุก 2,000 บาทเท่านั้นกระปุกละ30เม็ดนะครับและถ้าคุณต้องการกาแฟครับวันนี้ตัวใหม่นะครับตัวสูตรพิเศษเป็นซุปเปอร์เอ็กต้านะครับ FX ของเรานั่นเองนะครับซุปเปอร์เอ็กต้าของเพชรเอลิสอนนะครับเป็นความหอมกลมกล่อมกล้าท้าให้ลองใครมาลองรับประทานกาแฟของเพชรเอลิสอนต้องติดใจเพราะกลิ่นหอมมากหอมฟุ้งทั่วบ้านแล้วกันและพอกินไปแล้วรสชาติอร่อยกลมกล่อมหวานพอดีเข้มลงตัวครับแล้วก็มีสารสกัดมากมายนะครับที่อยู่ในนี้นะครับมีทั้งคอลลาเจนวิตามิน B ต่างๆเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพคนรักสุขภาพรับประทานได้ไม่มีน้ำตาลแต่หวานไหมหวานกลมกล่อมครับเพราะว่าใช้สารแทนความหวานนะครับก็คือซูคาร์โรสนั่นเองนะครับสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับคือซูคาร์โรสไม่รับประทานได้แล้วก็ใช้นะครับครีมเทียมที่ทำสกัดจากครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนะครับเรียกว่าความหวานความมันเนี่ยลงตัวและไม่มีไขมันทานด้วยวันนี้กล้าท้าให้ลองนะครับกับซูเปอร์เอ็กต้านะครับ SX กาแฟของเพชรอาริสอนเป็นสูตรพรีเมียมออกมาใครลองรับประทานแล้วติดใจอย่างแน่นอนครับ50ซองครับ600บาทครับแต่ถ้า100ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นครับอ่ะถ้าใครอยากลองรับประทานโทรมาครับและหรือว่าถ้าใครต้องการชิวโกครับยังมีเหมือนเดิมนะครับซื้อ1แถม1 800บาทนะครับและถ้าซื้อโปรใหญ่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับในราคา4ขวดนะครับ 1,500 บาทชิวโกนะครับใครยังเป็น FC ชิวโกก็สามารถสั่งกันได้แต่วันนี้สูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5พดินใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่ากันทั่วประเทศเลยนะครับกับสูตรพรีเมียม1ชุด750บาทสั่ง2ชุด 1,500 บาทแถมฟรีอีก1ชุดเท่ากับได้3ชุดจ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทแต่วันนี้สั่ง4ชุดครับชุดละ750 4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับได้7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับและถ้าอยากต้องการสูตรเข้มข้นของตัวผู้ชายครับพิเศษ25เม็ด600บาทคืนความสุขปลุกความเป็นชายทำให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงเป็นซุปเปอร์เครุกนะครับวันนี้สูตรเข้มข้นสูตรปรับปรุงใหม่คืนความสุขปลุกความเป็นชาย25เม็ด600บาทสั่ง2กระปุกเหลือเพียง999บาทครับอ่ะโทรมาครับที่เบอร์โทรนี้นะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818 0818918118ครับย้ำนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับลองสั่งกันดูแล้วคุณจะรู้ว่าสุขภาพดีมีคำตอบได้ที่นี่อย่างแน่นอนวันนี้เพชรสอนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริง
10: ๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายใน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมหาไทยลุยจัดระเบียบสังคมทบทวนระบบขอสัญชาติตรวจย้อนหลัง1ปีเร่งปิดช่องโหว่สกัดโนมินีต่างชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: อย่าอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมสั่งรื้อระบบขอสัญชาติทบทวนหลักเกณฑ์ตรวจย้อนหลังปราบนอมินีพบหลายคดีโยงต่างชาติถือสัญชาติไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
5: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการรื้อระบบการขอสัญชาติโดยทบทวนตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาขอสัญชาติตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติปีพุทธศักราช2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องโหว่และปกป้องสิทธิของคนไทยทั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะปัญหาชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีซึ่งพบว่าหลายคดีมีความเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยนำมาสู่การทบทวนว่ากระบวนการดังกล่าวมีการได้มาซึ่งสัญชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีช่องว่างที่อาจจะนำไปแสวงหาผลประโยชน์หรือไม่นอกจากนี้ให้กรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติและช่องโหว่ของระบบก่อนนำผลการตรวจสอบมาประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนให้มีมวลน้ำไหลลงแม่น้ำป่าสักโดยระดับน้ำที่สถานี S33ตำบลตัดกลอยอำเภอหลุมเก่าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาอยู่ที่7เมตร67เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะหมู่1และหมู่8ตำบลตัดกลอยอำเภอหลุมเก่าและพื้นที่ข้างเคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนมณฑลทหารบกที่43เปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์และเปิดศูนย์ผลิตภัณฑ์แพะพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนสัมผัสประ

0: ประสบการณ์จริงติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
1: ทหารมาแล้ว
2: มณฑลทหารบกที่43เปิดศูนย์ผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมนหทัยจำนวน45คนในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์จากพื้นที่ปฏิบัติงานจริงโดยคณะครูและนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการผลิตพันธุ์แพะพระราชทานตลอดจนแนวทางและเทคนิคการเลี้ยงแพะการจัดการโรงเรือนรวมถึงการจัดหาพืชอาหารสัตว์อย่างถูกต้องและเหมาะสมกิจการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงพร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ซึ่งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการเกษตรในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนบรรยากาศการเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเองเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจสะท้อนถึงอีกหนึ่งบทบาทของกองทัพในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนควบคู่กับการสนับสนุนงานด้านเกษตรในพื้นที่และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
5: กวนอิมจำปาทองและกวนอิมไข่โตซาสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
6: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ปวดเอ็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
5: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทองโทร0815345419
7: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทยกับการใช้ปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

0: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นอยู่กับความคิดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิงนะคะกับสูตร2เกลอมหัศจรรย์โดยตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำเกือบ1ชั่วโมงนะคะที่เราจะพูดคุยกันเริ่มกันตั้งแต่เวลา 11:00 น.โดยประมาณนะคะไปจนถึง 12:00 น.เรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินคุยกันแบบครบวงจรออนแอร์กันนะไม่นะคะเบอร์ของจันทราก็จะเป็น0812801939 0812801939แล้วก็หลังไม่นะคะเป็นทับหลังทับหลวงนะคะเป็นเจ้านายหรือว่าบอสของบริษัทนานาจำปาทองนั่นแหละนะคะนั่นคือดีเจตะวันนะคะ0818534139 0818534139นะคะรักใครชอบใครนะคะโทรได้ทั้ง2เบอร์แต่จะโทรพร้อมกันล่ะมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะแม่ก่อนจะเข้ารายการมีหนุ่มๆโทรมาโอ้โหเอาลูจีนกับนาดินแล้วก็ย้ำมองแน่นะคะแล้วก็โอนเงินมาก่อนด้วยอย่างเงี้ยจะได้ของแถมนะคะแม้ว่าจะไม่ถึง 1,000 บาทก็ได้ของแถมไป1ชิ้นอันนี้เป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นของตอบแทนนะคะสำหรับท่านที่เสียเวลาโอนเงินเดี๋ยวนี้การโอนเงินก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องไปเข้าคิวไม่ต้องไปรอเรียกนะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาโอนกันพร้อมเพย์เอ้ยหรือว่ามีโทรศัพท์สักเครื่องหนึ่งที่มันมีอินเทอร์เน็ตอะนะคะการที่จะโอนได้หลายอย่างเด็กสมัยใหม่เขาทำได้และแกทำได้ป่ะจันทาไม่อยากจะบอกว่าทำไม่ได้ไม่จริงแม่ก็เห็นโอนนู่นโอนนี่เดี๋ยวสั่งของมาแล้วมันก็ต้องทำได้เนาะการเรียนรู้นะคะอายุเยอะไม่ใช่อุปสรรคในการที่เราจะเรียนรู้นะคะการเรียนรู้เนี่ยเรียนกันจนกระทั่งเราสิ้นอายุไขนั่นแหละโทรศัพท์บางคนปู่ย่าตายายนะอยากจะโทรหาจันทาจังเลยเนี่ยหลานมันไปโรงเรียนนะคะลูกไปทำงานมีใครโทรให้เนี่ยรอก่อนรอลูกๆแล้วหลานกลับก่อนเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะคะพอลูกๆหลานกลับมาเนี่ยสอนยายหน่อยดิเวลาจะโทรหาจันทาเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เบอร์แบบนี้นะลูกกดตรงไหนบ้างแค่เราเนี่ยรู้แค่ตัวเลขเนี่ยเพราะว่าหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยมันมีตัวเลขอยู่แล้วนะคะบางเครื่องนี่โหเป็นแท็บเล็ตเลยใหญ่มากนะคะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ยิ่งใหญ่ยิ่งได้ราคานะสมัยก่อนเนี่ยอย่าให้เบิร์นผ่านท้องนาที่มันมีระแหงละรูระแหงอะเนาะเครื่องตกลงไปนี่เอาขึ้นไม่ได้เลยนะทั้งเล็กทั้งบางเลยนะสมัยก่อนยิ่งเล็กยิ่งบางยิ่งราคาแพงตอนนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงนะคะอันนี้เราก็กดตัวเลขไปตามเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไปกดเครื่องตัวเบอร์ไม่ใช่เบอร์เขาเรียกว่ามันจะเป็นรูปโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่ไม่ใช่กดปุ่มนะรุ่นเขี่ยนะคะเขี่ยไปเขี่ยมาไอ้ทัชสกรีนนี่แหละภาษาตามทางราชการทัชสกรีนบ้านเราคุยกันแบบบ้านๆนี่นะไอ้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยปัดไปตรงโน้นปัดไปทางนี้พูดกันง่ายๆไอ้รุ่นปัดนี่แหละนะคะมันจะมีรูปโทรศัพท์นั่นแหละกดปุ่มตรงนั้นเลยนะคะแต่ถ้าใครที่โทรมาโอ้ยสีแดงๆมันขึ้นน่ะกดรับเลยนะคะนี่มันจะมีสีแดงกับสีเขียวอะลองดูก็แล้วกันนะคะกดตามตัวเลขนะคะแล้วก็โทรเข้ามาจะโทรหาจันทาก็หน้าใหม่จะโทรหาคุณตะวันก็หลังใหม่ทั้ง2เบอร์เนี่ยนะคะเราอยู่บริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทนานาจำปาทองกับจันทราแล้วเนี่ยไม่ต้องไปโทรสั่งกับคุณตะวันอีกละมิฉะนั้นท่านจะได้ไป2กล่อง นะคะสั่งคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกกันแหละเราอยู่บริษัทเดียวกันนะคะแต่ว่าตำแหน่งไม่เท่ากันแค่นั้นเองคุณตะวันในตำแหน่งสูงสุดในบริษัทนะคะนั่นคือประธานของบริษัทนานาจำปาทองส่วนแกล่ะกรรมการในซองพระป่าพนักงานในบริษัท ตำแหน่งมันช่างแบบว่าโอ้โหสวนทางกันเลยอ่ะก็พยายามอยู่นะคะเลื่อยขาเก้าอี้แล้วก็แล้วนะคะแกก็เสริมไปเรื่อย พอจะขาดไปขาดแหล่นี่ใกล้ๆไปฉีดปุ๋ยอีกแล้วเอาพักงาน3วันไปฉีดปุ๋ยจะซ่อมเก้าอี้ก่อนเห็นนะเจ้านายนี่ฉลาดฉลาดจะไม่ฉลาดยังไงล่ะโอ้โหเคี่ยมเสียมจริงเนี่ยกินมาจะ20ปีแล้วดื่มไม่ใช่กินดื่มมาจะ20ปีเข้าปีนี้แล้วไม่พออ่านะคะกินเคี่ยงเสียมป้ออีกโอ้โหก็ดูแข็งแรงไม่พอขาก็อีกแข็งอีกอ่ะดูแลนะคะร่างกายกันไปใครที่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ยนะคะจัดหนักจัดเต็มไปด้วยเคี่ยงเสียมเจ๋งสมุนไพรจีนสูตรกระบี่มือหนึ่งเลยคุณตะวันก็ให้แบบนี้นะฉายากระบี่มือหนึ่งใน18อรหันต์ทองคำถ้ากระบี่มือหนึ่งเนี่ยเรียบนะคะนะคะไอตัวโกงนี่ยังไงก็ตายแน่นอนนะครับแต่ก็แปลกเนาะคนหนังจีนเนี่ยตัวโกงเนี่ยบอกเลยนะพละกำลังดีดีถีบกระท่อมนี่ปั๊กเดียวนี่นะคะโอ้โหแตกหักหมดเลยอะแล้วก็ยกสมุนไพรที่ดื่มอึ๊กหายเออแต่พระเอกนู่นข้ามเขาไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกเลยกว่าจะหายาได้เนี่ยเนาะสื่ออะไรไม่ได้ทันทาเล่าสู่กันฟังมีไรล็อกว่าแต่ว่าจดเบอร์กันได้ยังนะเนี่ยอะไรที่ฟังใหม่ๆเนี่ยเอาใหม่นะคะเบอร์ที่จะคุยกันหน้าใหม่เนี่ยนะคะอย่าลืมนะถ้าจะคุยกันหน้าใหม่เนี่ยช่วยกรุณารีเสียงวิทยุลงหน่อยเพราะเวลาได้ยินเสียงของตัวเองแล้วมันทำใจไม่ได้จริงๆโอ้โหหน้าตาก็พอดูได้แต่เสียงมันสิดีดีจริงหรือจันทาเวลาเสียงแกในโทรศัพท์เนี่ยเสียงเหมือนยังจะสาวๆอยู่เนาะแต่เวลาออกหน้าไมค์โอ้โหฟังในวิทยุนะทำไมมันแก่จังวะนั่นเห็นไหมมันก็พูดไม่ผิดหรอกมันก็ถูกเพราะว่าสาเหตุที่ทำเสียงแก่ๆผ่านหน้าไมค์เนี่ยเพราะว่าเจ้านายแก่ไงนะคะถึงไปทำเสียงสาวก็จะไล่ออกก็ดี เดี๋ยวมันจะไม่เข้ากันอ่ะ0812801939สนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดปุ๋ยสูตร2เกลอนะคะถ้าเรียกมาอย่างนี้เอา2เกลอ1ชุดเนี่ยท่านก็จะได้ปุ๋ยกวนอิมนะคะที่เป็นแบบชนิดผงคนบอกหูยแหมจะให้ทั้งทีให้มันนิดนึงหูยไปสปอร์ตเนี่ยฮะไม่ใช่และนะคะไอ้ซองเล็กๆน่ะเขาบอกเลยนะถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ยเกือบ100กิโลใช่นะเออถ้าเราเกิดแถมท่านไป100กิโลไม่จะแบกกันไหวไม่น่าค่าจัดส่งก็น่าจะตรึมเลยนะคะคันนี้ก็โอ้ยก็ทำแบบใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้แม้แต่การไปวัดความดันเนี่ยทันสมัยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอพยาบาลไปถึงก็นั่งหน้าเครื่องเลยแต่ต้องพักก่อนนะไม่ใช่เดินฉับๆๆๆๆแล้วเอาแขนสอดเลยความดันเนี่ยอาจจะถึง200เลยเพราะมันกำลังเหนื่อยอยู่ไงท่านต้องพักสักพักหนึ่งค่ะให้หัวใจมันเต้นช้าลงนะแล้วก็ไปนั่งหน้าเก้าอี้เดี๋ยวนี้มันบอกด้วยนะอย่าไม่ให้พูดเสียงดังนะคะโอ้แล้วก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยให้เราเงียบๆเอามือสอดเข้าไปแล้วก็กดปุ่มสักพักมันก็จะบีบแล้วมันก็บอกเราด้วยนะไม่ให้ส่งเสียงดังไม่ให้พูดไม่ให้อะไรให้นั่งเฉยๆนะคะสักพักหนึ่งมันก็จะมีตัวเลขออกมาตัวบนตัวกลางแล้วก็ตัวล่างถ้าตัวบนเยอะมีความผิดปกติมันจะอธิบายหมดเลยเครื่องนะทันสมัยก่อนไม่มีเสียงนะคะแค่สอดไปแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเนี่ยก็จะมีตัวเลขออกมาทางกระดาษเดี๋ยวนี้พัฒนาอีกแล้วมีเสียงบอกอีกนะว่าเราผิดปกตินะคะมันสูงไปมันต่ำไปอะไรอย่างเงี้ยเครื่องบอกเลยไม่ต้องรอหมอเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวคุยกับคุณแม่เขาจะสั่งยาหม่องหน่อยครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: อ้าวนี่ไม่ได้กดเสียงแม่
2: ฮัลโหล
0: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
2: จะสั่งยาหม่องเหรอจ้า
0: เอายาหม่องเอาขวดค่ะคุณแม
2: ่สี่ขวดจ้า
0: สี่ขวดก็200จ้า
2: สบู่อะไรนะแก้คันน
0: ่
2: ะ
0: อ๋อสบู่บัวหิมะค่ะก้อนละ45บาทครับคุณแม่
2: รวมกันไปเลย
0: เอากี่ก้อนคะ
2: ก้อนเดียวจ้ะ
0: 1ก้อนก็45เป็น245บาทอ่ะคุณแม่เดี๋ยวเสียค่าส่งนะไม่ครบ500อ่ะ
2: จ้าเดี๋ยวเอาอะไรดีอ่ะ
0: อ๋อเรามีป้อมีก็งาดำมีกระเทียมมีมรากินุก
2: เอาป้อก็ได้ทำไมครบ500นะ
0: ป้อเอก สามแผงได้ไหมคุณแม่500กว่าได้ป่ะ
2: เอาให้ครบ500
0: มัน575บาทได้ไหมคุณแม่
2: ได้จ้ะ
0: โอเคคุณแม่ชื่ออะไรคะ
2: คุณสนิทไงเล่า
0: คุณแม่สนิทนามสกุล
2: ดอนตะไนจ้ะ
0: ดอนตะไนจังหวัดค่ะคุณแม่เอาเบอร์ใครโทรมาเนี่ย
2: เบอร์ลูกชาย
0: นั่นไงนั่นไง มันไม่คุ้นน่ะ
2: โทรศัพท์กดไม่ได้ฉันน่ะ
0: อ้าวแล้วเวลาไปสนีไปส่งเนี่ยจะให้แจ้งเบอร์ไหนคะ
2: เขามาเคยมาส่งน่ะ
0: อ
2: ้
0: าวไม่ใช่คุณขอคุยกับคุณลูกหน่อยค่ะ
1: ฮัลโหลคร
0: ับ ถ้าเกิดไปสนีจะไปส่งถ้าเกิดไปสนีเขาจะโทรเนี่ยให้โทรเบอร์ไหนคะเบอร์ของคุณแม่หรือเบอร์ของคุณ
1: โทรเบอร์นี้ก็ได้ครับ
0: 4699ข้างหลังเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ ค่ะคุณแม่อยู่จังหวัดอะไรนะคะ
1: ปทุมครับ
0: ปทุมแล้วโอนเงินใช่ไหมคะของแถมอีก1ชิ้นรับอะไรดีคะ
1: ของแถมเอาอะไรอ่ะ
0: โอนนะคะคุณจะโอนเงินใช่ไหม
1: ปกติแม่สั่งแล้วเก็บปลายทางไม่ใช่หรอ
0: ถ้าเก็บปลายทางก็ได้จะโอนก็ได้ค่ะถ้าโอนจะมีของแถมค่าโอนให้แต่ถ้าเก็บปลายทางก็ปกติค่ะโอเคเก็บปลายทางในนามในเบอร์ของคุณเนาะถ้าเกิดไปไปรษณีย์โทรไปนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ได้คร
0: ับ ค่ะเป็นเงิน575ช่วยเวียนคุณแม่ด้วยนะคะ
1: คร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะนะคะเห็นไหมลูกๆน่ารักนะคะโทรศัพท์คุณแม่จะกดปุ่มไม่ลงแสดงความรุ่นปุ่มแล้วล่ะ เปลี่ยนเป็นไอ้รุ่นเคียร์ได้แล้วนะคะคุณแม่ค่ะเวลาไอ้รุ่นเนี้ยไอ้รุ่นทัชสกรีนเนี่ยนะเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยมันสามารถเปิดโฟนได้อย่าไปแนบหูล่ะโอ้โหแค่ใบหูเราไปโดนมันไปไหนตัวไหนเลยนะ หาเบอร์ไม่เจออีกเป็นเรื่องเอกนะคะให้คุณลูกก็สอนได้กดตรงนี้ไอ้ตรงที่มันเป็นรูปลำโพงอ่ะมันก็จะเป็นเราพูดโดยที่ไม่ต้องไปแนบหูเราก็ได้ยินด้วยเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเป็นแบบเฟซไทม์โอ้โหมองเห็นหน้าเห็นตากันอีกนะคะแต่อย่าโทรเฟซไทม์มาหาจันทานะ เดี๋ยวตันจะตกใจเฮ้ยคนเหรอน่ะก็บอกแล้วไงความสวยเนี่ยเอามาแค่พอใช้จะเอามาทำไมให้มันเยอะแยะ เอาแค่พอดูได้นะคะไปทำบุญละพระไม่ดีก็โอเคแล้วนะคะอ่ะออนแอร์กันทำไมอย่าลืมนะรีเสียงวิทยุหรือว่าปิดได้ก็จะยิ่งดีนะคะแล้วก็คุยกับจันทราทางโทรศัพท์เราจะคุยกันรู้ทุกเรื่องเห็นไหมเคี่ยงเสียงเจงอุ้ยเรียวแรงไม่ค่อยจะมีเราดื่มเพราะของผู้เดินเจงนะคะสมอยู่ในนั้นเพียบเลยตั้งทางเข้าอีกไอ้หนาวเป็นหนอนร้อนเป็นยาร้อนเป็นหญ้าเนี่ยนะคะตัวเนี้ยโอ้โหกิโลนึงไม่รู้กี่ล้านเลยนะแล้วก็ใส่อยู่ในเครื่องเสียงจริงนะดีต่อใจสักขนาดนี้ปัญหาเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นตึงอุ้ยลุกก็โอยนั่งก็โอยแคลเซียมก็ไม่ค่อยจะเหลือขาพิขาแพงหน่อยเดียวแตกหักร้าว แต่ไม่ใช่ร้าวรานนะร้าวแบบระบมเลยอย่างเงี้ยนะคะตัวเครื่องเสียงป้อมมีแคลเซียมแล้วก็ไปดูแลต่อมลูกหมากในคุณผู้ชายเด้อแผงนึงนี่แค่110บาทมีตั้ง10แคปซูลยิ่งซื้อ1กล่องเนี่ย1กล่องจะมี15แผงนะคะ15แผงก็150เม็ดเราจะแถมให้อีก1แผงนะคะกลายเป็น16แผงในราคา 1,600 บาทก็จะเหลือแผงละ100เห็นไหมอันนี้เป็นสเต็ปแรกนะจ๊ะลดซะขนาดนี้ไม่พอโอนเงินมาอีกนะแล้วก็ได้ของแถมอีกสรุปแล้วได้ไป10เท่าไหร่ล่ะ18แผง18แผงนะนะคะในราคา 1,600 บาทเนี่ยก็จะเหลือ1,600 บาทนะคะ18แผงก็จะเหลือแผงละ88บาทเห็นปะโอ้โหถ้าซื้อสินค้าตามโปรโมชั่นของบริษัทนานาจำปาทองนะท่านจะได้สินค้าราคาย่อมเยาแล้วก็ดีต่อใจกระเป๋าสตุ้งสตางค์นี่ยังโป่งอยู่นะคะยิ่งใครที่ใช้สูตร2เกลือมหัศจรรย์เนี่ยนะคะถุงเงินของท่านนี่โป่งพองเลยเหอะเพราะว่าเห็นาดได้ของแถมไปนี่เป็นไง6ไร่ได้8เกียน ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแค่ซื้อสินค้าตัวอื่นแล้วขอแถมเป็นปุ๋ยเนี่ยได้กำไรไปฟรีๆเนาะๆเลย8เกียนน่ะนะคะอันนี้ภาษาของแม่พิมพ์นะคำว่าเกียนเนี่ยเป็นภาษาพูดแต่ถ้าภาษาเขียนหรือว่าภาษาทางราชการก็ใช้คำว่าเกียนมันจะออกยากเนาะเหมือนไม่กวาดพูดไม่กวาดเนี่ย คุณแม่ของคุณตะวันนี่นะไม่พูดไม่กวาดนะไอ้หนูเองไปหยิบไม้ฝาดให้แม่หน่อยเดี๋ยวเถอะแต่เองหยิบมาช้าจะแม่จะเฟี้ยง เป็นภาษาแบบว่าวัยรุ่นเลยอะไม้ฝาดนะคะคว้างก็เป็นเควี้ยงหรือว่าเฟี้ยงนะอ่ะเอาที่ท่านสบายใจ พูดแบบไหนก็ไม่ผิดหรอกภาษาพูดอะนะคะมันเป็นภาษาท้องถิ่นมันก็ว่าแงะกับฮี้เนี่ยเห็นไหมระยองฮินครสวรรค์แง่นะภาษาท้องถิ่นคุยกันฟังรายการสบายๆ สไตล์กวนอินไปเนี่ยนะคะพี่น้องคะได้ภาษาท้องถิ่นไปด้วย เงียบเชียบกันเชียนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานนะคะโอ้ยอยู่มองได้นะคิดฮอดกันก็โทรเข้ามาทางหน้าใหม่ได้นะคะมาคุยกันผ่านหน้าใหม่นะไม่ว่าจะเป็นเอื้อยหรือว่าผู้บ่าวเด้อนะคะเอิญกันหมายจากน้อยเด้อจันทาคิดฮอดคิดฮอดภาคเหนือนะเจ้าโอ้ยนะคะแม่ทำช่วงนี้ไม่ค่อยโทรหาจันทรานะคะโทรหาคุณตะวันเพราะว่าก็เป็นตัวแทนที่คุยกันเรื่องสินค้านะคะโอ้ยเป็นตัวแทนของบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมแม่ทำนะเจ้า อันนี้ลำพูนนะเชียงใหม่ก็มีนะคะเชียงรายก็เยอะภาคใต้เรานี่ยิ่งแย่เลยนะคะทั้งภูเก็ตหาดใหญ่ภูเก็ตหาดใหญ่หาดใหญ่เป็นอำเภอนะคะภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชโดยเฉพาะนครศรีธรรมราชนี่เรามีครอบครัวกวนอินอยู่เยอะมากเลยให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็ชุมพรโหเนี่ยบอกแล้วนะคะว่าสัญญาณของเรานี่ออกอากาศนี่ไปเพียบเลยทั้ง4ภาคภาคเหนือนะคะภาคเหนือก็เริ่มมาตั้งแต่พิษณุโลกเลยนะพิษณุโลกแต่ตากตอนนี้ไม่ได้ออกอากาศแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังฟังได้ฟังคลื่นของพิษณุโลก 1,377 นะลำพูนเนี่ยเราก็มีนะคะลำพูนนี่ 107.5 แล้วก็ไปทางนู้นเลยนะคะภาคกลางของเรานี่นะคะโอ้โหคลื่นเขาดีจริงๆปีนเขาคอยังฟังได้เลยนั่นคือคลื่นของกทมนะคะเป็นคลื่นต่อชด576แล้วก็มาสถานีที่เก่าแก่มากๆเลยคือวสป711สวัสดีครับพี่สมสุขจ้าน่ะความจริงก็คือความจริงจริงๆก็อยากปฏิเสธมากเลยนะพี่ด้วยความสวยจ้า
2: ฝนไม่หยุดตกเลยสักคืน
0: เอานะพี่มันไม่ตกเว้ยมันตกมันก็ดีแล้วมันหลับง่ายดี
2: จะหนาวแล้วนะ
0: เหรอมันมาพี่แมงมีแมงปอบินแล้วเหรอ
2: ยัง
0: ยังไม่มีแมงปอไม่เป็นไรจะมีแมงกระบี้อยู่ใช่ป่ะถ้าแมงกระบี้เนี่ยฝนมันยังตกอยู่พี่อืมไม่เป็นไรหรอกพี่ต้นหม่อนพี่มันจะได้แตกกลางคืนทำให้เราหลับสบายแต่ต้องระมัดระวังไอ้ตัวสัตว์เลื้อยคลานแค่นั้นแหละโอ้โหพี่เคยดูข่าวไหมไอ้งูเหลือมอะตัวใหญ่ๆที่มันอยู่ตามขื่ออะถ้ามีพี่มีเตียงนอนพี่ดูหัวเตียงด้วยนะไม่ใช่ลายสวยจังเลยเนาะกระหลามตัดเชียว เอาเป็นห่วงดูแลสุขภาพกันไปพี่ขอบคุณนะคะนะคะสัตว์เลื้อยคลานมันเป็นสัตว์เลือดเย็นมันต้องหาที่อุ่นเป็นห่วงก็คือรองเท้านะคะรองเท้าไม่ว่าจะเป็นรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้านักเรียนเนี่ยนะคะมันจะมีที่มีมุมอับอยู่อะนะคะอย่าเวลาจะให้ลูกๆหลานๆสวมรองเท้าให้เขาเคาะก่อนนะบางทีเคาะมันจะไม่ค่อยออกหรอกโอ้โหเราต้องดูแลเขาโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ใจนะพอหยิบรองเท้าไม่ได้ก็เอามือเอาเอาเท้าดิสะดัดเข้าไปเลยว่างั้นเถอะนะคะถ้าเป็นอึ่งอ่างก็แค่ตกใจแต่ถ้าเป็นงูโดยเฉพาะงูตัวเล็กๆเนี่ยนะคะที่มันเหมือนหลอดน่ะนั่นน่ะอันตรายนั่นน่ะกัดตายนะคะพี่น้องค่ะเขาเรียกงูอะไรไม่แน่ใจสวัสดีค่ะคุณน้อง
3: สวัสดีค่ะสบายดีนะคะ
0: จ้าสบายดีจ้า
3: ขอให้พระเจ้าคุ้มครองแล้วก็ให้มีโชคมีลาภเยอะๆนะคะ
0: จ้าคุณน้องก็เช่นกันนะคะ
3: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณน้องนี่ก็หายไปนานเนาะฟังรายการเราอยู่นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทนานาจำปาทองนะคะสูตรสองเกลือมหัศจรรย์ที่นันทาว่าเนี่ยนะคะไปใช้ตอนนี้ฝนกำลังตกโอ้โหเทวดารดน้ำให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดสูตรสองเกลือเนี่ยบรรดาวของนันทาตอนนี้นะคะใบอ่อนก็แตก ดอกนี่ก็เพียบเลยถ้าเอาดอกมะนาวมาทำพานไหว้พระไหว้ครูนี่นะคะโอ้โหไม่ต้องไปเก็บดอกรักเลยเพราะว่ามันดอกมันจะดกมากแล้วเวลามันติดลูกเนี่ยนะคะโอ้โหนะคะเป็นลูกมะเขือพวงเลยโอ้โหละมอดหมดทำไมมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นถ้ามันติดทีนึงเนี่ยนะคะถ้ามันไม่หลุดไม่ร่วงเลยเนี่ยนะคะพี่น้องคะมันน่าจะเหมือนมะนาวพวงซึ่งมันคือมะนาวตาเหติหรือว่าไตเหตินะคะมะนาวที่มันไม่มีเม็ดน่ะไม่มีเมล็ดนะว่างั้นเถอะแต่ถ้ามะนาวแม่ลูกดกของจันทานะนะช่อนึงอะประมาณ20ลูกก็โอ้โหห้อยเป็นดอกไม้เลยสวยมากนะคะสวยจนกระรอกกระแตนี่นะคะวิ่งเอาหางปิดหน้าไปเลยโอ้โหไม่อยากจะมองอะเยอะจัดกินไม่ไหวสูตรสองเกลือนี่ไปใช้ซะให้ได้เชียวนะคะพี่น้องคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในนาข้าวเนี่ยนะโอ้โหใช้สูตรสองเกลือที่กอมันจะใหญ่เมล็ดเนี่ยในรวงข้าวเนี่ยมันจะยาวแล้วเม็ดข้าวเยอะมากเลยจะทำให้น้ำหนักดีนะคะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดต้องใช้ไข่ตัวสารควบคู่นะคะเพราะว่าเมื่อเขาเจริญเติบโตหรือต้นมันใหญ่ต้นมันรวงมันเยอะเนี่ยมันมีโอกาสล้มเพราะมันหนักไงไข่ตัวซานจะทำให้ต้นข้าวของท่านนี่แข็งแรงล้มยากนะคะน้ำหนักดีความชื้นน้อยโอ้โหแล้วก็บอกเลยนะคะไม่ได้ใช้ดีเฉพาะนาข้าวนะคะอ้อยมันสำปะหลังยางพาราข้าวโพดพืชผักสวนครัวพืชลงหัวเนี่ยใช้ได้หมดใครที่ไปฉีดกล้วยเนี่ยบอกเลยหน่อนี่ออกพอๆกับดอไม้เลยนะขายหน่อกล้วยเนี่ยรวยกว่าขายเครือกล้วยอีกอ่ะไม่ซื้อไม่หาไม่ได้ว่าอะไรนะคะซื้อครบ500บาทเนี่ยนะคะโอนเงินมาก่อนจะขอแถมเป็นปุ๋ยก็ได้แต่ถ้าซื้อครบ 1,000 บาทเนี่ยจะโอนหรือไม่โอนได้ของแถม1ชิ้นนะคะถ้าขอเป็นปุ๋ยนี่ก็ได้ไปเลยปุ๋ย1ซองไคโตซาน1ขวดโอนเงินด้วยก็จะกลายเป็นกวนอิน2ซองไคโตซาน2ขวดคือของแถมเนี่ยจะคูณ2ทันทีนะคะถ้าซื้อครบ 1,000 บาทพร้อมกับอาการโอนเงินจบยังจันทายังอันนี้ผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานี่ขนาดเจ้าแรกนะเนี่ยนะคะไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะของคุณหมอณรงค์เนี่ยอย่าลืมนะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเนี่ยนะคะเคี่ยงเสียมเจงช่วยกันได้เดินนี่ป้อเชียบางคนกินทั้งเคี่ยงกินทั้งป้อนะคะไอ้4ขาเนี่ยนะบวกขาของเราอีก2เป็น6ตอนนี้เป็นไงเดิน2ขาได้เดินสบายนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกัน3บ้าน8บ้านนี่ได้สบายใจนะคะเพราะว่าพละกำลังดีนะเคี่ยงเสียมป้อก็ไปดูแลเรื่องของเส้นเอ็นกระดูกแล้วก็ต่อมลูกหมากนะของเพศชายส่วนกาแฟนะคะเรามีหลากหลายให้ท่านเลือกเลยถ้าชอบเรื่องของระบบขับถ่ายอู้ระบบขับถ่ายไม่ค่อยจะดีเลยเนี่ยมีอะไรมากินมั้ยมีนะคะนอกจากกาแฟนะเราก็ยังมีผงผักผงสับปะรดหรือว่าใครที่โอ้โหตัวนี้ว่าจันทาผิวป้าเนี่ยแห้งๆอย่าไปเรียกป้าสิมันก็แห้งแต่คำว่าป้าแล้ว มาแค่อายุเราเยอะแค่นั้นเองนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะเราต้องแต่งตึงให้เด็กๆดูนะเด็กบางคนใน30 40นี่นะรอยตีนกาหางตานี่เพียบเลยนะเรานี่50 60แล้วเนี่ยยังตึงยังเต่งอยู่เลยนะเขาเรียกว่าน้ำชงผิวสวยนะใครอยากจะได้ผิวขาวออร่าก็ต้องสั่งคอลลาเจน SD มาแต่ถ้าเป็นคอลลาเจนธรรมดานี่นะคะก็จะช่วยเรื่องของผิวกระจ่างใสผิวชุ่มชื้นเสริมสร้างกระดูกผมเล็บนะคะต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเรามีทั้งบลูฮาวายมีส้มแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็ลิ้นจี่น้ำชงผิวสวยเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นน้ำตาลไขมันทรานใน 0% ชงก็ง่ายดื่มก็อร่อยดื่มได้ทุกวันวันละซองนะคะมีวิตามินซีสูงนะคะวิตามินซีเนี่ยมันจะช่วยในการดูดซึมของคอลลาเจนนะคะดูดซึมไวเนี่ยดีต่อใจสักขนาดนี้ลองไหมล่ะ1กล่องเนี่ยมี10ซองราคา250บาทไม่ว่าจะเป็นผงผักผงสับปะรดคอลลาเจนนะถ้าซื้อแบบ3กล่องเนี่ยจาก750บาทเหลือเพียง650บาทเท่านั้นเองนะคะอยากสวยอยากดูดีนะคะไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่ให้เขา แค่ป้านี่ก็ไม่ก็เจ็บใจพอแล้วเรียกยายอายุยังไม่ไปถึงยายเลยโอ้โหเรียกยายยายจันทาไปไหนล่ะเนี่ยเคืองนะคะตอนนี้ก็เลยเบิกคอลลาเจนคุณตะวันทุกรถเลยเดี๋ยวจะตึงให้เด็กมาดูนะคะอ่ะขนาดบรรจุอย่าลืมนะคะกล่องนึงเนี่ยมี10ซองนะคะซองละ15กรัมนะสำหรับคอลลาเจนของสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นมาคุยกันถึงเบอร์โทรศัพท์ของคุณตะวันบ้างนะคะเดี๋ยวจะบอกโอ้โหเวลาเข้ารายการเนี่ยเบอร์ฉันจะบอกครั้งเดียวอุ้ยก็เบอร์มันไม่สวยอะเนาะครั้งเดียวนี่เขาก็จำแล้ว ว่าเบอร์มันไม่สวยไง0818534139ส่วนเบอร์สวยๆอย่างเจนทาเนี่ยบอกซ้ำบอกซากนะคะมันคอยจะสลับกันว่าไม่เข้าใจเหมือนกันลองดูซิว่ามันสวยไหม0812801939 0812801939แต่ถ้าใครอยากจะคุมหิวนะคะอยากจะลดความอยากอาหารทำให้เราไม่กินจุกไม่กินจิกอิ่มนานนะคะโอ้โหไปยับยั้งการดูดซึมแป้งแล้วก็โดยเฉพาะแป้งที่เกิดจากกินข้าวขาวเนี่ยบางคนกินข้าวขาวเนี่ยมันอร่อยเนาะข้าวขาวเนี่ยกินเป็นจานน่ะยังไม่ก็อยากจะอิ่มเลยไอ้ข้าวขาวเนี่ยมันไม่มีจมูกข้าวไม่มีเส้นใยทั้งสิ้นนะคะพี่น้องขามันมีแต่แป้งแล้วมันสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เร็วมากเพราะฉะนั้นคนที่มีคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยถ้าอยากจะกินข้าวขาวเมื่อท่านกินอาหารเนี่ยให้กินผักก่อนผักมันที่มันมีใบเยอะๆอ่ะก็ผักอันนั้นถ้าใบเยอะๆจนท้ามันก็ต้องเป็นชะอมมาเลยมันมีใบเยอะก็เจ๊งแต่ว่าใบมันเล็กนะคะมันซึมมันไปดักจับแป้งไขมันน้ำตาลอะไรไม่ได้เท่าไหร่หรอกนะคะใบใหญ่ๆหน่อยสิอย่างคะน้าอย่างนี้ตำลึงอย่างนี้นะคะผักบุ้งหรือว่าผักขูมแหมพอว่าจันทาพลาดหน่อยเดียวอย่างเมื่อวานนี่แม่พอบอกว่าแกหน่อยอุ้ยถูกอกถูกใจฉันจะเอารูปจะปัจจุบันก็ไปดูไลน์สิปัจจุบันน่ะนะคะเบอร์โทรศัพท์ของจันทรานี่เป็น ID ไลน์นะถ้าใครที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทึกเบอร์ของจันทราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่ชื่อไปด้วยนะจันทราเนี่ยไลน์มันจะขึ้นเลยนะคะลายที่ขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่2ลายถ้าลายที่มันเป็นใส่เสื้อสีเขียวสีส้มอันนั้นน่ะทิ้งไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นลายที่จันทราไม่ใช้แล้วนะส่วนลายที่ใช้ตามปัจจุบันนี้มันจะเป็นรูปจากการเต้นแอโรบิกนะคะเพราะว่าจันทราเป็นครูสอนแอโรบิกเนาะนะคะจะเป็นกระโปรงสีเขียวนะคะแล้วก็ว่าเป็นอันนั้นมันจะเป็นภาพพื้นหลังถ้าพื้นด้านมันจะเป็นกระโปรงสีดำๆสวยซะไม่มีอ่ะเราบอกแล้วความสวยเอามาแก้พอใช้นะคะนั่นรูปปัจจุบันแน่นอนนะคะส่วนปฏิทินปี70นี้จะเป็นรูปภาพที่จันทาเริ่มเข้ามาเป็นนักจัดรายการนะคะจะได้ดูตอนที่มันอ้อเนี่ยมันก็ไม่เชิงอ้อ

0: นะคะเรื่องของกาแฟคุยต่อนะคะกาแฟเพียวเฮิร์บคอฟฟี่โกเนี่ยนะคะเป็นกาแฟคุมหิวมีความหอมแสนจะอร่อยนะคะมีใยอาหารสูงแต่แคลอรี่ต่ำตัวครีมเทียมเนี่ยทำมาจากน้ำมันรำข้าวแล้วก็มีสารทดแทนความหวานมีผงไซเรียมฮัทนะคะหอมมากเลยคุณตะวันเข้าอะไรมาให้ดมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเจ้านายเข้ารายการเนี่ยนะคะต้องขออนุญาตออกไปชิมหน่อยขออ๋อคุณตะวันเขาชงกาแฟเขียวมาให้นะคะให้ไม่ได้ให้ฉันเอ้ยไม่ได้ให้จันทานะคะเขาให้ตัวเขาเองบอกนี่จันทาแกลองดมสิเนี่ยหอมตัวกาแฟดำนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายนะน้ำตาลแต่ถ้าเป็นกาแฟเขียวเนี่ยโอ้โหคนที่รักสุขภาพต้องชงดื่มซะให้ได้เชียดูแลเรื่องของน้ำตาลได้ด้วยนะคนที่รักสุขภาพหรือคนที่ทานเจเนี่ยดื่มนะคะโอ้โหคุณตะวันเนี่ยเดี๋ยวนี้น้ำตุงน้ำตาลนะไม่ต้องไปคุมไปเคิมหรอกนะคะ70 80เองนะเมื่อไหร่จะขึ้นเป็น100ก็ไม่รู้ เลข3ตัวไม่ได้เจอเลยเจอแต่เลข2ตัวนะคะดีมากๆนี่ยิ่งพอไปกินกาแฟเขียวเข้าไปด้วยอย่างนี้นะโอ้โหยังต้องเตือนคุณตะวันเลยนะระวังมันจะต่ำเนอะเจ้านายเนอะเก้าอี้นี่มันจะล้มเลยนะไม่ใช่ถูกขาไม่ได้ถูกเลื่อยขาหรอก พูดแล้วนี่นะคะเดี๋ยวก็จะต้องเข้ารายการเนาะนินทาสักขนาดเนี้ยอยู่ไม่ไหวล็อกเชื่อเหอะ
1: มาตั้งนานแล้วกินกาแฟอยู
0: ่
1: กินกาแฟเขียวอยู
0: ่เหรอ
1: หอมไหมล่ะหอมไหมล่ะ
0: มาดี
1: เบิ
0: กสักลังนึงได้ปะ
1: หมดแล้ว
0: อ้าวเหร
1: อถ้าตั้งทาจะเบิกหมดเลยแต่ถ้าเกิดพี่น้องพี่น้องเกษตรกรซื้อหรือพวกเราซื้อมีขาย
0: มันเนี่ยความรักเนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องให้เท่ากันนะ เออเบอร์แค่ห่อเดียวไอ้ที่ขอลังเนี่ยจะเอาลังไปขายเพราะว่าลังมันใหญ่นะคะพี่น้องคะแล้วกาแฟเขียวก็บอกเลยหอมจริงๆตอนนี้จัดรายการเริ่มจะคุยไม่รู้เรื่องละ เพราะกาแฟมันจะเริ่มทำลายสมาธินะคะแม
1: ่ก็วันนี้มีคนสั่งไป3ห่อนะนครสวรรค์นี่วันนี้6ห่อเลยนะ
0: คอลล
1: าเจนอีก3กล่อง
0: อ้าวเดี๋ยวรอฟังพี่วรรัตน์ก่อนไม่แน่นะ
1: คือ3กล่องเนี่ย 1,050 บาท
0: จ้าสวัสดีครับพี่วรรัตน
2: ์จ้าเอารูทีน1จ้าร
0: ูทีน1 300พี่อะไรอีกคะ
2: เอาพี่นรก1
0: นรกเฉยๆนะพี่นะ
2: จ้านรก1แล้วก็เอาน้ำพริกนรกบรรดาอีก1
0: นรก1นรกแมง1จะเป็น600พอดีเลยพี่
2: แล้วก็เอาบัวหิมะ
0: กี่ก้อน4ก้อน180ค่ะ
2: แล้วก็เอาสับปะรด
0: สับปะรด250
2: จ
1: ้ะใช้บัวหิมะ
0: พี่ใช้บัวหิมะแล้วดีไหมพี่ยังไม่เคยใช้
2: ค่ะโอ้โหอ
0: ัน
2: น
0: ี้
2: จะซ
0: ื้
2: อไปให้พี่เขยด้วยที่บอกอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อแฟนใช้แล้ว
2: ทิ้งเลยแล้วก็เลยเอาไปให้พี่สาวให้พี่เขยใช้พี่เขยก็บอกว่าใช้ดีก็เลยจะตักแม่เขาเน
0: ี
2: ่ย
0: นอนหลับสบายเลยสิเพ่ไม่มีใครยุกยุกยิกยิก
2: ใช่
0: รูทีน301นรกกับนรกแมงดา2เป็น300บัวหิมะ180 4ก้อนสับปะรด250เป็น 1,030 รับของแถมเป็นอะไรดีคะ
2: ปุ๋ยมาจ
0: ้
2: ะ
0: ปุ๋ยนะโอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคุณตะวันบัวหิมะของคุณเองจริงๆนะเป็นสบู่สมุนไพรนะคะซีกลั่นมันจะดูแลเรื่องของผิวกายอาการคันอ่ะคันจากที่แบบว่าอาจจะแพ้นะคะแพ้อากาศอย่างเงี้ยอากาศมันไม่ได้บริสุทธิ์นะนะคะแพ้จากที่เราไปเข้าไร่เข้านาเข้าสวนเนี่ยเจอมันแรงบ้างเจอโผล่อะไรจากใบไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดับกลิ่นโดยเฉพาะกลิ่นแก่เนี่ย
1: เข้ามาเนี่ยจับไปก่อนจันทากินกาแฟก่อนก็บอกกินเวลาดื่มกาแฟค่อยๆดื่มก็จะดื่มไปสัก10นาทีท่านจันทาจัดรายการไปก่อนคือดื่มเยอะเย้ยนะ
0: มันจะดีหรือ
1: ถ้าเบิกซองเดียวเนี่ยมีถ้าเบิกห่อนึงไม่มีสำหรับจันทา
0: ตอนนี้ดีนะเนี่ยจะใช้ยาสีฟันอมรทิพย์แคปสมายฟันแข็งแรงนี่กัดกระโดดกระโดดยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
1: ไม่น่าละกัดขาก็อีจะขาดอยู่แล้วเนี่ยสวัสดีท่านผู้ฟัง
0: ที่มาแล้วคุณตะวัน
1: จ้าสวัสดีท่านผู้ฟังก่อนเนา
0: ะ
1: ที่เข้ามาแจมเนี่ยคืออย่างนี้ครับวันนี้มีเรื่องของหลายคนเป็นเอ๊ะฉันเป็นไข้หวัดใหญ่หรือฉันเป็นโควิดเฮ้ยหรือฉันเป็นไข้หวัดหรือฉันจะเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยต้องให้ผู้รู้เลยจันทานี่ก็รู้ทุกเรื่อง

0: คุณก็ขยาย iPad ใหญ่ดิความรู้อันนี้มันมาจากรอบโต๊ะนะคุณตะวัน
1: คือบางคนแยกไม่ออก
0: แยกไม่ออกใช่ไหมโอ้ยง่ายเดียวเดียวที่แยกให้ฟ้า
1: จันทาแยกไปก่อนกินกาแฟเขียวก่อน
0: แล้วมาแยกกันให้มันชัดๆหรือว่าให้มันซัดๆเลยนะคะว่าภูมิแพ้ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดเนี่ยมันต่างกันตรงไหนถ้าภูมิแพ้เนี่ยอาการตอบสนองของร่างกายที่ไวต่อสารภูมิแพ้ก็คือจะมีอาการจามฮัชช่อยเนี่ยน้ำตาไหลนะคะคันตาคันคัดจมูกนะอาจจะมีน้ำมูกผื่นแพ้อันเนี้ยมันจะเป็นอาการของภูมิแพ้มาขออนุญาตรับสายก่อนนะคะกินกาแฟไม่พอทิ้งภาระไว้ให้เราอีกสวัสดีครับพี่พยุง
2: มีตังค์อยู่300ได้บัวขี่เหลือบัวหิมะกี่ก้อนคะ
0: 300นะคะแต่บัวหิมะเนี่ยมันก้อนละ45ก็จะได้ไปเดี๋ยวนะ
2: ค่าส่งนะคะพร้อมค่าส่งนะคะ
0: เดี๋ยวสิพี่3ในค่าส่งใน300ด้วยใน300เนี่ยหรออย่างนั้นก็250นะคะบัวหิมะก้อนละ45ก็จะได้ไป5 ก้อนเดี๋ยวนะ5ก้อนคูณ45นะคะก็225ต้องเอาไป6ก้อนแล้วแหละพี่6คูณมันจะ500เป๊ะเป็นไปไม่ได้หรอกพี่520ไม่ใช่320พูดผิด
2: 320ก็ได้ค่ะ
0: โอเค
2: จะมาให้ลูกค้ายังให้ลูกค
0: ้
2: า
0: สรุปแล้วสบู่บัวหิมะ6ก้อนค่าส่งอีก50นะค่าส่งนี่เท่ากับสบู่1ก้อนเลยแล้วเนี่ยพี่พยุง
2: ไม่เป็นไรจ้ะ
0: โอเคได้ค่ะจัดให้
2: 320นะคะ
0: จ้าอ่ะนะคะประหยัดมากๆแล้วมาถ้าเกิดเป็นไข้หวัดล่ะเมื่อกี้ที่ภูมิแพ้นะถ้าไข้หวัดเนี่ยมันจะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกใสๆนะคะไหลไอมีเสมหะจามเจ็บคอเสียงแหบและอาจจะมีไข้ต่ำร่วมกับปวดหัวนี่คืออาการของไข้หวัดนะคะแต่ถ้าไข้หวัดไงแล้วก็โอ้โหมีไข้สูงหลายวันเลยปวดหัวปวดกล้ามเนื้อไอแห้งจามเจ็บคออาจจะมีน้ำมูกหรือไม่มีก็ได้แต่อาการไข้สูงนี่เป็นหลายวันแล้วก็ปวดโอ้โจันทาเป็นมาแล้วนะคะปวดไม่ดันกระดูกอะนะคะปวดสักประมาณครึ่งเดือนน่ะนี่คืออาการของไข้หวัดใหญ่แต่ถ้าเป็นโควิด19เนี่ยนะคะโควิด19อะไรเนี่ยนะจะมีอาการหนาวปวดเนื้อตัวนะคะมีไข้คอแห้งคันคอมีน้ำมูกคัดจมูกนี่คืออาการของโควิดซึ่งตอนนี้นะคะมันไม่อันตรายแล้วมันเป็นไข้เขาเรียกว่าอะไรไข้ประจำถิ่นเน
1: า
0: ะ
1: เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว
0: เหรอ
1: คือเรามีภูมิต้านทานแล้วนะครับหลายท่านที่เป็นโควิดมาก่อนเนี่ยมันก็จะสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองเวลาเป็นเนี่ยก็จะหายง่ายทีนี้ท่านผู้ฟังครับแยกให้ชัดเจนจุดเด่นๆถ้าเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผื่นขึ้นคัดจมูกนะครับจามอะไรพวกนี้เรียกว่าภูมิแพ้แต่ถ้าไข้หวัดธรรมดาเนี่ยจะคัดจมูกจามเหมือนกันแต่มีไข้ต่ำๆนะ
0: จิ้งดีดขาวนี่น่าจะเป็นภูมิแพ
1: ้
0: นะคุณรู้ป่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: คุณจิ้งดีดขาวเนี่ย
1: ใช่
0: จิ้งดีดขาววงเทวันฮอตเชย อยากรู้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณตะวัน
1: เดี๋ยวได้พักฉีดเดี๋ยวได้พักฉีดปุ๋ยสามวัน
0: งั้นคุณจัดไปเถอะ
1: เดี๋ยวได้พักฉีดปุ๋ยสามวันดูแล้วเนี่ยนะทีนี้ถ้าไข้หวัดธรรมดาเนี่ยก็จะมีไข้ต่ำๆแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยอันตรายไข้จะสูงหลายวันละ 3-4 วันกินยาอย่างไรก็ไม่หายปวดเมื่อยเนื้อตัวถ้าไข้หวัดธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ปวดเมื่อยหรอกถ้าปวดเมื่อยแบบเหมือนตัวมันจะขาดเลยอ่ะนะจันทาเคยเป็นนะเหมือนกับกระดูกมันจะหลุดออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าเป็นไรจันทามันปวดเมื่อยเนื้อตัวเนี่ยไข้หวัดใหญ่แล้วก็คุณจันทาก็กลัวเข็มไม่ฉีดวัคซีนจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เขามีวัคซีนฉีดป้องกันนะผมฉีดทุกปีนะอันนี้แล้วแต่นะครับทีนี้โควิดล่ะนะอันนี้ผมจะพูดไฮไลท์ให้ฟังนะครับถ้าภูมิแพ้ก็จะมีผื่นขึ้นนะมีน้ำมูกไหลนะส่วนใหญ่จะมีน้ำมูกไหลคัดจมูกไอจามอย่างนี้ตลอดเรียกว่าภูมิแพ้เราก็ต้องไปหาสาเหตุว่าเราแพ้อะไรแพ้อากาศแพ้อาหารนะแพ้ฝุ่นละออง อันนี้เราต้องหาสาเหตุบางคนแพ้อาหารทะเลบางคนแพ้กุ้งบางคนแพ้ปลาหมึกแต่ที่ไม่แพ้เลยคือจันทาแกไม่แพ้สักอย่างนะเรื่องจริงเลยนะโดยเฉพาะปลาล่าเนี่ยโอ้โหแพ้ช้อนเลยล่ะ
0: เวลาไปบ้านใครคุณตะวันก็ให้เวลามีปลาเน
1: า
0: ะปลาขึ้นมาเนี่ยก็ให้ช้อนมานี่เครื่องเครื่องนะครับเพราะช้อนตักข้าวได้น้อยก็ชีวิตนี้เกิดมาเพื่อกินแต่เราก็ต้องกินแบบต้องรู้ลิมิตของตัวเองนะคุณตะวัน
1: ใช่
0: ได้ถ้ากินมากเนี่ยนะคะอะไรเนี่ยถ้าเราเดินไม่ใช่เดินทางสายกลางเนี่ยมันจะอันตรายเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสได้กินอีกจ้ะ
1: อ่ะมาภูมิแพ้ไฮไลท์มีผื่นขึ้นนะหลายคนบอกเนี่ยฉันกินสมุนไพรแล้วมันแพ้หรือเปล่านะถ้ามันแพ้มันจะต้องมีผื่นขึ้นหายใจลำบากอึดอัดน้ำมูกไหลนี่เขาเรียกว่าโรคแพ้อาหารแพ้อากาศหรือภูมิแพ้นะครับถ้าไข้หวัดธรรมดาเขาเรียกไข้หวัดธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีไข้ต่ำๆมีปวดหัวร่วมเจ็บคอนิดหน่อยไอ2-3 วันก็หายแต่ถ้าไข้หวัดใหญ่นี่โอ้โห3วัน5วันถึงปวดเมื่อยเนื้อตัวมีไข้สูงตลอดกินยาแล้วก็ไม่หายอันนี้ต้องระวังในไข้หวัดใหญ่นี่นะครับแล้วก็ถ้าโควิดจะแตกต่างเลยโควิดเนี่ยอาการจะเหมือนพวกนี้หมดแต่ยกเว้นถ้าโควิดจะหนาวนะมันจะมีอาการหนาวแล้วก็เจ็บคอกินอะไรไม่ค่อยได้นะคันคอแสบคอนะปวดด้วยเนื้อตัวเหมือนไข้โควิดนี่เหมือนไข้หวัดใหญ่เลยแต่โควิดจะเติมเนื้อมันหนาวนะครับมันมีอาการหนาวแล้วก็ถ้าวัดไตนี้ก็วัดออกซิเจนมันจะต่ำมีไข้เจ็บคอคันคอแต่โควิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเจ็บคอกินอะไรไม่ได้มีไข้ต่ำๆอาการหนาวนะนี่คือโควิดนะครับอ่ะแยกให้ออกนะ 3-4 โรคนี้ตอนนี้มีหลายท่านเนาะซื้อผ้าทลายโจรไปถามว่าพูดทำไมล่ะอ๋อประกันไว้เพราะช่วงนี้โควิดเยอะมากเลยโดยเฉพาะใครที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครติดโควิดเยอะมากเพราะฉะนั้นท่านใดก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านมีอาการ4อย่างเนี่ยท่านต้องแยกให้ออกถ้าไม่มั่นใจไม่แนะนำให้ไปซื้อยากินเองนะไปหาหมอครับนะไปหาหมอซะแล้วท่านก็จะปลอดภัยแต่ถ้าท่านไปหาหมอแล้วเนี่ยปรากฏว่าตอนไปหาหมอเนี่ยต้องไปแจ้งให้ถูกนะว่าเรามีอาการอย่างไรบางทีเขาไม่ให้เข้าไปตัวเขาเรียกว่าไปปนกับคนไข้คนอื่นเขาถ้าเรามีการไอจามมีไข้สูงต้องบอกเขานะ
0: จ้
1: ะทีนี้มาหลายท่าน
0: เพราะหมอเนี่ยเขาไม่รู้นะคุณตะวัน
1: ว่า
0: ตอนที่จันทาเคยไปท่านคนกลัวหมอเลยใช่ไห
1: ม
0: พอไปนั่งปุ๊บหมอถามเป็นอะไรปวดท้องทั้งที่ปวดหัวแทบแตก
1: นั่นแหละจันทาแล้วก็ให้ยามาแกก็หายนะ
0: มันใช่โรคอุปทานไหมเนี่ยแต่ว่าบอกว่าตนเราตัวเราเป็นหมอที่ดีที่สุดจริงก็ไม่ใช่นะเห็นไหมตัวหมอแต่หมอจริงๆยังไม่รู้เลยว่าเราปวดหัวทั้งที่
1: ให้ยาแก้ปวดท้องมาแก้หายคือได้ข่าวว่าจันทาตัวเล็กเนี่ยเป็นไรก็แล้วแต่ขอให้ไปหาหมอหายเลย
0: หาย
1: เขาฉีดน้ำธรรมดาให้นะ
0: ก็หายก็กลัวหมอไง
1: ก็กลัวหมอ
0: ใช่
1: นะคนอื่นเป็นหรือไม่รู้แต่จันทาเป็นตอนนี้แกก็ยังเป็นอยู่นะ
0: จ
1: ้ะแต่บอกว่าจะไปโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าไปซื้อของโรงพยาบาลแกไปเลยนะ
0: แน่นอน
1: ถ้าไปตลาดนัดโรงพยาบาลแกไป
0: รีบสตาร์ทเครื่องรอเลย
1: ถ้าบอกไปหาหมอเนี่ยเก็บไม่ไป
0: บอกเดี๋ยวพาไปซื้อของที่โรงพยาบาลโอ้โหของที่ขายในโรงพยาบาลในคุณตะวันมันน่าจะแบบดีอ่ะถ้าไม่ดีจะโรงพยาบาลเขาจะให้ขายได้ยังไงใช่ไหม
1: มีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปเจาะเลือดครับแล้วปรากฏว่าคือเจาะแล้วมันไม่เจอเส้นเลือดนะ
0: จ
1: ้าก็ต้องเจาะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแกกลับบ้านเลยแกไม่เจาะเราเคยพบหมอ
0: ตายไปตาย
1: หมอเจาะแล้วไม่เจอมันไม่มีเลือดอ่ะหมอบอกโอ้โหแล้วถ้าไม่มีผลเลือดมันแล้วผมจะตรวจยังไงผลสุดท้ายก็ต้องให้หมอเขียนใบสั่งเจาะเลือดใหม่แล้วก็ต้องไปหาคนเฉพาะที่มันเก่งๆเจาะเลือดเลยนะอันนี้ก็ต้องหา
0: วิธีการแต่มันเรื่องจริงนะคุณตะวันยิ่งเรากลัวเท่าไหร่เส้นเลือดมันหดนะ
1: หดหาเลือดไม่เจอเลือดหายไปทั้งตัวอ
0: ่
1: ะหลายคนโทรศัพท์มาปรึกษาเป็นความดันสูงกินสมุนไพรอะไรนะความดันสูงเนี่ยอันตรายนะเรียกว่าภัยมืดแล้วหลายคนเป็นนะครับวันนี้ก็มาความรู้แบบสบายๆนะความดันสูงเนี่ยสิ่งที่เขากินกันแบบประจำเลยคือกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบเนี่ยลดเรื่องของช่วยลดความดันได้เลยนะเพราะนั้น เรามีกระเจี๊ยบผสมกล้วยบดเพราะนั้นใครที่มีความดันสูงนะครับท่านต้มกระเจี๊ยบกินเองนะทีนี้ถ้าเกิดน้ำตาลสูงด้วยความดันสูงด้วยเอาสมุนไพรพื้นบ้านที่เรามีอยู่เนี่ยหลายคนพอจะซื้อบอกสตังค์ไม่ค่อยมีผมก็เลยแนะนำอ่ะคุณไปทำสมุนไพรดื่มเองนะครับเช่นที่คุณธนาเขาบอกนะลูกใบหม่อนใครที่มีน้ำตาลสูงคุณก็เอาใบหม่อนนะครับผสมกับใบเตยที่ผมเคยบอกไปเนาะอันนี้บอกอากาศก็ได้ท่านไปทำกินเองผมไม่ได้ทำจัดจำหน่ายใบหม่อนเนี่ยเวลาท่านเอามาต้มกินสักสามใบนะครับไม่ใช่ใบแก่นะใบกลางๆไม่ใช่ใบอ่อนเต็มที่ใบอ่อนก็เด็ดจะไปทำกับข้าวกินใบที่สองใบที่สามแล้วก็ไปผึ่งลมอันนี้ตำราแพทย์แผนไทยเลยนะที่เรา
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: โน่ไลน
5: ์07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
10: ๆขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
13: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงปมพนักงานสอบสวน DSI ข่มขู่พยานคดีหัวสว.และพิพัฒน์ย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวคดีหัวสว.สักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดย
15: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
16: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
17: เสียวอะไรหรอครับ
16: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
17: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
16: โหดีจังเลยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
20: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
19: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: สนับสนุนโดย
15: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานในคดีหัวสว.ว่าเรื่องนี้มีผู้มาร้องเรียนซึ่งกระทรวงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการและให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบในรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางปากกับคำให้การส่วนกรณีที่ DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในคดีหัวสว.เพื่อประกอบในสำนวนอ้างยี่และฟอกเงินนั้นคงต้องรอคำวินิจฉัยและขั้นตอนของกกต.ที่มีการยื่นคำร้องไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจากนั้นทาง DSI ก็จะต้องดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องนี้คงต้องทำควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ร้องว่าพนักงานสอบสวนของ DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พิพัฒน์ชี้พรรคการเมืองไม่เกี่ยวหัวสว.ย้ำไม่กังวลหากฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังกกต.มีมติส่งสารคดีหัวสว .77 รายคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
21: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติส่งผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาพิจารณาจำนวน77รายโดยไม่มีกรรมการบริหารพรรคหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคภูมิใจไทยอยู่ในกลุ่มดังกล่าวเมื่อถามว่ามีความโล่งใจขึ้นหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.และมีการแบ่งแยกชัดเจนขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงโดยตลอดว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอีกทั้งพรรคการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในส่วนนี้ได้จึงต้องมีการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับสื่อมวลชนทราบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มสว.ดังกล่าวอาจเป็นฐานของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดนายพิพัฒน์ระบุว่าในฐานะของคนการเมืองย่อมมีเพื่อนฝูงและเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ปฏิเสธว่าอาจรู้จักกันแต่ยืนยันว่าไม่สามารถเข้าไปให้การสนับสนุนในส่วนนี้ได้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเดินหน้าตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์กล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านและพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวสำหรับการพูดคุยกับนายวรจิตเรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากทราบมติกกต.นายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้พบกันแต่คาดว่าต้องมีการหารือกันขณะที่นายกรัฐมนตรีหลังจากกกต.มีมติได้เดินทางตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศเวียดนามแล้วส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องนี้ไปยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายพิพัฒน์ระบุว่าไม่กังวลหากมีการอภิปรายก็ต้องตอบข้อเท็จจริงขณะที่จะทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารประเทศได้อย่างราบรื่นมากขึ้นหรือไม่นั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าเรื่องนี้ควรสอบถามกับนายกรัฐมนตรีด้วยตนเองนิพิพลชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
22: ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น
0: พราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2533
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.จังหวัดลพบุรีดำเนินรายการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลพบุรีค่ะ
22: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
23: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
24: สวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงจากรายการรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีดำเนินรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ในระบบ AM คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลาประมาณ 12:00 น.ถึง 12:30 น.ของทุกวันอังคารสำหรับรายการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยค่ะ
25: การสร้างประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะทำให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตศูนย์กลางที่หลอมรวมผู้มีหัวใจมุ่งมั่นร่วมสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสานพลังอย่างยิ่งใหญ่ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนขับเคลื่อนสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมด้านประชาธิปไตยในทุกมิติด้วยความเสียสละสร้างชุมชนที่ไร้ซึ่งการทุจริตสร้างสังคมแห่งความสงบสุข
26: การซื้อเสียชื่อเสียงเราก็เห็นบ้างหลังจากมีสสปชตขึ้นมาเราก็มาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆเรื่องของการซื้อสินค้าเสียงเขารู้จักหน้าที่เขาแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจในจุดนี
27: ้ได้ผลเยอะนะทุกหมู่บ้านออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากเลยเกือบจะ 100% นะครับ
25: ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสสปชตที่มีความเข้มแข็งพร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ทุกพื้นที่ทุกชุมชนสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความผาสุกความกินดีอยู่ดีมีสุขของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างยั่งยืนตลอดไปรับชมเรื่องราวดีๆและติดตามข้อมูลข่าวสารสำคัญได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage สำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้งกกต.
28: สมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามในการเลือกตั้งอบต.จากคำถามที่ว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.มีอะไรบ้างในเรื่องนี้ขอตอบว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.มีดังนี้ 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 2ผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถึงวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.ใช้เขตอบต.สมาชิกสภาอบต.ใช้เขตหมู่บ้าน 4. สำหรับผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาสำหรับสมาชิกสภาอบต.ไม่ได้กำหนดวุฒิการศึกษาไว้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.กำหนดไว้ในพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา49มาตรา50ประกอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา47ทวิมาตรา58ทับ1โดยลักษณะต้องห้ามมีจำนวน26ข้อดังนี้ 1. ติดยาเสพติดให้โทษ 2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 3. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 4. เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามมาตรา39ข้อ1เป็นภิกษุสามเณรนักโทษหรือนักบวชข้อ 2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่หรือข้อ 4. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 5. อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 6. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 7. เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษ 8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการอันทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 9. เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 10. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 11. เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 12. เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ 13. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 14.เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 15. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ 16. อยู่ในระยะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 17. เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 18. ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่โดยได้พ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี 19. เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีมายังไม่ถึง5ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 20. อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา42หรือตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 22. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 23.เคยพ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพฤติการแสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 24. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการหรือมติคณะรัฐมนตรีอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 25. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอำนาจหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจหรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแก่ราชการและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง 26. ลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหมายเหตุมาตรา50ข้อ21มีผลใช้บังคับมิได้ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่5ทับ2566ลงวันที่3พฤษภาคม2566ว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562มาตรา50ข้อ21กล่าวว่าเคยถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรค1ดังนั้นท่านใดจะสมัครรับเลือกตั้งอย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของตนเองให้พร้อมก่อนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต.
1: แนวทางปฏิบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นดูแอนด์ล้นสิ่งใดทำได้ทำไม่ได้ตามกฎหมายเลือกตั้งการจัดโครงการหรือกิจกรรมจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะตามหน้าที่ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นอันถือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอำนาจของอปท.ทำได้จัดโครงการหรือกิจกรรมตามหน้าที่และอำนาจแต่ใช้ตำแหน่งหน้าที่นั้นกระทำการใดๆอันเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัครฝ่าฝืนมาตรา69ทำไม่ได้การมอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือมอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆเช่นช่วยเหลืออุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยและโรคระบาดซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอำนาจของอปท.ต้องใช้จ่ายงบประมาณของอปท.เป็นโครงการที่มีลักษณะบรรเทาทุกข์ทำได้
3: มอบเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือโดยสิ่งของนั้นไม่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท.ที่ต้องดำเนินการตามปกติไม่ได้ใช้งบประมาณจากอปท.ในการจัดหาสิ่งของนั้นขณะที่มอบของมีการจูงใจให้ลงคะแนนให้ตนเองหรือผู้สมัครอื่นทำไม่ได้การไปร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ไปร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ชุมชนหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นจัดไปมอบวุฒิบัตรแก่ประชาชนไปเป็นประธานเปิดงานโครงการมอบของที่ระลึกแก่วิทยากรซึ่งเป็นการทำภารกิจในอำนาจหน้าที่ตามปกติเท่าที่จำเป็นทำได้ไปร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์แต่กระทำการหาเสียงเลือกตั้งและกระทำการฝ่าฝืนมาตรา65หรือมาตรา69ในขณะที่ร่วมกิจกรรมโครงการนั้นๆทำไม่ได้การอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะเป็นการบรรเทาทุกข์จากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติสาธารณะโครงการหรือกิจกรรมที่ทำต่อเนื่องเป็นปกติเช่นงานประเพณีลอยกระทงสงกรานต์เป็นต้นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการทำได้อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหม่ที่มีลักษณะตามมาตรา65วรรคหนึ่งภายใน90วันก่อนครบวาระดำรงตำแหน่งหรือก่อนลาออกการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นให้ดำเนินการได้ตามมาตรา65วรรค2แต่มีเจตนาหรือมีการกระทำฝ่าฝืนมาตรา65วรรค1และมาตรา69ทำไม่ได้การหาเสียงเสนอนโยบายหาเสียงโดยประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอำนาจหน้าที่และอำนาจของอปท.ตามพ.ร.บ.จัดตั้งวิธีการใช้จ่ายงบอปท.ทำได้หาเสียงนโยบายนอกเหนืออำนาจเช่นนายกเทศมนตรีหาเสียงเสนอนโยบายจะจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในงานศพส่งถึงที่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังหรือทราบถึงข้อความดังกล่าวย่อมต้องเข้าใจว่าหากได้รับเลือกตั้งจะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศพมาช่วยชาวบ้านฟรีใบแดงทำไม่ได้การหาเสียงหาเสียงโดยนำภาพบิดาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกอบต.มาขึ้นคู่กับผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือป้ายหาเสียงสามารถกระทำได้แต่ต้องได้รับความยินยอมและไม่มีการกระทำฝ่าฝืนมาตรา65หาเสียงโดยใช้ตำแหน่งเดิมเช่นนายกกกำนันขอซึ่งเป็นคำสรรพนามที่มักใช้เรียกขานสามารถทำได้หากเคยดำรงตำแหน่งจริงแต่ควรมีคำนำหน้าว่าอดีตเพื่อให้เกิดความชัดเจนในคุณสมบัติของผู้สมัครทำได้ผู้มีสิทธิ์ในการช่วยหาเสียงสามีภรรยาบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายช่วยหาเสียงได้ไม่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยหาเสียงได้แต่ต้องไม่ฝ่าฝืนมาตรา34และมาตรา69และคำนึงถึงวินัยที่หน่วยงานของเจ้าหน้าที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ทำได้ผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งช่วยหาเสียงไม่ได้เพราะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งคนต่างด้าวช่วยหาเสียงไม่ได้ผู้ที่ไม่ได้แจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงก่อนดำเนินการหาเสียงจะช่วยหาเสียงไม่ได้ทำไม่ได้การประชาสัมพันธ์หาเสียงเอกสารแผ่นพับใบปลิวสติ๊กเกอร์ไม่ถือเป็นประกาศสามารถผลิตได้ไม่จำกัดจำนวนป้ายประชาสัมพันธ์ที่รถหาเสียงป้ายเวทีปราศัยหาเสียงไม่กำหนดขนาดขึ้นป้ายหาเสียงเป็นทีมได้แนะนำทีมผู้บริหารได้แต่ต้องได้รับความยินยอมและไม่ฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บ5ทำได้ติดแผ่นป้ายหรือประกาศโดยไม่ระบุชื่อผู้ผลิตจำนวนสถานที่ผลิตผลิตแผ่นป้ายขนาดเท่าที่กฎหมายกำหนดแต่เจตนาวางเรียงชิดกันมีข้อความต่อเนื่องกันอาจเข้าข่ายจัดทำป้ายเกินขนาดที่กำหนดติดแผ่นป้ายประกาศนอกเหนือสถานที่ที่กกต.อปท.ประกาศกำหนด ทำไม่ได้การจัดงานไปร่วมพิธีการต่างๆจัดงานพิธีต่างๆเช่นงานศพงานอุปสมบทงานมงคลสมรสเป็นต้นสามารถทำได้เนื่องจากเป็นการจัดงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไปร่วมงานบุญงานพิธีต่างๆตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมหรือเชิญให้ไปเป็นประธานในงานดังกล่าวทำได้การจัดงานตามประเพณีเกินความจำเป็นมอบของชำร่วยมีมหรสพประกอบกับมีการหาเสียงจูงใจผู้มาร่วมงานอาจเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้านว่าฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บ3วงเล็บ4ไปเป็นประธานงานแต่งงานงานศพหรืองานบุญงานการกุศลและมีการใส่ซองมอบของร่วมทำบุญอาจเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้านว่าฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บ1วงเล็บ2ทำไม่ได้รูปแบบการหาเสียงไปหาเสียงตามหน่วยงานราชการโรงเรียนสถานศึกษาต้องได้รับการอนุญาตมอบเงินสิ่งของช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมได้ตามอำนาจหน้าที่ให้นักร้องดาราเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้แต่ต้องแจ้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงและจ่ายค่าตอบแทนอัตราค่าแรงขั้นต่ำทำได้หน่วยงานเจ้าของสถานที่ใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตผู้สมัครไม่เท่าเทียมอาจถูกร้องคัดค้านตามมาตรา69มอบเงินสิ่งของช่วยเหลือประชาชนด้วยเงินส่วนตัวและไม่มีหน้าที่ให้นักร้องช่วยหาเสียงและให้ร้องเพลงในขณะหาเสียงอาจฝ่าฝืนมาตรา65วงเล็บ3ทำไม่ได้งานอาสาช่วยเหลือผู้ยากไร้ประกอบอาชีพตามปกติที่ได้กระทำก่อนสมัครและรับค่าบริการในอัตราปกติที่เคยรับทำได้เคยทำงานมูลนิธิช่วยเหลือศพยากไร้อนาถามอบน้ำดื่มงานศพผู้ยากไร้เก็บศพบริจาคโลงศพนำศพกลับภูมิลำเนารวมทั้งการทำบุญงานศพแม้จะเคยทำมาเป็นปกติและเมื่ออยู่ในช่วงเวลาหาเสียงอาจเป็นเหตุให้ถูกร้องคัดค้านว่าฝ่าฝืนมาตรา65ทำไม่ได้เกี่ยวกับพิธีงานศพขึ้นทอดผ้าในงานศพได้แต่ต้องเป็นของที่เจ้าภาพจัดหาทำได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพและมีการถวายปัจจัยทำไม่ได้อย่าลืมศึกษาและทำความเข้าใจว่าสิ่งใดที่ผู้สมัครสามารถทำได้ทำไม่ได้ตามกฎหมายเลือกตั้งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโดนตัดสิทธิ์หากชนะเลือกตั้งด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
23: กกต.ลพบุรีกกต.ลพบุรี
24: และรายการของเราก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนเวลาออกอากาศแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดและอย่าลืมติดตามรับฟังรอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรีในสัปดาห์หน้ารับรองว่าจะมีหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ทุกวันอังคารเวลา 12:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: รอบรู้เรื่องเลือกตั้งกับกกต.ลพบุรี
23: กกต.ลพบุรี

0: FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนันท์ค่ะ
0: ครับผมณัฐจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานครับคุณผู้ฟังช่วงกลางวันคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโภชมาศวิจิตรวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวหลากหลายประเด็นนะครับที่ได้นำมาพูดคุยแล้วก็นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงกลางวันวันนี้ครับ
1: แต่มีประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับรายการของเราแต่ว่าเป็นประเด็นที่ทางโทรทัศน์ทางสื่อต่างๆเขาพูดถึงอยู
0: ่โอ้ประเด็นร้อนนะครับ
1: คุณว่า35นี่แก่ไหมสวยไหมสวยไหม35
0: ในมุมมองของผมนะ ผมก็ไม่ยังหรอกครับเนี่ยนะฮะ
1: ยังไม่แก่ใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่สวยนะ
0: ไม่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนเรามีความสวยอยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้ว
1: แล้วแต่มุมมอง
0: นะมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละบุคคลนะ
1: ใช่มันก็ไม่สามารถสรุปออกมาเป็นแพทเทิร์นได้ว่าแบบนี้สวยแบบนี้ไม่สวยอะนะคะ
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้เป็นไงอะทัวร์ลงแล้วอะช่องพอดแคสต์เนี่ยนะคะไม่รู้ว่าท่านคุณผู้ฟังได้รับชมบ้างหรือเปล่านะคะมีประเด็นเรื่องที่พูดถึงในลักษณะที่เป็นการเหยียดนิดนึงนะว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้หญิงแก่เนี่ย35
0: แต่อย่าลืมนะว่าผู้หญิงเขาไม่ได้หยุดดูแลตัวเองนะ
1: 35
0: ย
1: ังเด็ก
0: เลยยังสวยกันอยู่เลย
1: อย่ามาถามนั้นว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ค่ะทำเอาข่าวหัวสวแผ่วไปเลยนะสำหรับข่าวนี้แต่ว่ารายการของเราก็มีประเด็นหลากหลายไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ชัยยาก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี
0: ้
1: จะมีประเด็นข่าวสารอะไรดีต้องติดตามกันค่ะ
0: ครับก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ตั้งแต่เช้ามาแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็พูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันเพราะว่าขึ้นมารู้สึกจะ85สตางค์นะครับต่อลิตร
1: ขึ้นแต่เช้าแต่ตีห้าแล้ว
0: คุณเติมน้ำมันได้ยังคุณบ้านรัฐมน
1: ตรีโอ้มันน้ำมันมันยังเต็มอยู่นะสิ
0: คุณไม่ผ่านแคมเปญนี้แล้วนะเพราะว่าถ้าไปต่อเนี่ยคุณต้องเติมในราคาที
1: ่
0: มันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครที่เติมเมื่อวานเมื่อเช้าถามอาจารย์สุธีจัดรายการด้วยกันอาจารย์สุธีบอกท่านเติมแล้วเรียบร้อยก็บอกว่าอาจารย์ท่านรอดแล้วนะเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องของราคาน้ำมูกน้ำมันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่มันทำให้ค่าของต่างๆก็ขึ้นตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันรัฐบาลเขาก็พยายามดูแลอย่างเต็มที่แหละแต่บางทีมันเอาไม่อยู่
1: จริ งๆนะครับสถานการณ์โลกตอนนี
0: ้ก็มาจากตะวันออกกลางเนี่ยนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้นะครับกันก่อนดีกว่าเริ่มต้นข่าววันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา 16:17 นโดยประมาณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติที่ประเทศเวียดนามกรุงฮานอยนะครับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแข้งผายนะครับรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงของฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวทหารกองเกียรติยศแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยนะครับซึ่งรัฐบาลของเวียดนามได้มีการจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับครับ
1: ค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยนะคะโรงแรมที่ประทับณที่นั่นค่ะนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุน ก็เป็นผู้จัดการทั่วไปนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟมอนก็มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
0: ครับก็ภาพนะครับตามที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอเนี่ยอันนี้เป็นภาพของในหลวงพระราชินีนะครับที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับหลายคนพูดถึงเรื่องของฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสวยมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ทุกครั้งที่มีข่าวลักษณะนี้ทุกคนก็จะไปชมพระบารม
0: ี
1: ชมความงดงามนะคะของชุดที่พระองค์ท่านได้สวมใส่
0: ถูกต้องครับซึ่งชุดของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับหรือว่าฉลองพระองค์เนี่ยเดรสยาวนะครับเป็นเดรสยาวประยุกต์นะครับแขนยาวปิดมิดชิดสวยและสง่างามมากๆนะครับตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่นะที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีลวดลายจุดลายลูกแก้วนะครับมีจุดเด่นก็คือการติดกระดุมเรียงแถวแนวปัดข้างนะครับก็บริเวณอกถึงช่วงเอวแต่งด้วยลวดลายงานปักวิจิตรเลยทีเดียวนะครับช่อดอกไม้แล้วก็บรรจงที่บริเวณชายกระโปรงด้านหน้านะครับชุดนี้ก็จะคล้ายคลึงกับชุดอ้าวใหญ่นะครับซึ่งเป็นชุดแต่งกายประจำชาติของเวียดนามอันนี้คือภาษาแฟชั่นนะครับพระองค์ทรงเป็นทูตวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงนะครับโดยเอาศิลปะของไทยเอาภูมิปัญญาของไทยโดยการเอาผ้าไหมมัดหมี่ที่ตัดเย็บเนี่ยไปผนวกเข้ากับในส่วนของชุดประจำชาติซึ่งเป็นชุดของเวียดนามก็เกิดการฮือฮาขึ้นนะครับไม่เพียงแต่พี่น้องคนไทยอย่างเดียวแต่ในส่วนของประเทศเวียดนามสื่อต่างชาติเขาก็จับตามองด้วยเช่นเดียวกันครับเนี่ยนะ
1: ก็เป็นภาพนะคะที่ทางเพจ Army Radio ได้นำเสนอนะคะ
0: นี่นะครับก็นำมาฝากกันถือว่าชื่นอกชื่นใจของพี่น้องคนไทยนะครับทุกครั้งที่ได้รับชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะการเสด็จเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศอย่างต่างแดนเนี่ยนะครับ
1: เสด็จพระราชดำเนินรวม3วันไหมคะ14-16ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระราชทานความห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลืออย่างพี่น้องประชาชนและทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงหลั่งไหลนะครับสู่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไม่รู้จบนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะครับเวลา10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมอบให้แก่คณะครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนะครับซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยถ้าเราจำได้ก็คือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับก็จากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในบริเวณโรงเรียนเนี่ยพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์และทรงเสียพระราชหฤทัยรวมถึงทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทางการศึกษาขออภัยนะครับตลอดจนผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ทรงโปรดให้องคมนตรีนะครับมีการเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบในพื้นที่ของโรงเรียนเมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะโอกาสนี้ค่ะองคมนตรีก็ได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและก็ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและก็บุคลากรเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างก็ปลื้มปิติและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ
0: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีตามปรากฏในภาพสื่อที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับเรามักจะได้เห็นกันนะคุณมานัทมนคุณผู้ฟังนะครับทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่เคยมีพื้นที่ใดเลยที่ไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือเนี่ยนะครับพื้นที่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ทรงดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้มีกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีโภชนาการที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเด็กและก็เยาวชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแล้วก็อุปกรณ์กีฬาพระราชทานในสถานศึกษานะครับก็ในโอกาสนี้ก็คือเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันที่สำคัญต่างๆตลอดมาเลยทีเดียวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งวาระเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้นำมาพูดคุยกันให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันครับ
1: ขยายความนิดนึงถึงอาหารวันนี้นะคะที่ว่ามีอะไรบ้างมีทั้งอาหาร

0: ชศรีบุญยาคมค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อปี2536นะคะก็เป็นโรงเรียนในเครือข่ายของเทพศิรินนั่นแหละป
1: ั
0: จจุบันก็มีจำนวนทั้งหมด12แห่งด้วยกันค่ะ
1: ครับก็แห่งนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมีนักเรียน 3,181 คนด้วยกันนะครับข้าราชการครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษารวมแล้ว215คนอันนี้คือตามข้อมูลนะครับซึ่งโรงเรียนดังกล่าวก็เขาก็มุ่งเน้นแล้วก็มุ่งมั่นนะครับในการพัฒนาเรื่องของสถาบันการศึกษาแห่งการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานสากลเขามีความจำนงแล้วก็มีความแน่วแน่นะครับในการทำรงไว้ซึ่งคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืนจึงได้รับความเชื่อถือแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองและนักเรียนมาโดยตลอดเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนนทบุรีเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะก็ขอให้สถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติน้องๆก็มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะกลับมาเรียนได้ตามปกติมีความสุขในการเรียนกันค่ะวันนี้มีวันสำคัญด้วยนะคะเป็นวันศิลปีระศีค่ะวันนี้15กันยายน2569เนี่ยตรงกับวันศิลปีระศีนะคะร่วมกันน้อมรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์ศิลปีระศีค่ะผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยนะคะแล้วก็ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยดังก็คือศิลปากรตลอดชีวิตของท่านนะคะก็ได้อุทิศตนเพื่อวางรากฐานการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยมีการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเนี่ยมากมายเลยเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญของชาตินี่มีหลายแห่งนะคะตลอดจนถ่ายทอดความรู้แล้วก็จิตวิญญาณแห่งศิลปะให้แก่ศิษย์รุ่นหลังเนี่ยท่านก็มีศิษย์มากมายเลยนะที่ประสบความสำเร็จซึ่งคำสอนแล้วก็อุดมการณ์ของท่านเนี่ยก็ยังคงตั้งมั่นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยจนถึงปัจจุบันมีวาทะที่เป็นอมตะของท่านอยู่นะคะก็คือถ้าท้อถอยพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะคะผลงานเด่นของท่านนะทายกตัวอย่างนะคะก็ได้แก่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่เราขับรถผ่านกันนะคะคนกรุงเทพเนี่ยผ่านกันอยู่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็พระศรีสากยะทศพลยานพลยานนะคะหรือว่าพุทธมณฑลนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีที่ถ้าใครไปสวนลุมเนี่ยพระบรมรูปราชการที่6ที่สวนลุมนี่ก็ใช่
0: ด้วยใช่ไหมคะ
1: ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็เชิงสะพานพุทธนะครับอันนั้นก็ด้วยเนี่ยนะครับหลากหลายพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำมาฝากกันแล้วก็เขามีการจัดงานจัดกิจกรรมกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจในส่วนของศิลปะนะครับแล้วก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญแห่งการรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์นะครับผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับวันนี้นะครับ15กันยายนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระกรุงเทพนะครับช่วงตั้งแต่ 9:30 นที่ผ่านมาแล้วก็คือเริ่มงานมาแล้วสักแป๊บนึงเนี่ยนะครับจนถึงเวลานู่นเลยครับ 21:03 ตรงนะครับก็เป็นการจัดงานนะฮะในงานการจัดงานมีกิจกรรมไฮไลท์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสรวงและพิธีดำรึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พิระศรีนะครับมีการมอบเหรียญเกียรติคุณและรางวัลศิลป์พิระศรีมีการจัดนิทรรศการจากคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆรวมถึงการแสดงปาฐกถาศิลป์พิระศรีครั้งที่31นะครับนอกจากนี้มีการจำหน่ายนะครับเป็นร้านค้าจากนักศึกษามีการแสดงดนตรีมีพิธีการดำรึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พิระศรีก็ตลอดทั้งงานนะครับแล้วก็มาร่วมกันนะฮะระลึกถึงรำลึกถึงอาจารย์ฝรั่งชาวศิลปากรจะเรียกท่านว่าอาจารย์ฝรั่งเนี่ยนะครับผู้ฝากไว้ทั้งงานศิลปะฝากไว้ซึ่งความรักและที่สำคัญคือจิตวิญญาณแห่งศิลปากรนั่นเองครับ
0: ศิษย์เก่าศิลปากรทั้งหลายนะคะไปร่วมงานกันได้รวมทั้งผู้ที่สนใจงานศิลปะด้วยนะคะเพราะท่านก็สร้างคุณูปการให้กับประเทศเรามากมายทีเดียวอย่างที่ได้กล่าวไปเอาถ้าอย่างนั้นช่วงนี้มาพักฟังเพลงจากศิษย์เก่าศิลปากรดีกว่าค่ะ
1: ดีครับ
0: แล้วท่านก็เป็นอดีตอาจารย์ของสถาบันนี้ด้วยนะคะเป็นอาจารย์สอนศิลปะมั้งถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะก็คืออาจารย์ไข่มาลีหัวหน้ากับเพลงนี้ค่ะหัวใจพรือโฉม
1: ครับ

0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที
1: ่เป็นยังไงอ่ะหัวใจพรือโช
0: เออนะ
1: มันเป็นไงไม่รู้เมื่อกี้ถามคุณบุญยฤทธิ์นะ อาจารย์บุญยฤทธิ์บอกว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละหัวใจพรือโชมันบอกไม่ถูกมันเป็นหัวใจแบบบอกไม่ถูกนะคะ
0: นะ
1: ค
0: ่ะใครรอดมากๆนะครับฝากกันในช่วงกลางวันนี้ครับ
1: ค่ะเอามาดูข่าวต่อไปของเรากันดีกว่าค่ะ
0: ครับ
1: ก็ทางกองทัพบกค่ะมีการส่งมอบเงินกองทุนจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยอดรวมเนี่ย 750,000 บาทเนี่ยให้แก่กำลังพล15นายด้วยกันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการส่งมอบเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่กำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชารายละ 50,000 บาทค่ะก็มีในส่วนของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9นะคะก็มีการมอบให้3นายด้วยกันนะคะมี10เอกยอดยิ่งจันทสิทธิ์พลทหารบุญยสิทธิ์แบบดีแล้วก็พลทหารปิยชัยเพื่อบุญมากค่ะแล้วก็มีในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่9นะคะก็ได้มอบให้1นายด้วยกันก็คือ10เอกอนันต์จันตะวงค่ะแล้วก็มีในส่วนของกรมทหารม้าที่2นะคะก็มีมอบให้1ท่านก็คือ10โทปวริศมงคลรัตน์ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่13นะครับก็มีการมอบให้แก่พันตรีภารดาหัตถปณิชนะครับ10เอกบุรินหายเคาะนะครับแล้วก็มีในส่วนของน้องพลทหารอีก3คน3นายด้วยกันนะครับคือพลทหารพีรพลนินวดีนะครับพลทหารธนงศักดิ์ทองวันนะครับแล้วก็ในส่วนของพลทหารพานุพัฒน์วิเทศนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่19 1นายนะครับพลทหารณัฐวุฒิสุขพืชกิจนะครับแล้วก็ในส่วนของกองพันขอไปนะครับในส่วนของกองพันทหารราบที่31รักษาพระองค์นะครับก็จำนวนทั้งหมด3นายคือ10เอกประสงค์พิกุลศรี10เอกณัฐพลพวงจำปาพลทหารธีรพัฒน์แลโสภานะครับแล้วก็นอกจากนี้มีในส่วนของกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่12นะครับคือจ่า10เอกอิทธิพลตระการนะครับก็มีการส่งมอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะการส่งมอบเงินจำนวน 50,000 บาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีให้แก่กำลังพลทั้ง15นายในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการส่งกำลังใจแล้วก็เยียวยาให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
0: ครับเราก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามกับท่านอาจารย์ชยากันต่อครับ
2: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ครับคุณผู้ฟังกลางวันของวันอังคารนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของประเด็นข่าวสารเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์ชยาหรือว่าศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนักวิชาการและสื่อสารมวลชนอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: ท่านผู้ชมคุณท่านผ่านครับก็ก่อนอื่นก็ขอเรียนกับคุณแดงคุณท่านผ่านและท่านผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
4: ประวัติที่เด็กที่จะอยู่ก็พร้อมทั้งสมเด็จนายเจ้าพระบรมราชินีที่ประเทศเวียดนามนะครับอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนะครับก็ได้ไปพบกับท่า ธิการพรรคคอมมิวนิสต์คุณโจแลบเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีครั้งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับแต่เรื่องที่เป็นฮอตฮอตฮอตฮอตฮอตสตอรี่ที่สุดเลยในขณะนี้เนี่ยคือทุกคนต้องเฝ้าจับตามองที่เรื่องของการเมื่อวานนี้คุณณรงค์กลั่นวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่นะครับต้องมีการแถลงข่าวก็เรียกว่าทุกคนงงกันมากเลยเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทุกคนก็คาดการณ์กันว่าในเรื่องของการที่จะพิจารณาเนี่ยทุกคนก็คาดกันว่าในเรื่องของมีพ่อยิ่งขออนุญาตเอ่ยเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ว่าอาจจะต้องโดนในเรื่องของอาจจะมีคนโดนจำคุกบ้างโดนยุบพรรคหรืออะไรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะพบปรากฏว่ามันจับตระปายกันหมดเลยก็เรื่องเป็นเรื่องที่ออฟเดอะทาวน์เลยนะครับก็มีการเรียกทั้งหมด229คนนี่ครับแต่กลับตระปัดคือพ้นกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็อาจจะต้องส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็ทุกคนงงกันมากเลยทั้งหมด77รายนี่นะครับทั้งหมดก็77รายแต่ตัวการวิจารณ์จริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมีประมาณ26คนจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมด77รายเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามผมคิดว่ามันแต่ในจริงๆ45คนเนี่ยนะครับ33คนก็ถูกฟ้องแต่จริงๆก็ตัววงการจริงๆเนี่ยอาจจะมีประมาณนัก4-5คนเนี่ยครับแต่ถามว่ามันประชาชนแล้วก็ในภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยวันนี้ก็ผมเชื่อว่ามันเป็นระเบิดเวลานี่นะครับแล้วก็น่าจะบานปลายอย่างแน่นอนแล้วก็วุ่นนะครับยังไม่จบง่ายๆนะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวนี่อย่างมากมายผมก็ติดตามข่าวคราวเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับก็ต้องเรียนนำตรงว่าในขณะนี้เนี่ยก็มีการตั้งแง่ตั้งป้อมกันแล้วแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะครับผมก็เกรงว่าอาจจะไม่สงบและอาจจะไม่นิ่งนะครับแล้วก็แต่ก็ขอร้องเนี่ยครับก็เป็นกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งสำหรับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เนี่ยก็อาจจะถูกมีการเรียกว่าอาจจะถูกระหูรังแกเนี่ยครับก็ต้องมีการระมัดระวังตัวกันแล้วทนายอันเองขอญาตเอ่ยนามท่านอยู่นะท่านก
0: ็
4: มีการเรียนล้อเรียนในเรื่องของการเอาเรื่องของเปาบุญกินเรื่องการอ้างยี่เรื่องการฟอกเงินอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันต้องคงจะผมคาดการได้เลยไม่ต้องคาดการในฟันธงได้เลยว่ามันมุ่นแน่นอนนะครับ คุณอนุทินก็บอกว่าผมก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็คงจะต้องดูกันเนี่ยนะครับเมื่อการเนี่ยแต่ต้องเรียนตามตรงของย้ำอีกครั้งหนึ่งมันเป็นระเบิดเวลาเนี่ยนะครับซึ่งต้องเรียนว่ามันก็เป็นเรื่องของเรียกว่าคงจะต้องดูระยะเวลาหลับนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับมันจะเป็นระเบิดเวลาไม่ใช่ระเบิดเวลาเมื่อไหร่อะไรก็ได้นะครับก็อยู่ที่ศาลฎีกาคะแนนคะแนนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่าจะเอาจริงเอาจังมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยครับ
0: ครับ
4: ในขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีนายโทนี่แบร์ได้เยือนไทยนะครับซึ่งเป็นอดีตนายกของประเทศอังกฤษอยู่3สมัยได้เยือนประเทศไทยนะครับก็มาสนทนาพูดคุยกับในส่วนของทางคุณเกียร์หนูคุณอนุชินวัชรีรพุนเนี่ยก็ประเด็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเรื่องพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยก็คิดว่ามันก็คงจะต้องมีการที่ต้องดูแลกันว่าตรงเนี้ยมันจะมีสร้างความสัมพันธ์ได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเนี่ยครับซึ่งในโทนี่แบร์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่โอ้เก่ามากเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านในเรื่องของการที่จะพัฒนาเนี่ยนะครับในเรื่องของกลุ่มในครั้งนี้นะครับ
0: ข่
4: าวสุดท้ายจริงๆเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะมีเรื่องของในเรื่องของเช็คอาการสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยเนี่ยขอประชุม IMF แล้วก็ World Bank เนี่ยครับเดือนหน้า 12-28ตุลาคมจะมีการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกมีผู้ร่วมงานจำนวนมากเขาเป็นโครงการที่ดีที่เป็นของประเทศนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้สภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งดีมากๆเลยและข่าวสุดท้ายจริงๆเนี่ยสังคมสีเทาแล้วเนี่ยนะครับมีทั้งจีนเทาทั้งพระเทาทั้งนักการเมืองเทาทุกอย่างนี้เทากันไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการระมัดระวังเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีทั้งในเรื่องของธุรกิจทั้งกลุ่มพม่ากลุ่มชาวกัมพูชาชาวละแวกเนี่ยกลุ่มจีนสีเทาเนี่ยพวกสแกมเมอร์เนี่ยมาปักหลักในเมืองไทยแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากในเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจของฝ่ายปกครองการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคงจะต้องดูแลในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่าจะเอาจริงกับทางมากน้อยขนาดไหนครับคุณแม่คุณตาครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับข้อแนะนำแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่นำมาฝากเราในกลางวันของวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ชยาค่ะพบกันทุกวันอังคารค่ะ
0: เอ
1: าปิดท้ายรายการช่วงนี้มาพูดถึงสภาพอากาศกันดีกว่านะคะในวันนี้ค่ะโอ้ฝนยังตกหนักอยู่นะคุณณัฐะแล้วก็โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานนะคะภาคกลางมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกด้วยที่จะต้องระวังก็คือน้ำท่วมซ้ำซากเลยนะคะในบางพื้นที
0: ่ครับแล้วก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางนะครับส่วนบริเวณที่มีคลื่นลมคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวแล้วก็ทั่วประเทศถ้าเราจะดูเปอร์เซ็นต์ปริมาณฝนเนี่ยก็โอเกินครึ่งนะอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของแต่ละพื้นที่
1: เช้าอากาศเย็นๆอย่าเข้าใจว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่นะคะระว
0: ัง
1: สุขภาพกันด้วยค
0: ่ะก็บรรยากาศขมุกขมัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการจราจรระมัดระวังคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ฝนตกบ่อยๆในถนนลื่นนะฮะก็เตรียมพกร่มพกเสื้อกันฝนกันไปด้วยนะครับรายการของเรานะครับก็หมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยหมดเวลาแล้วน้องพี่เทพเนาะโอเคครับงั้นเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับวรสิทธิ์เผยคุยกับบิดาแล้วหลังมีชื่อถูกสั่งฟ้องคดีหัวสวพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงและผู้ว่าภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบชาบัดป่าตองตั้งเป้า7 วันสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติสั่งฟ้อง77ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.โดยหนึ่งในนั้นปรากฏชื่อนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ผู้เป็นบิดาว่าคุณพ่อทราบเรื่องแล้วและไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรมั่นใจและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงสำหรับกรณีที่ไอลอเปิดหลักฐานว่ามีการคุยเรื่องแผนหัวสว.ในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนั้นนายวรสิทธิ์ย้อนถามว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือโดยผู้สื่อข่าวแจ้งว่าเขาอ้างจากพยานคือนายเอกราชช่างเหลาอดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนายวรสิทธิ์จึงกล่าวต่อว่าถ้าจำไม่ผิดนายเอกราชก็มีการกลับคำให้การไปแล้วแต่ในข้อเท็จจริงคือในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดคุยเรื่องหัวสว.กันอยู่แล้วพลพีสังกัดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบชาวบัตรป่าตองให้ทราบรายละเอียดเชิงลึกภายใน7วันพร้อมเผยภาพรวมจดทะเบียนนิติบุคคลในภูเก็ตมีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 10,000 รายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการสร้างสุสานของชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งรวม3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตที่จังหวัดภูเก็ตนั้นล่าสุดนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารรวมไปถึงการอนุญาตเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับการค้าขายทั้งหมดในชาบัตรวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันซึ่งจะต้องได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดและหลังจากได้ผลตรวจสอบแล้วจังหวัดจะแจ้งให้กับประชาชนรับทราบจากข้อมูลพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนมากกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้มีนิติบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติถือหุ้น 11,000 รายหรือ 34.5% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดคือรัสเซียรองลงมาคือจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียจากการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินีมากถึง 6,600 คนพบหลักฐานเพียงพอที่จะสั่งฟ้องแล้ว196คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี6คดีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กระทรวงพลังงานยืนยันน้ำมันรั่วพระราม3พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรเร่งใช้กล้องส่องหาต้นต่อคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
5: นายสาวทิติพัชโชเดชาเจียนันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสุดซอยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุในช่วงเย็นวานนี้เบื้องต้นยังไม่พบว่าน้ำมันรั่วออกมาจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสูบน้ำบนน้ำมันออกจากพื้นที่พร้อมกับนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อกบริเวณโพรงใต้ดินส่งผลทำให้การปนเปื้อนของน้ำมันลดน้อยลงแต่เมื่อทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนจะใช้ท่อยาวขนาดประมาณ2เมตรทะลวงลงไปยังโพรงใต้ดินที่พบว่ามีการซึมของน้ำมันพบว่าโพรงใต้ดินมีความลึกลงไปมากกว่าที่มีการคาดกันเอาไว้จนต้องนำไม้ไผ่ต่อเพื่อใช้ในการทดสอบเพิ่มเติมและสามารถทะลวงลงไปได้ลึกกว่า5เมตรทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องเร่งตรวจสอบโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าวเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมาและในวันนี้จะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเครื่องมือเข้าไปดำเนินการตรวจสอบเช่นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบโพรงใต้ดินเข้าไปดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างใต้ดินเพื่อหาสาเหตุและต้นตอว่าน้ำมันที่รั่วซึมออกมานั้นมาจากแหล่งใดและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
6: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิทธนินทร์บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: วงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทิศข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

สวัสดีรอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะชั่วโมงแรกก็อยู่ที่711กับ855ชั่วโมงที่2ก็อยู่ที่693แล้วก็855นะคะสะดวกคลื่นไหนก็ติดตามกันได้เนาะ693ก็เสียงอดิสรสระบุรี711ก็ค่ายจักรศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี855ก็ค่ายจักรพงศ์นะคะปราจีนบุรีค่ะ2ชั่วโมง3คลื่นนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะวิ่งมาเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอยู่ๆที่บ้านนี่ก็ฝนตกแรงอยู่ประมาณสัก1นาที จริงๆค่ะอันนี้ไม่ได้มุกนะมันแรงโครมแบบคลื่นแบบ1นาทีแล้วหายไปเลยหลังจากนั้นปล่อยๆแต่ว่าเสียงฟ้ารอบนี้ดังมากแล้วนี่ลูกชายนะไม่ยอมเข้าบ้านยังอยู่บนต้นสาทรไอ้เราก็ตกใจเมื่อกี้เสียงดังมากนะคะเสียงฟ้าเป็นห่วงชิวค่ะชิวมากอยู่ที่ต้นสาทรนะคะมองท้องฟ้าแบบชิวๆปล่อยตัวสบายๆไม่มีตื่นตระหนกใดๆเลยก็เลยอ่ะปล่อยไปก่อนตอนนี้ดอทก็ยังอยู่บนต้นสาทรฟ้าก็ร้องครืนๆนะคะคนที่กลัวฟ้ากลายเป็นแม่ถ้าไม่ใช่ดอทซะแล้วนะคะงานนี้ฝนก็ตกแค่คือไม่ถึงกับเปาะแปะนะคะช่วงเนี้ยคือตกแบบเบาๆนะคะตกพอสมควรแบบเบาๆไม่ได้ตกหนักๆอยู่แค่นาทีเดียวที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างคะเนาะอย่างที่เขาพยากรณ์เอาไว้แหละว่ามันมาแต่ว่ามันมาไม่ตรงตามเวลาที่บอกกันเอาไว้นะในหน้าโทรศัพท์ว่าแล้วขอตรวจเช็คนิดหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่จะสั่งสินค้าตอนนี้ขออภัยหน่อยนะคะไม่สะดวกให้แอนจัดรายการเสร็จเรียบร้อยเนาะเนี่ยมีพายุฝนนะคะมีฟ้าเอ้าเขาก็พยากรณ์ถูกต้องเลยนะเนี่ย27องศาฝนฟ้าคะนองนะคะเป็นพายุแล้วก็จะมีไปจนถึงโอ้โห6โมงเย็นทุ่มหนึ่งนะคะฝนฟ้าเนี่ยจะมีไปถึง6โมงเย็นนะคะทั้งฝนทั้งฟ้าเนี่ยนะถึง6โมงเย็นเลยแล้วหลังจากนั้นจะเหลือแต่ฝนค่ะเหลือแต่ฝนไปจนถึง1ทุ่มนะคะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะฝนก็มีฟ้าก็มานะคะทางสถานีเป็นไงกันบ้างก็ไม่รู้ คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะฟังรายการแอนอยู่เสียงหายไปเฉยๆเนี่ยแสดงว่าสถานีเขาอาจจะปิดเครื่องก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่ายังฟังได้อยู่ก็โอเคนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าแต่ละสถานีเขาสถานการณ์เป็นยังไงเรื่องของฝนฟ้านะคะและสำหรับบ่ายวันนี้บ่ายวันที่15ค่ะใครที่ขอ เลข AI มาแอนคิดว่าจัดส่งให้ครบแล้วนะขาดใครยังไงกันบ้างก็แจ้งได้แล้วก็ขอย้ำว่าไม่สามารถบอกให้จดได้นะคะเข้าไปที่ Facebook แอนก็ได้ DJ แอนพุทธสิริทำไม่เป็นให้ลูกให้หลานทำแค่เรื่อง Facebook นี่จิ๋วๆมากเด็กๆ เขาทำเป็นทุกคนแหละนะคะแล้วก็นั่นทักอินบ็อกซ์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวแอนส่งให้นะคะมันเป็นรูปไงแอนก็คลิกนะคะลากรูปเอาใส่ในช่องมันก็เรียบร้อยง่ายๆไม่ต้องมานั่งบอกจดกันทีละตัวจดผิดจดถูกอีกนะคะเอาแค่นี้แต่อย่างที่บอกนะคะเลข AI ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็คำนวณมาจากหลายๆงวดนะคะแล้วเขาก็เอามาประมวลบอกเราจะผิดจะถูกยังไงก็เอาไปลุ้นกันเองเนาะแต่ว่าแหมเป็นนะพรุ่งนี้มันก็มีความหวังอยู่เนาะเลขอะไรเข้ามาช่วงนี้ก็เอาหมดแหละนะคะก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันยังไงคืนนี้ก็ฝันอีกสักคืนนะหลับฝันดีมีเลขเด็ดและสำหรับวันนี้วันที่15ครึ่งเดือนแล้วเนาะโปรโมชั่นเราผ่านไปครึ่งเดือนแล้วเหลืออีกครึ่งนะคะเหลืออีก15วันโปรโมชั่นจะหมดโปรโมชั่นของเราจากอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID 1ขวดโปรโมชั่นที่2ยอดซื้อสะสมรวมนะคะยอดซื้อรวมไม่ใช่สะสมยอดซื้อรวมในงวดนี้ถึง 2,500 รับของแถมส่งฟรีแล้วก็รับของแถมเป็นคอลลาเจน Q10 ขออภัยเป็น CE COVID 1ขวดแล้วก็เป็นคอลลาเจนเปปไทด์1ขวดนะคะเป็น2ขวดรวมเป็น2ขวด
แถมอย่างละขวดแล้วก็โปรโมชั่นที่3ก็คือซื้อ4แถม1อันนี้ต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีนะคะไม่รู้ว่าคุณรุจิราฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยโอ้โหนี่แอนแบบจุกมากเลยนะ วันนี้แกงเนื้อนะคะเนื้อน่องด้วยแกงเนื้อน่องใส่หน่อไม้ดองที่คุณรุจิราส่งมาให้โอ้โหคุณรุจิรานะหน่อไม้อร่อยมากนะคะหน่อไม้ดองนิ่มมากอ่อนมากอร่อยมากขอบอกนะคะคุณวัชรพลบอกขอมั่งได้ไหมเลข AI ยังไม่ได้กับเขาเลย จัดไปค่ะนะจัดไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแอนต้องไปก๊อปปี้มาให้ก่อนนะเดี๋ยวดูซิส่งไปให้ใครแล้วบ้างเดี๋ยวสักครู่นะคะขอก๊อปปี้ส่งไปให้ก่อนเดี๋ยวจะลืมอีกอ่ะก็คืออร่อยมากนะคะหน่อไม้ดองคุณรุจิราให้มานะอร่อยจริงอะไรจริงโอ้โหแฮปปี้มีความสุขวันนี้กินข้าวเยอะเลยอ่ะกินข้าวเยอะเลยแม่ฝากขอบคุณมาด้วยนะคะแม่บอกอร่อยจริงๆยังเหลืออีกเพราะให้มา3ขวดทำไปทีละขวดพรุ่งนี้ก็กะว่าจะเป็นผัดเผ็ดกันนะคะคือมันอร่อยก็ต้องกินให้มันสะใจกันไป นะเดี๋ยวจะหายอยากขอบคุณคุณรุจิรามากฟังอยู่เปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะปกติคุณรุจิราเขาชอบฟังตอนเช้านะตอนบ่ายอาจจะไม่ได้ฟังไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งคำขอบคุณไปทางข้อความก็แล้วกันนะคะอ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะขั้นต่ำ4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษอยู่ที่1หลังนะคะสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะ0819474708 0819474708นะคะสำหรับท่านที่จะสั่งซื้อสินค้าแอนขออภัยนะพอดีแอนเข้ารายการแล้วกลัวลืมค่ะลืมลงนะคะเดี๋ยวรับออเดอร์เอาไว้แล้วเดี๋ยวลืมเอาไว้ให้แอนจบรายการก่อนนะคะแล้วค่อยโทรมานะลงสมุดอะไรเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะเนี่ยเสียงฟ้ายังคลื่นอยู่เลยดังอยู่นะคะเนี่ยออกอากาศไปมั่งเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเรามาดูเรื่องของข่าวกันก่อนดีกว่าเนาะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะสำหรับบ่ายวันนี้ลองเข้าไปที่คอลัมน์ทั่วไทยกันนิดนึงอ้าฮ้าวเอาก่อนเลยดีกว่าน้องเนเน่ค่ะบินจากภูเก็ตมุ่งหน้าสหรัฐลุย AGT 2026รอบไฟนอลแฟนๆเนี่ยส่งกำลังใจกันนะคะบอกว่าหลังจากที่น้องทุ่มเทอย่างหนักนะน้องเนเน่รอยเยิลที่เราเรียกกันอย่างนี้แหละนะหรือจริงๆชื่อเล่นว่าน้องแพรวรัติกาอําลอยนะคะสาวน้อยนะคะซูเปอร์สาวน้อยวัย16จากโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตนะคะเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งหน้าอเมริกาเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันรอบไฟนอลแล้วนะคะน้องก็บินโดยสายการบินคาเทแปซิฟิกนะคะออกจากภูเก็ตตอน 11:50 แล้วก็มุ่งไปฮ่องกงไปเปลี่ยนเครื่องแล้วก็ต่อตรงไปอเมริกาเลยบรรยากาศการเดินทางครั้งนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็นำน้องเนเน่กับครอบครัวและทีมงานไปยังพื้นที่ด้านในนะคะเพื่อเตรียมขึ้นเครื่องก็เรียกว่ารวดเร็วนะคะผู้จัดการของน้องเนเน่ก็ประสานกับสื่อว่าไม่คาดคิดว่าจะมีสื่อมาติดตามการเดินทางครั้งนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมการให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะออกเดินทางเนาะข้อมูลก่อนหน้านี้ก็บอกว่าน้องเนเน่พร้อมนะคะสำหรับการแข่งขันนะเพราะน้องซ้อมอย่างหนักโรงเรียนก็ต้องไปนะกลับมาจากโรงเรียนนะซ้อมรวดเลยวันละ4ชั่วโมงนะคะถึง3ทุ่มนู่นทั้งการร้องทั้งการเต้นทั้งการแสดงบนเวทีน้องตั้งเป้าทำผลงานให้ดีเลิศนะคะในการแข่งขันครั้งนี้น้องบอกน้องอยากเป็นแชมป์โอ้โหมุ่งมั่นขนาดนี้เนเน่เอ้ยเนาะสำหรับเส้นทางบนเวทีAGT 2026ของน้องเนเน่สร้างความประทับใจให้กับกรรมการให้กับผู้ชมนะคะ
จนได้รับโกลเด้นบูสเซอร์แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบสำคัญของการแข่งขันก่อนเดินทางไปสหรัฐเพื่อเตรียมตัวสำหรับรอบนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของน้องเนเน่บนเส้นทางศิลปินเยาวชนไทยสู่เวทีระดับนานาชาติแฟนคลับชาวภูเก็ตแฟนคลับชาวไทยและทั่วโลกให้กำลังใจน้องนะคะพร้อมกับติดตามแล้วก็ลุ้นผลงานของน้องในรอบแข่งขันไฟนอลอย่างใกล้ชิดค่ะติดตามรายละเอียดแล้วก็รวมถึงข้อมูลการโหวตนะคะผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของรายการอเมริกา Scott Talent เนาะเป็นกำลังใจให้แบบที่สุดนะคะที่สุดของใจเลยทีเดียวนะคะลูกสาวแห่งชาติคนนี้น้องเนเน่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารักนะคะติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมาที่ภาพข่าวอื่นๆของไทยรัฐมีอะไรกันอีกบ้างนะคะจากข่าวดีแล้วต่อไปก็จะเป็นข่าวข่าวเตือนภัยกันก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกฉบับที่1นะคะเตือนฉบับที่1ฝนไทยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเตือนระหว่างวันที่17ถึง20นะฉบับที่1ค่ะเขาก็บอกว่าประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยผลกระทบ17ถึง20ฉบับที่1นะคะยังไงกันบ้างสำหรับวันที่17นะคะเขาก็จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบวันที่17อ้าวยังไม่มานะคะมีแต่บอกจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบแต่ว่าข้อมูลยังมาไม่ถึงเรานำเสนอไวไปไหมนะ17ถึง20เอาเป็นว่าโดยรวมก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนข้อมูลที่แยกเป็นจังหวัดเนี่ยยังมาไม่ถึงเอาข้อมูลโดยรวมกันก่อนนะคะก็คือว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะจะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานก่อนวันที่17แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะลงมาภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ซึ่งจะได้รับผลกระทบในวันถัดๆไปเนื่องจากความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาคลุมภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นประชาชนชาวไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันกำลังค่อนข้างแรงคลื่นนี่สูงไปถึง3เมตรแต่ถ้าช่วงไหนฝนฟ้าคะนองเกินกว่า3เมตรไปอีกชาวเรือบริเวณอ่าวไทยทะเลอันดามันต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กเนี่ยควรงดออกจากฝั่งนะคะ17ถึง20กันยายนนี้ค่ะและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนเนี่ยวางแผนการใช้ชีวิตวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือมีข้อสงสัยโทรไปสอบถามได้ที่1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวมีจังหวัดไหนถ้าเขาแจ้งมาให้ได้รับทราบแล้วแอนจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไปวันที่17เขาก็บอกว่าเฉพาะภาคเหนือกับอีสานนะจะรับไปก่อนเนาะภาคกลางภาคอะไรก็ถัดจากนั้นมานะคะใครจะเดินทางขึ้นเหนือไปอีสานยังไงในวันที่17นี้ก็ระมัดระวังกันด้วยเนาะส่วนคอลัมน์ในกระแสนะคะคอลัมน์ในกระแสมีอะไรกันบ้างก็ไม่มีอะไรนะคะนอกจากเรื่องของราคาทองล่าสุดวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเช้ามาจนถึงประมาณช่วงบ่ายโมงนะคะก็มีการปรับกันทั้งหมด9ครั้งด้วยกันนะคะ9ครั้งด้วยกันส่งผลให้
บวกไป50บาทค่ะบวก50บาทเท่านั้นทองคำแท่งขายออกก็อยู่ที่ 67,650 นะคะทองรูปพรรณขายออกก็ 68,450 ถ้าเราเอาทองของเราไปขายที่ร้านทองวันนี้จะได้บาทละ 67,450 นะคะ67,450 เอาแล้วคุณผู้ฟังลูกชายได้ยินเสียงดอนแง้วแง้วเอาเข้าแล้วนะคะไม่ทันแล้วลูกเอ้ยนะแง้วแง้วมาแม่ก็ออกไปไม่ได้ไม่สะดวกแล้วต้องทำงานแล้วงิ้งงิ้งร้องครางเป็นหมาเลยงิ้งงิ้งแง้วๆตอนนี้ส่วนเรื่องของข่าวอื่นๆนะคะส่วนเรื่องข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปนิดหนึ่งนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างค่ะทางด้านข่าวสดนะคะในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยอุ้ยนี่อะไรกันเนี่ยขนลุกโอ้โหตายแล้วหลวงพี่สุดทนค่ะตายแล้วเจอรังแตนร้อยกว่ารังค่ะอยู่เต็มศาลาเต็มเมนวัดเลยต่อยคนเป็นว่าเล่นอยู่กันแบบไม่มีความสุขโอ้โหทำไมเขาทำรังแบบนี้แปลกจังเลยค่ะคุณผู้ฟังทำรังแบบกระจายอ่ะอยู่ที่ฝาบ้านน่ะไม่ใช่ฝาบ้านนะฝากุฏิอ่ะปกติจะต้องไปทำรวมกันเนาะอันนี้ไม่ใช่นะคะเขาทำกระจายอยู่ตรงนั้นหย่อมตรงนี้หย่อมแล้วก็ทั้งหลังอ่ะร้อยกว่าจุดนี่โหมองไปอย่างกับแผนที่นะคุณผู้ฟังเหมือนแผนที่ประเทศอะไรแบบเนี้ยโอ้แล้วตัวไม่ใช่เล็กๆนะคะเนี่ยหลวงพี่ไม่ต้องทนนะคะระวังกันด้วยไม่ใช่เรื่องธรรมดาและอย่างเงี้ยผู้สื่อข่าวบอกว่าที่วัดป่าศิลาทองตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์บอกว่าอยากให้ผู้ที่มีความรู้มาช่วยแก้ไขปัญหารังแตนหน่อยแน่นวัดมากมีถึงร้อยกว่ารังทำให้พระเริ่มอยู่แบบไม่ปกติสุขแล้วนะคะทำรังได้แปลกมากค่ะไม่ใช่รังใหญ่ๆทำเป็นเล็กๆแต่กระจายไปทั่วๆเลยนะคะมองดูสิเหมือนเป็นตัวเลขบ้างไหม ช่วงนี้หน้ามืดร้อนเงินช่วงนี้หน้ามืดร้อนเงินเห็นอะไรที่มันมองดูจะเป็นตัวเลขได้บ้างไหมนะคะขำๆนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันเหมือนอย่างนั้นเลยอันน่ะเดี๋ยวเซฟเอาไว้ดูสักภาพหนึ่งสิดูสิมองดูเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนจิ๊กซอเอามาต่อกันก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบปรากฏว่ารังแตนน่ะทำรังแล้วก็เกาะตามผนังศาลาตามผนังโรงครัวตามเมนตามจุดต่างๆจุดละนิดจุดละหน่อยนะคะเป็นร้อยกว่าจุดนะคะแต่ละจุดเนี่ยแล้วก็กำลังทำเพิ่มอีกเพียบเลยคาดว่าจะในไม่ช้านี้จะมีมากกว่านี้อีกนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะจุดหนึ่งก็มีไม่เยอะบางจุดก็เยอะบางจุดก็น้อยแล้วลักษณะเนี่ยมันเป็นเส้นๆนะคะทำรังเป็นลักษณะเหมือนเป็นเส้นๆสองเส้นสามเส้นน่ะแล้วก็ไปเอาเหมือนแล้วก็ไปแปะอยู่ที่ฝาพระบุญเพ็งเจ้าอาวาสวัดป่าศิลาทองท่านก็บอกว่าตอนแรกเห็นรังแตนมาทำบ้างตามชายคาตามเมนมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่หลังจากนั้นพอไม่มีใครเข้าไปทำร้ายปรากฏว่าแพร่ขยายกันอย่างรวดเร็วระยะเวลาไม่ถึง2ปีตอนนี้ก็มีมากกว่า100รังแล้วโดยเฉพาะศาลาโรงครัวมีรังแตนเกาะทั่วที่ผ่านมาพระได้แค่ไล่ไม่กล้าทำอะไรมากทำให้รังแตนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเวลามีงานศพชาวบ้านก็มาไล่กันครั้งหนึ่งแต่ว่าแตนเขาก็กลับมาทำรังอีกเหมือนเดิมมีชาวบ้านกับพระโดนต่อยเป็นประจำตอนนี้ทำได้แค่ให้พระกับเนนระวังแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างกุฏิให้มิดชิดโอ้โหตายอย่างนี้นะคะอยู่กันแบบไม่มีความสุขจริงๆเนาะพระชัยอุตตโรอายุ44พระลูกวัดท่านก็ว่าในวัดเนี่ยเป็นจุดที่รังแตนชอบมาทำรังมากที่สุดเจ้าหน้าที่ก็เคยเข้ามาทำลายเมื่อ5ปีก่อนแต่ว่าเขาก็กลับมาทำกันอีกตอนนี้เรียกได้ว่าทั้งชาวบ้านทั้งพระเนี่ยผวาเพราะว่าถูกต่อยกันเป็นประจำแม้จะเป็นแมลงที่พิษไม่แรงแต่คนแพ้เนี่ยพอโดนต่อยก็หน้าบวมเลยนะคะแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้ผู้ที่มีความรู้มาชี้แนะหาวิธีกำจัดอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้เข้ามารบกวนการใช้ชีวิตของพระและชาวบ้านที่แต่ละคนถ้าจะเข้าวัดเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีรังแตนทำรังอยู่เพราะไม่รู้ว่าจะถูกต่อยตอนไหนนะคะเยอะเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ
จะไล่จะอะไรจะแหมนะใช้มาตรการเด็ดขาดมันก็ดูจะนะคะดูจะใจร้ายเกินไปอยากจะให้ไล่แล้วเธอไปอยู่ที่อื่นได้ไหมอะไรประมาณนี้มากกว่าเนาะดูซิจะมีวิธีการอะไรยังไงแบบไหนนะคะแต่ละภาพแต่ละภาพเยอะจริงๆค่ะเห็นแล้วเยอะจริงๆอ่ะลงไปที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อไปนะคะเรื่องของอุบัติเหตุค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ66ขับรถเก๋งซีวิกนะคะเหินแล้วก็ตกร่องกลางถนนร่างกระเด็นออกมาเสียชีวิตเลยค่ะเพราะอะไรถึงเหินขนาดนั้นคะตำรวจสภ.ปากช่องโคราชบ้านเองค่ะได้รับแจ้งรถเก๋งตกร่องกลางถนนบริเวณถนนมิตรภาพก่อนถึงสะพานต่างระดับเขาใหญ่ขาเข้านครราชสีมาปากช่องก็รุดไปตรวจสอบนะคะเมื่อไปถึง Honda Civic ทะเบียนกรุงเทพค่ะตกอยู่ในร่องกลางถนนลึกลงไปตั้ง2เมตรกว่าสภาพรถยับเยินค่ะประตูหน้าก็เปิดอ้าแล้วใกล้กันก็เป็นร่างของผู้ตายชื่อว่านายประภาวินอายุ66ปีกระเด็นออกมาเสียชีวิตนอกรถนะคะชาวบ้านก็บอกว่าตอนเช้ารถเก๋งคันนี้ขับมุ่งหน้าไปโคราชเลยห้างสรรพสินค้าไปเล็กน้อยปรากฏว่าพอไปถึงตรงนั้นน่ะรถมันก็ลอยเหินแล้วก็ตกร่องกลางถนนเลยคนขับสงสัยจะหลับในก็เป็นไปได้แล้วก็เขาไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยทำให้ตัวเขาเนี่ยหลุดกระเด็นออกจากตัวรถนะคะจึงนำรถขึ้นจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ให้กู้ภัยเอาศพไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะก็ขับไวนะไปไม่ถึงจุดหมายไม่รู้เหมือนกันไปสะดุดจุดไหนทำไมรถถึงเหินไปได้ไม่มีคู่กรณีอะไรใดๆอีกต่างหากด้วยนะคะอายุ66ปีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะคะเรื่องของไฟไหม้ค่ะมีทุกวันทียิบเลยนะคะล่าสุดนี่ก็จุดเทียนให้แสงสว่างค่ะเพราะว่าที่บ้านโดนตัดไฟไฟก็เลยไหม้บ้านแล้วก็คลอกคุณตาวัย79ปีเรียบร้อยเลยสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตอนตีสามครึ่งลพบุรีนี่เองเหรอคะเนี่ยตำรวจสภ.ท่าหินได้รับแจ้งไฟไหม้บ้านไม้สองชั้นค่ะที่ไฟไหม้บ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งในเขตอำเภอเมืองลพบุรีก็ไปตรวจสอบนะคะพันตำรวจเอกทัชวัฒน์ผู้กำกับสภ.ท่าหินแล้วก็นายชาญจูดคงในอำเภอเมืองลพบุรีแล้วก็ตำรวจสายตรวจมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งลพบุรีรถดับเพลิงนะคะก็ไปยังจุดเกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ค่ะปลูกอยู่หลังวัดพรหมมาศทางเข้าก็แคบนะคะเพลิงก็ลุกไหม้จากบ้านต้นเพลิงอย่างรุนแรงมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะระยะและกำลังจะลุกลามไปยังบ้านใกล้เคียงอีกหลายหลังนะคะแอนกำลังดูอยู่นะว่าจุดตรงนี้คือจุดไหนนะคะหลังวัดพรหมมาศมีรถดับเพลิงสนับสนุนมาจากพื้นที่ข้างเคียงอีก10กว่าคันก็ระดมฉีดน้ำดับเพลิงเพื่อไม่ให้ลามไปเป็นวงกว้างแล้วก็ช่วยผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านและบ้านข้างเคียงให้ออกมาในจุดปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งควบคุมเพลิงด้วยการนำรถดับเพลิงแล้วก็รถบรรทุกน้ำปิดล้อมบริเวณบ้านแล้วก็ฉีดสกัดแต่ว่าเพลิงมันลามไปติดบ้านข้างเคียงอีก3หลังอะค่ะไหม้หมดเลยเหมือนกันแล้วก็อีกหลังนึงก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงเนี่ยถึงคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะจากการตรวจสอบในบ้านพบผู้ตายชื่อในโสมอายุ79ปีเป็นเจ้าของบ้านร่างก็ไฟไหม้เกรียมดำเป็นตอตะโกอยู่ในกองเพลิงมีที่นอนทับตัวอยู่นะคะสอบถามนางยุพินนะคะภรรยาของคุณตาโสมซึ่งก็อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจบอกว่ายายกับตามีอาชีพขายไก่ย่างอยู่ริมถนนหน้าวัดช่วงค่ำก่อนเกิดเหตุก็กลับเข้ามาบ้านเปิดไฟก็ไม่ติดทีนี้ก็เลยทำให้มองอะไรไม่เห็นค่ะก็เลยเอาเทียนขนาดใหญ่ที่ขอมาจากวัดมาจุดเพื่อให้มีแสงสว่างก็ตั้งไว้ในถังน้ำพลาสติกโดยจุด

ก็ถูกเพลิงไหม้ที่ผิวหนังไม่สามารถช่วยเหลือได้ป้าก็เลยเสียชีวิตในกองเพลิงเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกติดกันอีกหลายหลังก็เสียหายไปอีกนะคะอีกสายเสียหายไป3หลังแล้วก็ยังมีอีกหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก็เสียหายบางส่วนซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ก็เป็นญาติกันหมดอ่ะสำหรับค่าเสียหายตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะสำหรับสาเหตุเขาก็บอกว่าบ้านโดนตัดไฟนะคะก็เลยจุดเทียนให้แสงสว่างในบ้านนะคะเพราะว่าอยู่กันสองตายายชราหูตาฝ้าฟางดูสิคะเนี่ยนะโดนตัดไฟวอดวายทั้งบ้านตัวเองทั้งบ้านคนอื่นแถมยังตายยังเสียชีวิตไปอีกหนึ่งค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกไล่เลียงกันนิดนึงนะคะปูซำคอขับกระบะคอกเบิ้ลรถยิงปืนขึ้นฟ้าขู่อริหน้าสถานบันเทิงนะคะเดี๋ยวดูสิมายังไงไปยังไงนะคะปืนผาหน้าไม้มีก็นะคะหยิบใช้กันไม่กลัวกฎหมายไม่เกรงใจตำรวจเลยนี่ก็ยิงปืนขึ้นฟ้าขู่อริหน้าสถานบันเทิงที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อคืนนี้ตีสองนะคะตำรวจได้รับแจ้งบอกมีคนยิงปืนหน้าสถานบันเทิงแต่ว่าไม่มีใครเจ็บใครตายนะก็เลยไปตรวจสอบก็ไปเจอนายกิตติพันธ์ผู้เสียหายกับเพื่อนยืนรอตำรวจอยู่บอกกลุ่มผู้ก่อเหตุนะมี3รายด้วยกันนายปูเป็นคนขับแล้วก็เป็นคนยิงแล้วก็มีนายแนนกับนายเอ็มอีก2คนทั้งหมดก็เป็นคนตำบลชำค้ออำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองหลังก่อเหตุก็ขับรถกระบะแคปสีขาวมีคอกหลบหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอวังจันทร์นายกิตติพันธ์บอกว่านายปูไม่พอใจที่ตนไม่ทักทายพ่อของเขาระหว่างที่นายกิตติพันธ์นั่งคุยกับเพื่อนที่ร้านอาหารนายปูขับกระบะคอกสีขาวมาจอดเบิ้ลเครื่องเสียงดังวนไปวนมาหลายรอบจากนั้นก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่หนึ่งนัดก่อนที่จะซิ่งรถหลบหนีมุ่งหน้าไปที่อำเภอวังจันทร์ตำรวจก็เลยอยู่ระหว่างไล่กล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรกันวิเนาะในปูไม่พอใจที่กิตติพันธ์ไม่ทักพ่อเขาโมโหเลยเอาปืนมายิงขู่นะคะขึ้นฟ้าเนี่ยนะหาเหตุที่จะติดคุกติดตารางเพราะว่าเขาไม่ทักพ่อตัวเองฟังดูแล้วงงจังนะคะไม่รู้อะไรบ่ายโมง44นาทีค่ะประกาศมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะประกาศส่งคลิปอะไรมาวะ ประกาศ เดี๋ยวค่อยดูนะคะป้าแป๊บนะสำหรับประกาศนะคะก็บอกว่าเรื่องของข้าวดีดนะคะยังเยอะอยู่ในทุกที่แต่วิธีกำจัดข้าวดีดของประกาศเนี่ยใครได้ใช้ก็ติดใจกันทั้งนั้นเพราะไม่ได้ยุบแค่เฉพาะข้าวดีดนะคะไม่ได้ยุบแค่เฉพาะข้าวดีดค่ะแล้วข้าวดีดเนี่ยยุบไป 80-90% เลยนะนะข้าวดีดยุบแล้วก็ทำให้ดินดีนะคะดินก็ดีทำให้ประหยัดปุ๋ยไปถึง 50% ด้วยกันค่ะต้นทุนก็ลดนะคะแต่ว่าผลผลิตเพิ่มเนาะเพราะว่าดินมันดีข้าวดีดยุบดินดีนะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตดีแล้วก็ดีอีกในหลายๆเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นตัวย่อยข้าวดีดของประกันรับรองว่าไม่ผิดหวังโอ้โหฝนมาแรงแล้วแฮะฝนมาแรงแล้วแฮะตอนนี้ได้ยินเสียงไหมคะคุณผู้ฟังแรงเกินแล้วนะอาจจะมาแค่นาทีเดียวเหมือนเดิมก็ได้นะมาแรงๆอย่างเมื่อกี้ก็อย่างเงี้ยมาแรงแบบนี้แล้วนาทีเดียวไปเลยเอานี่เงียบไปแล้วเนาะเข้ามาเป็นวูบๆฝนฟ้าเดี๋ยวนี้สำหรับตัวย่อยข้าวดีดของป

0: การนะคะสอบถามสั่งซื้อได้เลยส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางก็ได้จะมารับเองก็ได้จะให้ประการไปส่งก็ได้พูดคุยกันในกติกานะคะโทรหาประการที่0806264419และ0879934626นะคะฝนแรงนะแต่ยังไม่ได้ยินเสียงฟ้ายังไม่ได้ยินเสียงฟ้าได้ยินเสียงลูกชายหงิงหงิงเมื่อกี้นิ่งเงียบไปแล้ว เดี๋ยวต้องออกไปดูนิดนึงชักเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะตกแรงตกหนักไปถึงแค่ไหนก็กวนลมอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังไอ้ตอนที่ไปเรียกลงก็ไม่อยากจะลงละเหยนะคะแล้วพอตอนนี้ก็มาร้องเรียกแง้วแง้วแง้วทำเสียงเป็นแมวเลยนะตกแรงแล้วก็ตกหนักที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างบ่ายโมง47นาทีนะคะบ่ายโมง47นาทีตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาที่ข่าวอื่นๆกันต่อไปก่อนเนาะมากันที่5หนุ่มอินเดียค่ะร้องอ้างถูก5สาวไทยฉกเงินสดหลังพาขึ้นโรงแรมหรูนะคะอ่ะเดี๋ยวนะก็แม้ในภาพเนี่ยไม่เห็นหน้าสักคนนะคะแต่ยืนกอดอกกันทุกคนเลยทำทางเซ็งๆนะหนุ่มอินเดียนะตำรวจสภ.เมืองพัทยาบอกว่าเมื่อคืนน่ะตอนทุ่มหนึ่งนะได้รับแจ้งจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย5คนพาสาวไทย5คนคนละคู่เลยพากันว่าจะไปร่วมหลับนอนที่โรงแรมหรูระดับ5ดาวย่านพัทยาเหนือนะคะพอเสร็จกิจกันแล้วปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียแต่ละคนพบว่าเงินสดแต่ละคนเนี่ยหายไปจำนวนหนึ่งแต่ว่ารวมกันแล้วเนี่ยที่หายไปคือ 24,000 รวมกันแล้ว5คนเนี่ย 24,000 นะคะในบอมอายุ37ไกด์อินเดียนำเที่ยวบอกว่าวันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยพาลูกทัวร์อินเดีย200กว่าคนไปเที่ยวเกาะล้านระหว่างที่พาไปเที่ยวก็พบว่ามีกลุ่มลูกทัวร์ชาวอินเดีย5คนนั่งกอดคอกันร้องไห้เพราะไม่มีเงินซื้อของกินบนเกาะล้านรวมถึงไม่มีเงินซื้อของฝากกลับบ้านเกิดที่จะมีกำหนดเดินทางขออภัยนะคะไม่มีเงินซื้อของกินไม่มีเงินซื้อของฝากกลับบ้านเกิดที่จะมีกำหนดเดินทางกลับกันวันที่15วันนี้จนทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางมาด้วยกันสงสารก็เลยช่วยซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้กินแต่พอสอบถามถึงสาเหตุว่าทำไมไม่มีเงิน5คนนี้ก็เล่าให้ฟังว่าถูกกลุ่มหญิงไทยซึ่งไปซื้อบริการเนี่ยพากันไปร่วมหลับนอนบนโรงแรมเนี่ยแต่หลังจากที่เสร็จกิจแล้วแยกย้ายกันแต่ละคนพบว่าเงินสดไทยในกระเป๋าเนี่ยหายไปคนนี้หาย 3,000 หาย 5,000 หาย 7,000 อะไรเงี้ยรวมกันแล้ว 24,000 ตนก็เลยปรึกษาเพื่อนร่วมงานแล้วก็พากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมาแจ้งความเนื่องจากไม่อยากให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเสียหายหนึ่งในผู้เสียหายชาวอินเดียก็ให้ข้อมูลผ่านไกด์บอกว่าเมื่อวันที่13รู้จักหญิงไทยคนหนึ่งที่ชายหาดเมืองพัทยาตกลงพูดคุยพากันไปโรงแรมพอมาถึงกลุ่มเพื่อนชาวอินเดียก็สนใจเหมือนกันหญิงไทยคนนั้นก็เลยโทรนัดเพื่อนมาให้ครบคู่ทั้งหมด5คนนะคะก็แยกกันคนละคู่นะคะคนละห้องนะคะเสร็จธุระปะปังกันเรียบร้อยมารวมตัวกันควักกระเป๋าออกมาอีกทีนึงเพราะว่าเตรียมจะแลกเงินซื้ออาหารซื้อของฝากกลับบ้านเกลี้ยงเลยนะคะบางคนรู้ตัวว่าเงินหายก็พยายามสอบถามกลุ่มหญิงไทยแต่ก็ถูกทำร้ายถูกข่มขู่แถมยังจะเรียกเงินเพิ่มจนเกิดมีปากเสียงกันเจ้าหน้าที่โรงแรมต้องเข้ามาห้ามให้วุ่นก่อนที่หญิงไทยกลุ่มนั้นจะพากันออกจากโรงแรมไปเพื่อนชาวอินเดียสามารถถ่ายภาพหญิงไทยที่เดินทางมาโรงแรมคืนเกิดเหตุไว้ได้บางส่วนพร้อมทั้งส่งมอบเป็นหลักฐานให้ตำรวจไทยเพื่อใช้เป็นเบาะแสอีกทั้งยอมรับว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมาเที่ยวไทยแลนด์ก็นะคะมาประสบพบเหตุซะก่อนถึงขั้นไม่มีเงินกินอาหารถึงขั้นไม่มีเงินซื้อของฝากต้องนั่งร้องไห้กันเลยทีเดียวนะคะเอ้าน่าเห็นใจจริงๆค่ะคนกลุ่มน้อยก็จะทำให้ประเทศชาติเสียชื่อก็ประมาณนี้แหละนะคะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง เรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอุบัติเหตุเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันนะรถคันใหญ่มีน้ำใจให้กับรถคันเล็กรถคันเล็กก็ขับขี่ดีๆนะคะไม่ใช่ขับขี่แบบมีปัญหานะคะขับขี่แบบเห็นแก่ตัวบนท้องถนนมักง่ายอะไรแบบนี้คุณสิวาพรมาอีกแล้วเหมือนกันเลยบอกเสียงทางบ้านคุณแอนดังมากค่ะทางนี้ก็เพิ่งจะเริ่มลงเม็ดตอนนี้เสียงฟ้าหายไปแต่ว่าฝนก็ตกอยู่นะคะตกพอสมควรไม่ถึงกับหนักมากค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณสิวาพรน้องหมวยบอกบ้านหนูยังไม่ตกเลยได้แต่ครึ้มๆนะคุณพรทิพย์บอกเสาให้ยังแดดเปรี้ยงอยู่จ้าคุณกุ้งนางเป็นไงบ้างคะสวัสดียามบ่ายมีผัดมาม่ากุ้งกระเทียมมาฝากกันด้วยค่ะทำเองเหรอคะหรือยังไงเนี่ยแอนดูดิคือพูดง่ายๆว่าเผื่อจะได้ทำบ้างนะใช่ป่ะเอาแบบลวกเส้นมาม่านะแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วก็กุ้งกระเทียมนะคะโปะเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะคุณกุ้งนางเห็นแล้วน่ากินน่ะกุ้งตัวโตดีจังเลยนะหน้ามันเคี้ยวมากๆนะคะแล้วคนนั้นเป็นยังไงเนี่ยมาแอบอยู่ข้างจานเนี่ยเป็นยังไง สาวน้อยตัวแน่นนะคะมาแอบอยู่ข้างชามอยู่ข้างกุ้งแอบส่องกุ้งแม่ด้วยเปล่าเนี่ยเนาะพี่อ้อนสวัสดีค่ะวันอังคารบอกว่าหน้าพระลานฝนก็ตกอยู่เหมือนกันขอเลข AI ด้วยน้องแอร์แล้วก็ส่งรังแตนมาให้ดูด้วยรังแตนนี่มันมีหลายรูปอยู่นะคะเดี๋ยวแอนดูก่อนเนาะนะคะถ้าสะดวกเดี๋ยวแอนส่งให้นะคุณจิราพรค่ะบอกว่าสวัสดียามบ่ายบอกแอนคอฟฟี่เย็นๆสักแก้วไหมคะตรงนี้มีกาแฟร้อนค่ะแต่ว่าเริ่มจะหายร้อนแล้วตอนนี้นะเริ่มจะหายร้อนจะกลายเป็นกาแฟเย็นแล้วเหมือนกันขอบคุณนะคะอ่าฮ่าใช่เลยคุณกุ้งนางนะแอนพอมองออกน่ากินน่ะดูทำง่ายๆเนาะไม่วุ่นวายแล้วอันนี้หมายถึงเครื่องมันต้องใส่ไหมคะต้องใส่เครื่องของมาม่าด้วยไหมหรือไม่ต้องเอาแต่เส้นอย่างเดียวใช่ป่ะ เดี๋ยวเผื่อทำให้น้องตินกินบ้างน่ากินนะคะจุ๋มว่าไงจ๊ะจุ๋มบอกว่าพี่แอนฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้ชัดเจนนะเมื่อเช้าฟังพี่แอนแล้วก็ไปหาหมอตามนัดนะโอเคใช่ไหมเรื่องหมอนี่ผ่านฉลุยนะแล้วก็บ่ายนี้มาก็ฝนตกแรงจนไม่ได้ยินเสียงพี่แอนเลยโอ้ยพอกันเลยจุ๋มเอ้ยสนั่นหวั่นไหวเลยเนาะอ้าวนะคะจุ๋มนี่เข้ามาถึงในบ้านแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก็ยุบมั้งเนาะบ้านจุ๋มอะเนาะโอ้ตกเยอะตกแยะฮะลมก็ดีอีกต่างหากอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะคะพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังข่าวกันต่อใครฟัง855ฟังนะฟังต่อได้เลยนะคะ711เดี๋ยวลดไปนิดไปทางซ้ายนิดนึงไปที่693เสียงอดิสรฟังกันต่อไปจนถึงบ่าย3โมงนะถ้าฝนฟ้ามันไม่มีปัญหาจนเกินไปคงจะได้ฟังกันเนาะสักครู่ค่ะ
1: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริ0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดป ลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาร
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: สวยจนล้นไปคน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ไม่คือ
7: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
9: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
13: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มี
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรสตรีประภาค่ะ DSI เตรียมส่งหนังสือถึงกกต.ขอคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67พร้อมหารืออัยการขยายผลคดีหัวสว.ชี้ทำเป็นขบวนการใหญ่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
16: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
17: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟ

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: DSI เตรียมประสานกกต.ขอคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67หลังมีมติส่งฟ้องศาลฎีกา77รายจาก427รายเพื่อนำพยานหลักฐานขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ขณะที่พยานรหัส16เอกราชช่างเหลากลับคำให้การไปมาอาจเข้าข่ายให้การเท็จคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอรายงานคำวินิจฉัยคดีหัวสว.67หลังกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77รายจาก427รายเพื่อนำรายละเอียดและพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษพร้อมเตรียมประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อกำหนดแนวทางขยายผลเพิ่มเติมอัยการคดีพิเศษตั้งข้อสงสัยว่าขบวนการนี้อาจมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงผู้ถูกกกต.ดำเนินคดี77รายโดยจำนวนนี้6รายมีทั้งนักการเมืองท้องถิ่นผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยและสว.ปัจจุบันโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ในสำนวนคดีของDSIที่ต้องสอบสวนส่วนพยานรหัส16คือนายเอกราชช่างเหลาซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการกลับคำให้การไปมาอาจต้องพิจารณาว่าเข้าข่ายให้การเท็จหรือไม่ขณะที่DSIและกกต.ในฐานะเจ้าของสำนวนจะต้องพิจารณาดำเนินการตามพยานหลักฐานและขั้นตอนของกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
8: ด้านนักวิชาการนายอรรถจักร สัตยานุรักษ์อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่ง77รายชื่อต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกตั้งสว.ว่าต้องการจะเตือนสังคมไทยว่ารัฐธรรมนูญฉบับสุดอัปลักษณ์นี้กกต.เป็นทางเดียวที่จะทำให้กระบวนการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมดังนั้นกกต.ต้องเปิดเผยทุกอย่างและดำเนินการตามที่สังคมตั้งข้อสังเกตตั้งคำถามและมีหลักฐานพิสูจน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่มีแผนควบรวมอสมท.กับไทย PBS ขอให้บุคลากรและประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกพร้อมเดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรและผังรายการใหม่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจสื่อคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนชี้แจงกรณีกระแสข่าวการควบรวมอสมท.กับไทย PBS โดยระบุว่าส่วนตัวยังไม่เคยได้รับทราบแผนการควบรวมดังกล่าวในเมื่อสอบถามไปยังผู้บริหารอสมท.ก็ได้รับการยืนยันว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดจึงขอให้บุคลากรทั้งของอสมท.และไทย PBS รวมถึงประชาชนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเนื่องจากขณะนี้ยังเป็นเพียงกระแสข่าวจากแหล่งข่าวเท่านั้นส่วนการดำเนินงานของอสมท.นางสาวสุภมาศกล่าวว่าอสมท.ทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังมาโดยตลอดเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานและดูแลไม่ให้รัฐวิสาหกิจเกิดภาวะขาดทุนโดยมีกำหนดส่งมอบแผนงานร่วมกันในวันที่25กันยายนนี้ขณะเดียวกันช่วงนี้ถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของอสมท.เนื่องจากมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หลายรายเกษียณจึงจะมีการปรับตำแหน่งและโครงสร้างองค์กรรวมถึงปรับผังรายการใหม่ทั้งโทรทัศน์วิทยุและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อองค์กรและบุคลากรอสมท.และเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรสามารถแข่งขันในธุรกิจสื่อได้อย่างมั่นคงต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
11: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาประวัติศาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
12: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
13: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโตมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
12: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
13: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
12: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลฟ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
13: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
12: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลฟ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
13: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
12: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
14: 089-478-0889
12: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
13: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
14: 089-478-0889
13: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
15: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหม
16: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นค่ะเจอเป็นประจำสุกัญญารายงานตัวค่ะ14นาฬิกาโดยประมาณทางด้านของวสป711จังหวัดลพบุรีค่ะได้ยินเสียงเพลงนี้มาแล้วกับบรูมิโน่ลาย07นะคะยกแก๊งไปเลยกับแก๊งหนูทำได้คาเลนกับการย้ายสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งนะคะรวมไปถึงในเรื่องราวของสึนามิของเรากับการแก้ไขปัญหาพืชผักยืนตายต้นนะคะปรับโครงสร้างดินดูแลระบบรากให้สำหรับทุกพืชเลย089-478-0889จ้ะ089-478-0889ย้ำเบอร์โทรศัพท์หน่อยนะคะหลายรอบนิดนึงเพราะว่าบางท่านบางคนโอ้โหฟังอยู่ประมาณสัก 5-6 วันยังกูจดไม่ครบเนี่ยยังจดไม่ครบเลยบอกสุกัญญาย้ำหลายๆรอบยายยังจดไม่ครบเลยตาก็ยังลืมเนี่ยเมื่อวานได้ตัวเนี้ยวันนี้มันมาเพิ่มอีกกี่ตัวเนี่ยสุกัญญานะฮะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยนี่นะคะที่พยายามนะจดเบอร์โทรศัพท์กันเนาะแล้วก็ฟังรายการกันอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังกันได้เป็นอย่างดีขอพระคุณงามๆเลยทีเดียวค่ะ089-478-0889วันนี้เรื่องราวของการเกษตรของเราพูดคุยกันแน่นอนกับคุณเจ้าไก่เหมือนเช่นเคยมาควบคู่กับราคากลางตลาดสี่มุมเมืองเอามาฝากคุณผู้ฟังทุกวันเลยนะสำหรับราคากลางเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ต้องติดตามรับฟังในเรื่องราวของราคากันด้วยสวัสดีจ้า
17: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมครับเมื่อวานร้อนมากมายแต่ตอนเย็นไม่รอดคุณสุกัญญา
16: เป็นไรอ่ะ
17: กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เลยคร
16: ับยังดีนะบ้านคุณยังร้อนแล้วก็ตกบ้านที่ฉันก็ร้อนคงที่และคงทน
17: ครับไม่ตกใช่ไหม
16: ไม่
17: ครับหลายพื้นที่ก็ยังอากาศเปลี่ยนใน1วันค่อนข้างจะหลากหลายคุณสุกัญญาตอนนี้มีแต่ร้อนกับฝนอยู่นะครับแต่บางวันเช้าๆก็อากาศเย็นนะ
18: ลมโชยมีลมโชยเมื่อวานตอนเย็นยังลมโชยมาเลย
17: นะ
18: เออเมื่อสายๆเนี่ยลมยังโชยเย็นๆเลยแดดร้อนนะแต่ลมเย็นโชย
17: นั่นอากาศแปลกมากนะครับอากาศแบบนี้จากประสบการณ์มันเหมือนจะตกเอาเรื่องอยู่ในอีกไม่กี่วัน
18: เหรอ
17: เออใช่ครับ
18: เนี่ยตอนนี้ลพบุรีแดดเปรี้ยง
17: ครับก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเดิมคุณสุกัญญาครับวันนี้ก็มีหลายท่านก็สั่งหลากหลายไปนะขอบคุณณต่ำด้วยณต่ำอยู่โอ้บ้านสะสามชุกครับ
18: ไกลมากเลยนะบอกสนุนเลย
17: เอาไปฉีดข้าวยังไม่เคยใช้เลยทางรายการก็เอาไปสองชุดใหญ่แล้วก็ลามุสปาเกียวกับอินทักษาแนนด้วย
18: ยังไม่เคยใช้เด็กจะติดใจ
17: ครับท่านที่สั่งใหม่ๆผมก็จะแนะวิธีการใช้ไปให้อยู่แล้วของถึงถ้าสงสัยยังไงก็โทรกลับมาหาผมอีกทีนึงก็ได้ก็ถึงนะครับ
18: ค่ะ
17: แล้วก็มีคุณน้าที่นู่นเหมือนกันนะไกลอยู่นะอันเนี้ยด่านช้างบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับก็เอาคาเลนครับแกบอกสั่งถุงเงากับลายไปใช้อยู
18: ่
17: รอบนี้จะเอาคาเลนไปหมัก
18: เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็หมักเลยเดี๋ยวจะทำใหม่แล้วรุ่นต่อไปเนี้ย
17: แถวนั้นนาข้าวก็เยอะเหมือนกันนะ
18: โอ้ยนครสวรรค์พิษณุโลกพิจิตรแถวนั้นทำนาเยอะอยู่นะ
17: ใช่ที่รอยต่อทางโน้นนะ
18: จ้า
17: ช่วง 3-4 วันก่อนผมผ่านไอ้ตรงแยกขานุใช่ไหมขานุแล้วมันจะไปแยกผมก็ไม่รู้ว่าเรียกแยกอะไรนะตรงนั้นเลี้ยวขวาไปบรรพตเลี้ยวซ้ายไปไหนสักอย่างนึงแล้วตรงไปนี
18: ่แยกไฟแดงอะนะ
17: ก็ไปบึงสามมาขี่บ้างเขาเรียกว่าแยกอะไรแยกอะไร
18: เรียกว่าแยกไฟแดง
17: ก็เรียกว่าแยกไฟแดง
18: เอออ
17: ย่าใครไฟแดงอยู่นานๆกว่านี้หน่อยไหมจะได้ขายพวงมาลัยให้หมด
18: เออนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่นี่ด้วยเพลงทันสมัยวะ
17: แถวนั้นนาข้าวก็เยอะผมขับไปทาง
18: นี้ประเทศไทยเราอ่ะทำนากันทุกจังหวัดอ่ะคุณเจ้าไก
17: ่ชนะ
18: ใช่อยู่ที่ว่าจะเป็นนาข้าวประเภทไหนบางที่ก็ข้าวเหนียวบางที่ก็ข้าวเจ้าบางที่ก็ข้าวหลากหลายข้าวเลยนะ
17: ครับก็ลองเลือกดูแล้วลองเอาผลิตภัณฑ์จากทางรายการไปใช้ดูโน้ตไลน์สุดเด็ดก็ได้ครับหรือจะเพิ่มลามดฝาเขียวอิมแพคฝาแดงก็ได้หรือท่านที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วยังไม่รู้จะทำยังไงกับนาเราดีจะเผาก็แต่ก็ยังมีเผาอยู่นะคุณสุกัญญา
18: น้อยเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยเขาเลิกเผาแล้ว
17: เหรอ
18: โอ้ใครที่เผาอยู่นี่แสดงว่าไม่รู้ข่าวไม่ฟังข่าวก็เลยนะ
17: รู้แต่กูจะเผา
18: ไม่สนใจมนุษย์โลกเฮ้ยวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะเสียงจากสมองมันเริ่มออกไงก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องปิดก่อนนะ
17: คิดดังจังเลย
18: คิดดังเนี่ยดังไกลไปถึงหลายคนเลยเนี่ยสะดุ้งกันยังเนี่ย
17: ครับก็งดได้ก็ดีครับการผมการเผานะ
18: ควันฟืนควันไฟมันก็ไม่มาทำลายปอดเราด้วย
17: เราก็มีตัวช่วยดีๆหลายๆท่านเอาไปใช้ก็ได้ผลแน่วันเลยลืมขอบคุณลุงสุแลไม่ใช่ลุงแลนะอันนี้ลุงสุแลนะคุณสุกัญญา
18: อยู่ที่ไหนลุงสุแล
17: อยู่เดิมบางเหมือนกันแต่ก็อยู่น่าจะทุ่งคลีนะ
18: อ๋อสวัสดีทักทายคุณลุงสุแลด้วยนะคะสบายดีนะจ๊ะ
17: ได้ถ้าเป็นลุงแลนี้อยู่เขาดินใช่ป่าวะ
18: ไม่รู้เจ เปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนสามโนครัวลุงแรงแล้วน่ะถ้าไม่ใช่แล้วก็ตายแน่เลย
17: แกก็สั่งคาเลนไปใช้แกก็เอาไปใช้แล้วก็บอกโอ้ช่วงนี้เพื่อนบ้านเห็นก็อยากจะใช้บ้างก็ขอบคุณลุงสุแลด้วยลุงสุแลแกก็สั่งไปให้เพื่อนบ้านอยู่นี่สั่งทุกวันเลยนะวันละ6ตอง4ตอง8ตองอะไรของแกเนี่ยขอบคุณมากๆครับ
18: ขอบคุณคุณลุงสุแลนะเป็นเขาเรียกว่า PR ประชาสัมพันธ์ให้เราขอบพระคุณนะคะ
17: เป็นกระบอกเสียงให
18: ้เออน่ารักสุด
17: ๆลุงต้องบอกเพื่อนบ้านด้วยนะว่าลุงสั่งแล้วต้องให้เขาเอาตังค์มาไว้ที่ลุงด้วยนะ
18: อ
17: ้
18: าเรื่องอย่างนี้เจ้าไก่ไม่ต้องห่วงลุงหรอก
17: ทำไม
18: ลุงจัดการเรียบร้อย
17: ลุงจัดการเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวลุงจะขาดทุน
18: นะขาดทุนไม่เท่าไรสิลุงอ่ะโอ้โหไม่ได้กินเนื้อแล้วจะเอากระดูกมาแขวนคอไม่ได้นะ
17: ลุงบอกไม่เป็นไรเจ้าไก่ซอง250ลุงไปปล่อยต่อ300ส่งมาบ้านลุงนี่แหละ
18: อย่าดังสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคนได้ยิน
17: ไม่ก็อันนี้แล้วแต่สะดวกของแต่ละท่านคุณสุกัญญาใช่ไหมล่ะ
18: จ้า
17: แต่ก็หนึ่งซองเป็นผงนะหลายท่านก็ยังเข้าใจผิดว่ามันเป็นน้ำเป็นผง
18: เ
17: ราเอาไปละลายน้ำ
18: เอาไปละลายน้ำเปล่าเรานี่ราคาแล้วก็ฉีดพ่นลงในแปลงนะ
17: ใช่ครับหนึ่งซองก็250บาทได้พื้นที่ประมาณ
18: 5ไร
17: ่ใช่อย่างคุณน้าที่อยู่บรรพตเนี่ยแกก็ทำอยู่16ไร่แกก็สั่งไปสี่ซองนะครับสั่งไปเผื่อไว้ก็ได้ครับจะใส่เยอะก็ได้ไม่มีผลอะไรกับดินกับอะไรนะมีแต่ผลดีคุณสุริยาไม่มีผลเสียหรอก
18: ใช่มันเป็นจุลินทรีย์ไปย่อยพวกย่อยสลายเขาเรียกวัชพืชต่างๆที่เราไม่อยากจะได้อ่ะ
17: ถูกต้องครับยิ่งหมักนานยิ่งดีนะครับมันก็จะย่อยได้เยอะขึ้นครับหลายท่านก็ไม่เลิกรีบได้แล้วครับไม่ต้องรีบหรอกเพราะตอนนี้หลายท่านก็สองจิตสองใจเหมือนกันนะคุณสุกัญญา
18: ทำไมอ่ะ
17: เห็นว่าฝนมันไม่ค่อยตกนะมันไม่ค่อยมีจะหวานหรือไม่หวานดีแต่ดูสถานการณ์รอบๆประเทศแล้วโอ้มันก็ยังตอบไม่ถูกอะว่ามันจะท่วมไม่ท่วมอะเพราะบางพื้นที่เขาท่วมประจำอะหร
18: ือ
17: ว่าก้ำกึ่งอะก้ำกึ่งบางปีก็ท่วมมาหลายปีแต่ปีสองปีที่ผ่านมามันไม่ท่วมอย่างเงี้ยหลายท่านก็ก้ำกึ่งเหมือนกันนะว่าจะทำหรือไม่ทำหรือว่าก็จะเก่งยากนะครับปีนี้นะเรื่องสภาพอากาศอาจจะกลับมาร้อนก็ได้นะเพราะว่า3-4วันที่ผ่านมามันร้อนนะครับแต่เมื่อวาน
18: บางคนเขาก็ว่ามันจะฝนยาวไปถึงหน้าหนาวบางคนเขาว่างานแต่สุกัญญาว่ามันจะเป็นไปได้หรือ
17: เขาตอบยากเหมือนกันนะ
18: บ้านเราเนี่ยที่มีฟ้าฝนเนี่ยมันด้วยจากพายุทั้งนั้นเลยนะ
17: ตอนนี้ใช่ไหม
18: ถ้าเราไม่มีพายุมาฝนมันจะมาไหมเนี่ย
17: ใช่ครับแต่ก็ต้องเตรียมเผื่อไว้อะหลายท่านก็มันก็เราตอบไม่ได้หรอกคุณสุวรรณยา
18: ก็ดูนี่อ้าวดูหนึ่งดูข้างๆบ้านดูว่าน้ำตามคลองตามชนประทานเราเนี่ยมันพอยังไงมันพอมีไหมมันพอพูดง่ายๆถ้าเราทำการเกษตรแล้วเนี่ยมันพอใช้ไหมเราก็ต้องดู
17: ใช
18: ่
17: ไหมคร
18: ับใช่ถ้าเกิดมันไม่พอมันมีกำหนดการกำหนดเกณฑ์ที่เขาประกาศมาว่าปีนี้จะไม่มีน้ำนะจะไม่ปล่อยนะหรือว่ายังไงเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขามีประชุมทุกเดือนนะคุณจุ๊กไก่
17: อ๋อมีประชุมภายในท้องถิ่นภายในหมู่บ้าน
18: เขามีประชุมในหมู่บ้านในท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเข้าประชุมบ่อย
17: ๆใช่อย่าหนีประชุมอย่าโดดประชุมนะครับท่านผู้ฟัง
18: จะได้รับรู้ข่าวสารในเรื่องราวของการเกษตรที่ผู้นำหมู่บ้านเขาเอามาชี้แจงให้รับฟัง
17: ใช่มันก็เป็นทอดต่อกันไปจากหน่วยงานหลักเขาอะนะ
18: ค่ะ
17: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันคุณสุพัญญา
18: ใช่ต้อง
17: ฟังผู้นำท้องถิ่นเขารับข้อมูลมาพื้นที่เรามันเป็นอะไรยังไงเนี่ยวางแผนการเพาะปลูกได้ถูกต้องนะครับ
18: ค่ะ
17: ก็เรื่องสภาพอากาศทั่วไปจริงผมก็กะไม่ถูกเลยท่านถามผมเยอะมากว่าจะปลูกอะไรดีจะปลูกอะไรดีน้ำจะท่วมไหมน้ำจะท่วมไหมเนี่ยโอ
18: ้คุณเจ้าไก่จะไปกะได้ไงคุณเจ้าไก่ไม่ใช่คนพื้นที
17: ่แล้วเรื่องสภาพอากาศมันตอบยากมากครับ
18: โอ้คุณเจ้าไก่ตอบคุณผู้ฟังไม่ได้หรอกเพราะคุณเจ้าไก่คุยกับเทวดาไม่ได้
17: ไปฮะไปพระพานก็ไม่ได้ขาทางเข้าไม่เจอ
18: เขาไม่เคยไปคุณเจ้าไก่เนี่ย
17: ไม่เหมือนคุณสุกัญญาละ
18: โอ้
17: แต่เรื่องการเกษตรพอ
18: ให้ข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดจะคุยกับคุณเจ้าไก่นะว่าใบหงิกใบงอเพี้ยไอ้นั่นเพี้ยไอ้นี่ดูแลยังไงแก้ไขยังไงข้าวลวงมันไม่ค่อยดีคุณเจ้าไก่ทำยังไงพริกมันไม่ค่อยออกดอกติดลูกทำยังไงอันนี้คุณเจ้าไก่ตอบไ
17: นั่นพอมีข้อมูลเราก็ต้องดูแลกันไปนะหลายท่านเนี่ยคุณสุกัญญาผมแนะนำอีกอย่างนึงคือหลายท่านเนี่ยรอคือรอนี่คือรออะไรคือแบบตอนปลูกเล็กๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องฉีดไม่ต้องใส่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องขอเริ่มจะติดดอกออกผลนี่อุ๊ยจะใส่ตัวนั้นจะใส่ตัวนี้มันจะติดดอกออกผลรออะไร
18: ติดรอกันนะ
17: รอเป็นนักเรียนไม่ได้ติดรอ
18: ไม่ต้องรอเราเนี่ยชอบติดรอแล้วไปหาวิธีแก้ไม่เอานะเราต้องทำงานตลอดเวลาส่งงานตลอดเดี๋ยวจะติดรอไม่ได้มันต้องหาทางแก้อีกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปติดรอเราต้องปลูกและฉีดเลยกันเลยดูแลเลย
17: ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าเวลาถึงตอนนั้นท่านอยากจะได้ผลผลิตก็จริงอ่ะแหละแต่พืชมันพร้อมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่ามันไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับมันตั้งแต่เล็ก
18: แค่เราปลูกเนี่ยเราก็หวังจะได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะหวังได้ผลผลิตเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วย
17: ใช่ก็ความสม่ำเสมอทุกอย่างเลยนะคุณสุกัญญาความสม่ำเสมอมันเป็นเรื่องสำคัญ
18: ใช่
17: เป็นเรื่องสำคัญอ่ะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ความสม่ำเสมอเราเนี่ยแหละครับอย่างการออกกำลังกายเนี่ยอยากจะมีซิกแพคไม่ใช่วันแพคใช่ไห
18: ม
17: แต่เราก็ไปสมมติว่าออกไปวิ่งวันนึงหยุดไปสักเจ็ดวันไปวิ่งวันหยุดไปสักเจ็ดวัน
18: มันก็ได้นะสุขภาพมันก็ได้แต่มันได้ช้า
17: ใช่มันก็ไม่เหมือนคนแบบสามสี่วันสามสี่วันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วความ
18: ถ้าลองไปเทียบกับคนที่เขาลองไปเทียบกับคนที่เขาไปทุกวันทำทุกวัน
17: ก็ใช่ไหมมันก็ต้อง
18: มันจะแตกต่างกันมากเลยสำหรับผลตอบรับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพืชผักก็เช่นเดียวกัน
17: ใช่ครับผม
18: ปลูกแล้วถ้าไม่ดูแลเลยไม่ใส่ใจไม่ใส่ปุ๋ยเลยมันก็ต้นน้อยๆเหี่ยวไม่ใส่น้ำเลยไม่ลดน้ำเลยมันก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยมีแต่จะเฉาไปเรื่อยๆตายไปได้แต่ถ้าเกิดปลูกใส่น้ำใส่ปุ๋ยดูแลฉีดพ่นยาใส่ฮอร์โมนอย่างดีสม่ำเสมอทุกวัน3วันไปที3วันไปที่รับประกันผลออกมาดีแน
17: ่ใช่หลายๆท่านก็เริ่มเปลี่ยนวิธีการดูแลคุณสุกัญญาจากที่ฟังรายการเรานะ
18: เออตกใจนึกว่าเปลี่ยนไปฟังรายการอื่น
17: ไม่รู้พอเอาไปปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงอย่างที่มันคุยในรายการอยู่อ่ะ
18: ค
17: ่
18: ะ
17: มันจริงครับผมไม่ได้เอาเรื่องนั่งเทียนมาบอกทำไมล่ะ
18: เราเอาเรื่องจริงเนี่ยเพราะว่าคุณเจ้าไก่เขาไปสวนจริงเจอเกษตรกรจริงเออ
17: สวนมาเนี่ยแหละมาเล่าให้ฟัง
18: ค่ะ
17: มีเยอะแยะที่ท่านแบบไม่รู้อ่ะเพราะว่าหลายๆส่วนเขาก็มีเทคนิคเคล็ดลับอะไรของเขาแหละเหมือนคุณสุกัญญาบอกไปเจอแหล่งที่มันมีโอ้โหได้ร่อนทองเยอะมากเลยตรงนี
18: ้ใครก็จะมาบอกเราล่ะว่ามีทองอ่ะ
17: ก็ยังไม่ยอมบอกตอนแรกหรอกจนกว่าจะร่ำจะรวยแล้วเออแกไปที่ตรงนั้นนี
18: ่เฮ้ยบางทีต่อให้ร่ำไม่รวยเขายังไม่บอกกันเลย
17: โอ้ใจร้าย
18: เป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นคุณเจ้าไก่จะบอกปะคุณก็ไม่บอกหรอกคุณไม่ต้องมาเงียบคุณก็ไม่บอกใครเหมือนกันแหละ
17: ใช่ที่ผมจะพูดเนี่ยก็อยู่ที่ว่าไอ้คนที่เราจะบอกเนี่ยมันเป็นยังไง
18: แต่ก็ต้องดูด้วยนะบอกไปบางทีเขาก็ไม่เชื่อ
17: เออใช
18: ่ใช่ไหมเฮ้ยมันจะจริงหรืออะไรอย่างเงี้ย
17: เออใช่ไหมล่ะ
18: ใช่สิ
17: แต่ขนาดของดีเขายังไม่ค่อยเชื่อเลย
18: เหมือนป้าแหววอ่ะดิฉันจำได้เมื่อวานนี้คุณเล่าเรื่องป้าแหววให้ฟังเห็นไหมล่ะ
17: เออ
18: มันก็แหวว่าบอกแล้วยังไม่เชื่อเห็นกับตาก็ยังไม่ซื้อ
17: เออไม่ใช้อะไรก็
18: แล้วไม่ใช้แล้วก็บ่นว่าไม่ได้ผลผลิตไม่ได้ผลผลิตพอแหววก็บอกใช้นี่สิบูมิโนบูมิโน
17: เออวุ้ยพอแหววนี่แกแบบเสียงดังแล้วแกพูดแบบชาวบ้านนะคุณสุกัญญาด่าเป็นด่าไปเลย
18: อย่าใช่นะ
17: อ
18: ย่าเล่นกับพอแหววใช่นะ
17: อารมณ์ไม่ดีนี่หัวร้อนนะ
18: ลมไม่ดี
17: แต่ตอนนี้อารมณ์ดีเออตอนนี้ช่วงนี้อารมณ์ดีดูพืชผักที่ปลูกแล้วโตได้โตดีใกล้จะได้ขายอีกแล้ว
18: เออนี่ดีใจปลูกไปไม่ได้หรอกสิ้นเดือนเดี๋ยวจ่ายค่าหอหลานป้าแหววบอก
17: ก็ดูแลกันไปเพราะว่าทุกคนก็มีความรับเขาเรียกว่าอะไรมีภาระมีความรับผิดชอบแต่ละคนกันเออใช่ไหม
18: ถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ลนปลูกแล้วไม่ได้ดูแลหรือว่าเราไม่ทำอะไรเลยทุกวันนี้เงินทองมันหายากคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของงานประจำก็มีอยู่แล้วการเกษตรก็เป็นสิ่งที่เสริมไ บางคนถึงขนาดแบบว่าทิ้งงานประจำเพื่อมาทำการเกษตรโดยเฉพาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ที่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลบางคนก็ทำแล้วเขาได้ดีกว่าก็มา
17: ใช่ถูกต้องครับถูกต้องแต่ถ้ามีที่มีทางเป็นของตัวเองไม่ได้เช่าไม่ได้อะไรนะผมว่ามันต้องทำอะทำแล้วมันไม่นานหรอกไม่นานเดี๋ยวก็
18: อย่าปล่อยให้รกร
17: ้
18: างอย่าปล่อยให
17: ้
18: ให้คือพูดง่ายอย่าปล่อยให้ทิ้งไว้ดินน่ะมันมีคุณค่าเมื่อเราหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปสุกัญญารับประกันว่ายังไงมันก็ต้องได้ผลผลิต
17: ใช่มันอาจจะเหนื่อยกายหน่อยแต่ทำงานมันก็เหนื่อยทุกอย่างนะ
18: จริงอยู่ที่ว่าเราเหนื่อยกายสบายใจหรือว่าจะเหนื่อยทั้งกายและใจเราเลือกได้
17: ใช่ไม่ต้องไปรอโดนใครด่าด้วย มีแต่แบบพ่อกับแม่ปู่กับย่าตากับยายเนี่ยด่าเราแค่นั้นพอแล้ว
18: ก็คนในบ้านเราด่า
17: เออไม่ใช่ได้เออใช่ไหมล่ะ
18: คนในบ้านด่านี่ไม่เคืองนะแต่ถ้าคนนอกบ้านด่านี่เคืองเคือง
17: แต่บางคนเขายอมรับคนข้างนอกด่าแต่คนในบ้านด่าไม่ได้อีกอ่ะ
18: อ
17: ้
18: าว
17: มีอีกนะ
18: มีอีกแล้วอย่างละทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะจ้า
17: เอ้าก็ไม่เป็นไรครับลองวางแผนกันดูสำหรับท่านที่มีพื้นที่ว่างๆค่อยๆทำทีละนิดทีละหน่อยครับมันสร้างรายได้อย่างน้อยเราก็ได้กินอ่ะไม่ต้องซื้อ
18: จริงปลูกมะนาว10ต้นอย่างน้อยก็ได้กินเหลือก็ค่อยขาย
17: ใช่ครับใช่ครับผมก็ลองวางแผนกันดูเนาะส่วนช่วงท้ายเราก็มาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองสี่มุมเมืองกันอีกครับจริงๆด้วยคุณสุวรรณยาราคาผักหลายชนิดเริ่มขยับขึ้นหลังจากที่ร้อนมา 3-4 วันโดยเฉพาะผักลูกนะ
18: ค
17: ่
18: ะ
17: ผมก็เตือนแล้วว่าต้องทำยังไงบ้าง
18: เงาะ
17: ท่านก็โทรหาผม
18: เงาะเป็นไงบ้างตอนนี้ปลูกอะไรอยู
17: ่เงาะเหรอเงาะมีคะน้าฮ่องกงมีมะระมั้งมีถั่วด้วยหรือเปล่าไม่รู
18: ้ตอนนี้ราคาผักผลกำลังดีก็ถั่วเฉลี่ยกันเอา
17: เป็นสงอบอกหนอนดุมากว่านะประตูพืชมันก็ไม่ปราณีใคร
18: จริง
17: มาดูราคากันนะครับเริ่มจากกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งราคาดีครับ14บาทนะครับขึ้นช่าย40-50คะน้าก็ราคาขยับแล้วนะครับวันนี้14บาทคะน้าต้นนะคะน้ายอด18บาทผักกาดหอม40ผักบุ้งจีน22บาทใบกระเพรานะครับ35แมงลัก40โหระพา20ต้นหอม90ผักชีไทย90ผักชีลาว50ประกาศขาวลุยโอ้ประกาศขาวแพงมากเลย45บาทกะหล่ำปลี18บาทตั้งแต่มีข่าวผักจากเมืองจีนเข้ามาแล้วก็ตรวจพบการชุบสารนะคุณสุภาผักไทยราคาขยับดีนะก็ดีนะ มันต้องเป็นอย่างนี้แหละ
18: ชุบฟอร์มาลีนใช่ไหม
17: ใช่ครับหลายชนิดด้วยดิ
18: ต้องระวังนะคุณผู้ฟังอย่าไปเห็นพืชผักสวยๆแล้วซื้อกินที่มันมีหนอนอ่ะอร่อยสุดแล้ว
17: ก็ยินดีด้วยกับสำหรับท่านที่มีขายนะ
18: จ้ะ
17: มาดูฝั่งผักลูกกันบ้างแตงกวาก็ขึ้นมาเยอะเลยนะครับวันนี้24บาทเลยครับแตงร้าน15บาทแตงไทยอ่อน20ส่วนฝักยาว28บาทมะเขือปลอกก็ขึ้นนะครับวันนี้30บาทเลยมะเขือยาว 20-25 มะระจีนก็ขึ้นครับวันนี้28บาทมะละกอดิบ12บาทมะเขือเทศสีดา25บาทพริกขี้หนู 40-50 ขี้หนูสวนกับกระเลียง110บาทยำแดงยำเขียวนะครับ30บาทพริกเหลือง80บาทตัวเปลี่ยม16บาทฟักเขียวอ่อน13บาทมะเขือพวก35บาทก็เป็น
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเพราะมีเธออยู่เจ้าชู้ไม่ลงชื่อเพลงว่าเจ้าชู้ไม่ลงครับจากนักร้องหนุ่มรูปหล่อของค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดวาเลนวงเทวันพันธุรัตน์ที่ร้องเพลงรักเธอที่สุดเนี่ยนะครับเขาออกมาพร้อมกันสำหรับเพลงนี้นะครับแล้วก็ลิขสิทธิ์ทุกวันนี้ก็อยู่กับพันธุรัตน์เรคคอร์ดคนแต่งก็คือคนที่ร้องที่แต่งให้เราร้องอิจฉาตายายนั่นนะครับแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงที่มอบให้กับพันธุรัตน์เรคคอร์ดก็เลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังครับกับช่วงเวลาของข่าวคนเสียงเอกวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของยิวจะต้องทำการถอนสัญชาติแล้วก็ยึดทรัพย์ด้วยแม่สะใจครับเพราะโพจากนิด้าโพบอกว่ากฎหมายเราไม่เข้มข้นกฎหมายเราอ่อนยิวมันก็จะครองประเทศแล้วมีสัญชาติไทยให้มันด้วยมันก็เลยไปกว้านซื้อในฐานะคนไทยบอกแล้วลูกหลานมันจะด่าบรรพบุรุษที่ไม่รู้จักดูแลผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานกูจะต้องไปซื้อแผ่นดินไทยอยู่กับไอ้พวกนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อฝ่ายปกครองของบ้านเมืองเราโดยเฉพาะมหาดไทยครับดูแลกันยังไงก็ชาวจีนครับหนีคดีมาจากเมืองจีนมาอยู่ประเทศจีน30กว่าปีมาชุบตัวเองร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยู่พัทยาเพราะหนีหมายจับอินเตอร์โพลมาจากประเทศจีนครับเราก็จับได้แล้วมีสัญชาติไทยอีกมีบัตรประชาชนคนไทยอีกที่อำเภอพบพระจังหวัดตากใครเป็นคนออกให้จ่ายตังค์ไปแล้ว 50,000 ให้กับใครไปมันต้องสืบสาวเราเรื่องเอาผิดไอ้ข้าราชการเหล่านั้นให้ได้นี่แหละครับมันเป็นเรื่องที่ต้องสะสางกันขนาดเนี้ยมันต้องเชือดไก่ให้ลิงดูไม่งั้นข้าราชการชั่วๆพวกนี้มันก็ลอยนวลไงมึงช่วยเหลือคนต่างชาติมึงไม่เห็นแก่คนไทยทั้งประเทศเลยครับคนจีนคนอิสราเอลบอกมาประเทศไทยเหรอโอ้มีเงินตัวเดียวนำหน้าอะไรก็ทำได้มันดูถูกเราขนาดนี้ก็เพราะนี่แหละข้าราชการไทยฐานโทษนะครับคุณฟังที่ชั่วๆบางคนมันเห็นแก่ได้

0: รักนวลสงวนตัวกันเลยดูแล้วเราเหมือนว่าประเทศเปิดนะอิสระเสรีภาพยังไงก็ได้ขอให้มาประเทศไทยกูเถอะมันไม่ใช่ครับบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ครับเอาลองไปฟังเรื่องนี้กันแล้วกันครับพอเขาบอกว่าตรวจ DNA ทูตยิวเทียบฟอร์ม2คนล่าสุดโวนักท่องเที่ยวอิสราเอลเขาบอก 99% เป็นคนดีว่างั้นก่อนเนรเทศ4คนรวดครับนี่ก่อนเนรเทศ4คนรวดครับมันต้องเล่นไม้แข็งอย่างนี้แหละครับผู้ฟัง
1: ค่ะพบ3ศพยิวแจ้งเสียชีวิตจากชลบุรีตบหน้าทูตมท.1แฉอยู่เกินวีซ่าจ่อถอนสัญชาติยึดทรัพย์นายทุนอิสราเอลค่ะ
2: ลดป
1: ันที่รายงานสถานทูตอิสราเอลออกมาชี้แจงถึงนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะซึ่งก็มีบางคนที่ถูกเนรเทศไปแล้วขณะที่ศพในสุสานก็มีข้อมูลออกมาถึงวีซ่าที่สำคัญค่ะรวมถึงผู้เสียชีวิตและการบุกตรวจล่าสุดก่อนออกหมายเรียกพร้อมจ่อถอนสัญชาติค่ะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยจากเฟซบุ๊กของเต้ยพลพีสุวรรณชวีโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.2ค่ะได้เผยแพร่ภาพพร้อมข้อความตามไทม์ไลน์ดังนี้ค่ะ10กันยายน69กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรม DSI ปปง.ตรวจสอบเครือข่ายชาบัตร11กันยายน2569นายพลพีลงพื้นที่สุสานชาวยิวอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อตรวจสอบตั้งแต่ประเด็นเชิงลึกไม่ว่าจะเป็นการขอยื่นใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสุสานตั้งแต่ปี2564เอกสารหลักฐานและสภาพภูมิศาสตร์จนหลักนิติเวชหลักศาสนาและการตรวจคนเข้าเมืองของผู้เสียชีวิตทั้งนี้ได้กำหนดประชุมร่วมกับจังหวัดและกรมการปกครองอีกครั้งภายในวันอาทิตย์นี้เรื่องนี้จะต้องมีคำตอบให้สังคมที่ชัดเจนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะได้สั่งการให้รื้อระบบการขออนุญาตสุสานและฌาปนสถานทั้งประเทศเนื่องจากมีพรบ.กฎหมายที่ควบคุมชัดเจนที่ไหนผิดก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดค่ะโดยวันที่11กันยายน2569ค่ะ Facebook เต้ยพลพีสุวรรณชวีได้โพสต์ข้อความแจ้งความคืบหน้าอีกว่าเจาะลึกและขยายผลในทุกมิติเรื่องไหนผิดก็คือผิดนอกจากมีความเชื่อมโยงกับชาบัตรภูเก็ตแล้วยังพบเกี่ยวโยงกับเคสอิสราเอลชลบุรีที่ท่านวรสิทธิ์ มท.4 ลงพื้นที่ร่วมกับ DSI เข้าค้นและออกหมายเรียกและหลังตรวจสอบเชิงลึกเสร็จสิ้นแล้วสัญชาติไทยที่ได้มาก็สามารถถอนและยึดทรัพย์ได้เช่นกันค่ะนั่นเองค่ะทีมข่าวเดอะคริติกก็ได้ตรวจสอบเบื้องต้นถึงเคสอิสราเอลชลบุรีก็พบว่าเมื่อวันที่21 สิงหาคม 2569เวลา11นาฬิกาค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4ร่วมกับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะได้นำกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในเขตเมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะตามหมายค้นของศาลอาญาในคดีความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยนายวรสิทธิ์ค่ะได้เปิดเผยว่าเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการตรวจสอบในพื้นที่เกาะพะงันและเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าที่สืบสวนสอบสวนพบว่าบริษัทโคซี่บีทวิวจำกัดมีพฤติการเข้าข่ายการกระทำหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542เจ้าที่จึงได้ขออนุมัติหมายค้นศาลอาญาเพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่เป้าหมายสำคัญจำนวน3จุดค่ะจุดที่1คือสำนักงานกฎหมายสากล KTInternational Law and Business ค่ะตั้งอยู่ในเมืองพัทยาซึ่งก็พบพฤติการต้องสงสัยว่าเป็นผู้รับดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโคซี่บีทวิวจำกัดโดยนำชื่อบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเป็นพนักงานของสำนักงานกฎหมายเข้าเมืองมาถือหุ้นแทนบุคคลต่างด้าวที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงค่ะจุดที่สองค่ะโรงแรมชิลาร์ดอเวนิวพัทยาค่ะซึ่งว่าจ้างสำนักงานกฎหมายสากล KT ยื่นขอจดทะเบียนพบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัทโลตัสพาราไดซ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดค่ะอีกทั้งยังพบการนำชื่อบุคคลที่มีประวัติการทำงานในธุรกิจจำหน่ายอลูมิเนียมในจังหวัดสมุทรสาครมาเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทด้วยจุดที่3ค่ะบริษัทโคซี่บีทวิวจำกัดตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงค่ะได้ประกอบกิจการโดยมี ายทุนสัญชาติอิสราเอลเป็นกรรมการบริษัทพบใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนนอมินีตั้งแต่ปี2553และยังพบความเชื่อมโยงกับกรรมการและผู้ถือหุ้นกับบริษัทโลตัสพาราไดซ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดอย่างมีนัยสำคัญซึ่งบริษัทเหล่านี้มีสินทรัพย์รวมกว่า100ล้านบาทค่ะและล่าสุดเมื่อวานนี้13กันยายน69ค่ะนายพลพีได้ประชุมติดตามความคืบหน้าหลัง

0: ข้าตรวจสอบสุสานยิวในอำเภอบางคล้าเมื่อวันที่11กันยายน2569โดยมีรายงานว่าเบื้องต้นผู้เสียชีวิต3รายเป็นชาวอิสราเอลแจ้งเสียชีวิตในจังหวัดชลบุรีส่วนอีก1รายค่ะเป็นชาวอังกฤษโดย2ใน4คนชาวอังกฤษ1และอิสราเอล1ได้รับข้อมูลว่าอยู่ในประเทศไทยเกินกำหนดวีซ่าสำหรับ2รายชาวอิสราเอลและชาวอังกฤษค่ะพบว่าเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว60วันส่วน1รายชาวอิสราเอลค่ะเข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว30วันและอีก1รายชาวอิสราเอลเข้าไทยด้วยวีซ่านอนวันเดียค่ะตั้งข้อสังเกตนั้นคือชาบัตรที่กำลังสร้างขึ้นที่กทมเรื่องการก่อสร้างอาคารชาบัตรเฮ้าส์ในย่านสุขุมวิทกทมที่มีการลักลอบและแอบขุดเจาะชั้นใต้ดินลึก3ชั้นกลายเป็นประเด็นข้อสงสัยและข้อถกเถียงในสังคมค่ะทั้งนี้โดยการก่อสร้างชาบัตรเฮ้าส์ในทุกๆที่ทั่วโลกนั้นเนี่ยจะมีโครงสร้างที่คล้ายๆกันซึ่งจะมีห้องชั้นต่างๆเพื่อรองรับวิถีปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาและตามความเชื่อของคนชาติยิวค่ะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ากิจกรรมวันปีใหม่ยิวหรือรอสฮาชนาบนภูเก็ตเกาะท่องเที่ยวของไทยถูกยกเลิกในนาทีสุดท้ายค่ะตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิสราเอลค่ะที่แสดงความกังวลว่าการประท้วงของผู้คนในท้องถิ่นต่อการรวมตัวดังกล่าวอาจเสี่ยงเข้าสู่ความรุนแรงค่ะโดยหนังสือพิมพ์ Time of Israel ค่ะได้รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือ11กันยายนค่ะพร้อมอ้างความเห็นของทูตพิเศษสหรัฐที่แสดงความวิตกต่อวาทกรรมต่อต้านยิวที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยบอกว่าถึงแขกทุกท่านสืบเนื่องจากคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลเราเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เราต้องยกเลิกกิจกรรมนี้กรุณาอย่าเข้าใกล้พื้นที่ค่ะอันนี้เป็นคำอ้างอิงนะต่อรายงานของ Time of Israel ที่รายงานคำอ้างอิงของแถลงการชาบัตเฮ้าท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะโดยการประท้วงอาจกลายเป็นความรุนแรงและอันตรายข้อความที่ส่งถึงบรรดาผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานค่ะโดย Time of Israel รายงานว่าก่อนหน้านั้นในวันศุกร์ที่11กันยายนค่ะประชาชนคนไทยราวๆ500คนได้รวมตัวประท้วงที่ชาบัตเฮ้าดังกล่าวพร้อมกับป้ายข้อความปกป้องภูเก็ตไม่เอาอิสราเอลและตะโกนปลดปล่อยปาเลสไตน์ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นตามหลังการชุมนุมต่อต้านอิสราเอลเป็นเวลาหลายวันบนเกาะภูเก็ตและในกรุงเทพเมืองหลวงของไทยบางส่วนเจือปนไปด้วยถ้อยคำที่แสดงทัศนคติเกลียดชังชาวยิวค่ะกลุ่มผู้ประท้วงเดินหน้าชุมนุมมาเป็นเวลาหลายวันเรียกร้องให้ยุติการจัดการดังกล่าวอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าที่ไทยค่ะได้บอกว่าอนุญาตให้เดินหน้าจัดงานนี้ตามแผนที่วางเอาไว้ค่ะแต่เบื้องต้นฝ่ายจัดบอกว่าจะลดจำนวนผู้มาร่วมงานจาก 1,000 คนเหลือ800คนและจะสิ้นสุดในเวลา 21 นาฬิกาในความพยายามคลายความกังวลด้านความปลอดภัยแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะก็ตัดสินใจยกเลิกโดยรับใบเยฮูดาคัฟลูนค่ะทูตพิเศษของสหรัฐเพื่อติดตามและก็ต่อต้านการต่อต้านชาวยิวโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะบอกว่าเขากังวลอย่างยิ่งต่อวัฒกรรมต่อต้านชาวยิวที่หนักหน่วงขึ้นในไทยและกระทรวงการต่างประเทศอเมริกายังคงติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อรับประกันว่าประชาคมชาวยิวจะได้รับการปกป้องระหว่างฤดูกาลพักผ่อนตามรายงานของ Time of Israel ค่ะระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันพฤหัสค่ะคนไทยหลายร้อยคนได้ชุมนุมต่อต้านนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลบริเวณด้านนอกสถานทูตอิสราเอลในกรุงเทพการรวมตัวดังกล่าวค่ะนำโดยนายสนธิลิ้มทองกูลซึ่งได้มีการอ่านแถลงการค่ะที่ยื่นถึงอโลนาฟิชเชอร์คัมค่ะเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยระบุว่าศูนย์ชาบัตทั้งหลายกำลังซื้อที่ดินของไทยเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายที่ได้รับการวางแผนและสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จากเครือข่ายซายอนิสต์ระหว่างประเทศจากนั้นเขาได้เดินทางมายังภูเก็ตมาเป็นแกนนำประท้วงในวันศุกร์ด้วยค่ะโดย Time of Israel ระบุว่าผู้ประท้วงบางส่วนได้แสดงข้อความต่อต้านชาวยิวในนั้นค่ะรวมถึงชาวยิวออกไปและพวกคุณชาวยิวไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยดังนั้นจงออกไปซะส่วนอีกป้ายเขียนว่าไทยไม่ได้มีไว้ขายและบอยคอตอิสราเอลค่ะในขณะที่รามีเทฟลิสกีค่ะรองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้ตอบสนองต่อการประท้วงบอกว่าทางสถานทูตจะยังคงมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนและทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีความสุขกับการมาเยือนประเทศไทยบนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคค่ะคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่ว ่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของน้ำมันสกัด9ชนิดสกัดเย็นครับก็จะดูแลสุขภาพของท่านโดยเฉพาะท่านที่ลุกขึ้นฉี่ในภาคกลางคืนในลุกกัน3รอบ4รอบครับรับประทานตัวนี้ครับน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับสนใจสอบถามรายละเอียดเราจัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0817577474ครับเห็นที่ต้องร่ำลากันแล้วนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับว่ายิวมายังไงก็คงจะต้องกลับบ้านไปอย่างนั้นแล้วล่ะอย่างน้อยก็ได้ยึดทรัพย์สินแล้วก็ดึงสัญชาติกลับมาครับนั่นแหละครับถึงจะกวาดคนยิวที่ไม่ครบกฎหมายไทยให้ได้หมดครับส่งท้ายด้วยการเพลงทั้งหนึ่งบทเพลงแล้วก็รำลากันพรุ่งนี้เจอกันใหม่จากผมอเนกมนตรรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ

0: ไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองครับร้องโดยเจ้าชายลูกทุ่งก๊อตจักรพันธ์ขวัญบุรีธีรโชตนะครับส่งมอบพระยศเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณของวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินชัยกาแฟแล้วนะครับกาแฟทินชัยกาแฟนี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดบอกกล่าวเล่าขานไปแล้วล้วนแต่ดีมีคุณภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมิได้ไปรักษานะเบาหวานความดันแค่มันรู้ใจทุกโรคนี้ดื่มได้ทำให้มีเรื่องมีแรงสดชื่นมีชีวิตชีวาใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลล์มันโคเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลื่อนตามข้อตามข้อตามกระดูกที่ดังกรอบแก้ปวดไม่ขาดไปมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นผอมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำมีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮเลนชื่อสงกริปยายุวธนาอันปีชงกระดำร้อนนะจะละลายเกลี้ยงโจดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนากล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นครับและวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาเจ็ดตัวยาเจ็ดพรหมสัจจันทร์ที่บอกเก่าแล้วขาดไปแล้วสารนำแค่จากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐานจีนพีมาตรฐานโลกปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นเน็ตต้องทานวิซอนเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยา800มิลลิกรัมสามารถจับไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลนะครับดื่มฟินมีแล้วก็ทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นมาเห็นผลชัดเจน7วันสิฟันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกายใช้สลับทานนะไม่ได้ไปดื่มเอาไปทานไม่ได้ไปหยอดตานะครับเอาไปกินนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับ4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับแล้วมาถึงสูตร1สุภาษิตและวิชั่นครับสูตรหนึ่งบรรลุนักการหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้ปวดหัวไม่เกรงภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็ทานดีท่านชายเข้าสู่เวททองฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะฉี่ลดขากันเองการปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยก็ทานได้แล้วก็ดีด้วยท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเลือดจะไปลมจะบานว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจและก็เสื่อมโทรมทานแล้วก็เลือดลมดีอะไรก็ดีผิวพรรณก็มาเต่งตึงอีกครั้งเมื่อทานสูตร1สุภาษิตวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกสีแดงนะครับกระปุกสีแดงราคากระปุกละ350บาทสูตร1สุภาษิตวิชั่นครับรู้จักกับสูตร1สุภาษิตวิชั่นแล้วมารู้จักกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถด้วยนะครับรุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยชาประมือปลายเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายนะครับทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินก็ดีขึ้นทำให้กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตสุขนะทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะตัวเบาเลยและดีขึ้นกระปุกละ350บาทเป็นยาอายุวัฒนะด้วยมาจุ60แคปซูลหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นไปทั้งตัวเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักสารพัดโรคภัยไข้เจ็บมารุมเราให้อ่อนเปี้ยเพียแรงทานเลย2สูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,0004กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีราคาไม่แพงมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภาษิตขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงแต่ราคาไม่แพงเพราะสุภาษิตตั้งใจว่านะต้องการให้ญาติเพียงญาติยาทุกท่านได้มีโอกาสในการดูแลร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ชั้นยอดแต่ราคาพอมาพอไปจะยากดีมีจนก็ทานได้นะครับสูตร1สูตร2นะครับเอาไปทานเลยนะครับจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือสั่ง2สูตรรวมกันก็ยินดีนะครับ สุภาษิตขอรับประการไม่ว่าจะเป็นวิสันดูแลตรงตากาแฟเทนชากาฟี่สูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2นุ่งฝาโอสดอยากท่านได้ทานอยากท่านได้ลองลองแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อนะครับทานต่อหรือบอกต่อๆกันไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเดี๋ยวมีเพลงแก้ไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองนั่นก็คือสาวเพชรบุรีรอท่านอยู่ฟังสปอตของยาบำรุงกายตราสุภาษิตเลวิชั่นแล้วก็ยาแก้กระสายตราลูกฝาโอสุดก่อนนะครับ
1: เพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสดเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสดทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสดกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมและส่วนมากเราจะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางให้ฟรีด้วยนะครับไม่คิดเพิ่มแต่ประกาศใดนะครับโทรมาที่0836931999มีจำหน่ายทุกอย่างครับทั้งสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าสดกาแฟทินฉายกาแฟและก็วิซอนด้วยที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอ่งใกล้วัดตันเอ็นบางปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถ

ศนะครับท่านโทรมานะครับ0836931999ย้ายเพลงยาแต่ละท่านที่โทรมาได้พูดได้คุยกับสุภสิทธิ์ต่างชื่นชมบอกว่าวิศวรไปทานตาดีขึ้นหลายท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นพอมาทานวิศวรตาดีขึ้นนั่นอาจจะถูกฉลกถูกโรคถูกยากับท่านก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับแม้กระทั่งกาแฟเทนชายกาแฟเกรด A ระดับพรีเมียมฮะ A 3ตัวเลยเป็นกาแฟที่นะได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพดีต่อกายและใจมาตรฐานฮะโอ้โหใช้กาแฟชั้นยอดระดับโลกกาแฟอราบิก้าคั่วปัจจุบันที่สเปนและก็ส่วนประกอบนั้นระดับพรีเมียมทั้งหมดจึงได้ร่างทองนะหุ่นเพียวร่มสมใจเซตาดีพรมนะคือมีแบบเป็นกุศลการสูงสมกับจะมีต่างหนังเจ้าจากที่เบตประเทศจีนกิโลแล้วเป็นล้านเขาบอกดูแลตับไตหัวใจม้ามปอดเลือดกระดูกด้วยต่างหนังเช้าฮิลินจือนะแล้วก็สมเกาหลีสารสกัดเนี่ยทั้ง24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายชงกับน้ำร้อนดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันหลายท่านดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มเย็นหลายท่านดื่มเช้ามืดด้วยมันพี่ละอิทธิรันรุ่งตนเข้าเมาเนี่ยบอกดื่มตอนเย็นด้วยเช้ามืดก็ดื่มด้วยบอกว่าได้ร่างทองกลับมาสาวสาวอายอ่ะ บอกว่าเอาเถอะใครที่ดูแลสุขภาพนะได้ผีพันเวชภัณฑ์ในการลุกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยใครนะไม่แข็งแกร่งแข็งแรงใครไม่มีออร่าจริงอ่ะเดินมาไกลๆเนี่ยนะสู้ไม่ได้หรอกเนาะรวมทั้งสูตร1สูตร2ด้วยนะครับมั่นอกมั่นใจได้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอบพระคุณยาเพียงยาทุกท่านที่ความไม่เนื้อใจดีเจสุภสิทธิ์เดี๋ยวจะประกาศชื่อยาเพียงยาสูตร1มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่พี่ละเอียดธีรันรุ่งปกติท่านดื่มกาแฟเป็นประจำแล้วก็ทานสูตร1สูตร2มาเป็นประจำสมัยตั้งแต่เป็นคุณแผนนั่งพิมพ์สูตร1สูตร2จนมาถึงสูตร1สูตร100%หรือวิชั่นสูตร2ฟ้าโอสถสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาท6กระปุกซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยานะครับคุณพี่สิริพรป่าขจรตำบลลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวารารัตน์สายพินตนโพเอียนอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่น6กระปุก 1,400 บาทคุณวัชรีเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสงวนมนทาตำบลห้วยกรดสันคุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณออนคุณป้าออนคำอ้ายล้านตำบลท่าปลาอำเภอท่าปลาอุตรดิตถ์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทสูตร2ลูกฟ้าสูตร6กระปุก 1,400 บาทโอ้อยู่ภาคเหนือนะฮะทั้งหมด 2,400 บาทเนาะเชื่อมั่นเคยไปทานแล้วบอกว่าดีมากคุณป้าระเบียบพิธิมบ้านนงหัวช้างเขา3ยอดอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณประนอมอยู่โตตำบลผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง500บาทคุณสำเร็จเกิดหลำซอยดวงมณี1บางเขนตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ส่งท้ายด้วยรุ่งสิริยาครับรุ่งสุริยากับเพลงที่ชื่อว่ารักจริงให้ติ่งหนังจบเพลงจบรายการพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: ลาย07

0: แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: ของใครชายใดชาย
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริง
4: ๆขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691

0: ยาลดไข้
1: แย่แล้วลืมขยะขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
0: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
5: ในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนันทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์แถลงต่อมติกกต.คดีหัวสว.ลั่นวันที่14กันยายนเพิ่งเริ่มต้นเผย4แนวทางต่อสู้เพื่อความยุติธรรมคุณยศวัฒน์พรหมประภาสรายงานค่ะ
6: ในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมกฎหมายของพรรคแถลงเรื่องมติกกต.ที่ส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.โดยมีผู้ถูกกล่าวหา77คนถูกส่งฟ้องต่อศาลฎีกาว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อเสนอของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุด26ที่เคยเสนอให้ดำเนินคดีมากถึง229รายและกกต.พยายามนำมาตรฐานคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยมาจับทั้งที่อำนาจของกกต.ในคดีเลือกตั้งใช้เพียงหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมทางนี้จะเดินหน้าเคลื่อนไหวและติดตามคดีระยะต่อไปโดยขอให้ DSI ขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินโดยรัฐบาลห้ามแทรกแซงหรือโยกย้ายเจ้าหน้าที่ทำสำนวนเรียกร้องกกต.ส่งสำนวนอนุที่26ให้ศาลฎีกาเพื่อให้ระบบไต่สวนของศาลฎีกาได้รับข้อมูลครบถ้วนหนุนผู้เสียหายฟ้องผิดกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157โดยพรรคเตรียมทีมกฎหมายช่วยเหลือผู้เสียหายก็ยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนอกจากนี้ยื่นช่องทางรัฐธรรมนูญปกป้องสิทธิ์สนับสนุนสว.สำรองและผู้สมัครทุกระดับยื่นร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและการใช้สิทธิที่ลบล้างระบบการปกครองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญยศวัฒน์พงษ์ประภาสและงานครับ
5: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยคดีสมีโชติ ศรีกาเอพบเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทส่งปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเตรียมขยายผลเฟส2และ3พร้อมยืนยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีขณะที่คดีวัดป่าภูผาสูงส่งปปช.ดำเนินการแล้วย้ำยังไม่มีการเปิดคดีวัดแห่งใหม่คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายอติโชติหรือสมีโชติและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอ๋ว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาฟอกเงินแล้วและส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินเนื่องจากมีอำนาจตรวจสอบได้ครอบคลุมโดยพบเงินในบัญชีรวมกว่า300ล้านบาทและเตรียมขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในเฟส2และเฟส3ส่วนกระแสข่าวที่มีชื่อวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามยืนยันขณะนี้ยังไม่ได้พบหลักฐานการกระทำความผิดและไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับบุคคลเพิ่มเติมพร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างพุทธศาสนาวัดและพฤติกรรมของบุคคลโดยตำรวจจะดำเนินคดีเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานความผิดทางอาญาชัดเจนสำหรับวัดป่าภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาตำรวจสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16จากจังหวัดภูเก็ตพร้อมครอบครัวได้ออกเดินทางไปอเมริกาแล้วเพื่อประกวดรอบสุดท้ายในรายการอเมริกาสกอตชาเลนจ์ในวันที่22กันยายนนี้ซึ่งตรงกับเวลา 7:00 น.ในวันที่23กันยายนที่จะถึงนี้โดยเนเน่ยืนยันพร้อม 100% สำหรับการประกวดในรอบสุดท้ายซึ่งได้มีการซ้อมหนักมากซ้อมวันละ4ชั่วโมงเป้าหมายคว้าแชมป์ให้ได้จึงตั้งใจซ้อมพร้อมขอแรงเชียร์และกำลังใจจากคนไทยทุกคนและที่สำคัญขอให้คนไทยในสหรัฐอเมริกาช่วยโหวตในรอบสุดท้ายนี้เพราะรอบนี้จะวัดกันด้วยคะแนนโหวตเท่านั้น
8: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าว
3: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับอังคารที่15กันยายน2569นะครับวันนี้อยู่กับพี่แบงค์ครับ
0: อยู่กับพี่กิ๊กค
1: ่ะแล้วก็พี่เอ็กนะครับทีมงานเช่นเคยนะฮะวันนี้เราพูดคุยกันมีหลากหลายประเด็นมาฝากกันเช่นเคยนะครับแล้วก็ในส่วนของยอดสมัครใจทหารกองประจำการอุ๊ยต้องบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากในเรื่องนี้นะครับถือว่าตอบรับได้ดีจากน้องๆชายไทยเนี่ยเป็นอย่างมากสักครู่หนึ่งเรามีรายละเอียดมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็โครงการที่หลายคนก็ชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสรู้สึกว่าก็จะมีข่าวดีนะครับเพราะว่ากระทรวงการคลังเขาได้เตรียมที่จะพิจารณาต่อเนื่องโครงการดังกล่าวนะครับจากในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มิถุนายนเนี่ยใช้ได้ใช้ดีกิ๊กนะแล้วก็เป็นการกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆนะพอรัฐบาลก็เติมเงินให้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เดือนละ 1,000 บาท4เดือนที่ผ่านมามิถุนาอะไรกรกฎาคมสิงหาแล้วก็เดือนนี้กันยาตามกรอบห่วงระยะเวลาโครงการเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายแต่เดี๋ยวเขาจะพิจารณาว่าจะต่ออีก 1-2 เดือนหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยแต่ก็มีแนวโน้มแหละนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันในประเด็นในเรื่องนี้นะครับอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างนะครับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพี่แบงค์กับพี่กิ๊กเนี่ยในช่วงเย็นวันนี้นะฮะก็จัดรายการกันอยู่ที่กองทัพบกนะครับที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงเช้าก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝน พี่กิ๊กเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกอากาศก็โปร่ง
0: เขาจะมาตอนเย็น
1: ๆเนี่ยรอรุ่นเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวรอรุ่นช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะสบายใจแล้วก็อุ่นใจเนี่ยน้องๆพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะครับเรียกว่ามันจะตกตอนไหนอ่ะก็เอาอุปกรณ์มาป้องกันก็แล้วกันนะฮะจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไม่เจอกับเรื่องของความไม่สบายทั้งไม่สบายตัวไม่สบายใจด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่สบายตัวแล้วเนี่ยกว่าจะรักษาหายเนี่ยมันก็ไม่สบายใจ
0: ใ
1: เพื่อนเขาออกไปทำกิจกรรมเราก็ออกไปทำกิจกรรมกับเขาไม่ได้อ่ะนะครับอ่ะพี่กิ๊กเดี๋ยวเริ่มต้นวันนี้นะครับเริ่มต้นรายการกันที่พระมหากรุณาธิคุณกันก่อนครับ
0: ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจากเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนทรงติดตามสถานการณ์ทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนค่ะโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ
1: ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงรับพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดังที่เราจะเห็นตามปรากฏนะครับที่มีการเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีโทรทัศน์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะเราจะได้เห็นในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบพระองค์พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับบางพื้นที่ที่เจอกับเหตุการณ์หนักเนี่ยนะครับอย่างสถานการณ์ขอยกตัวอย่างนะครับอย่างที่เหตุการณ์ความรุนแรงนะครับที่ศูนย์เด็กเล็กหนองบัวลำพูเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อทรงปลอบขวัญและก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสร้างความสูญเสียนะครับแล้วก็เป็นการที่สะเทือนใจนะครับพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับตอนต้นถึงตอนปลายก็คือมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2520แล้วก็เป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ปัจจุบันมีทั้งหมด12แห่งด้วยกันนะครับซึ่งมีนักเรียน 3,181 คนแล้วก็มีครูบุคลากรอีก200กว่าคนด้วยกันนะครับโรงเรียนเนี่ยเขามุ่งมั่นมุ่งเน้นในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้มาตรฐานสากลโดยมีเจตจำนงอันแน่วแน่ในการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนก็ได้รับความเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นเป็นที่ภาคภูมิใจของทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็บรรดาศิษย์เก่าด้วยนะครับซึ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ซาบซึ้งนะครับต่อพี่น้องประชาชนและนักเรียนเยาวชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับเอาไปดูกันที่เรื่องของศิลปะกันบ้างนะครับถือว่าเป็นวันที่เราน้อมรำลึกวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่านหนึ่งผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างศิลปะนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะนั่นก็คือวันที่15กันยายนนะคะน้อมรำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยค่ะและเป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรตลอดชั่วชีวิตของท่านนะคะท่านก็ได้อุทิศตนเพื่อวางรากฐานการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมอันเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของชาติค่ะรวมไปถึงถ่ายทอดความรู้แล้วก็จิตวิญญาณแห่งศิลปะให้แก่ศิษย์รุ่นหลังซึ่งคำสอนและอุดมการณ์ของท่านเนี่ยยังคงตั้งมั่นและเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการขับเคลื่อนวงการศิลปะไทยมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือถ้าท้อถอยพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะคะสำหรับท่านศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีค่ะหรือว่าอาจารย์ศิลป์พีระศรีเป็นพื้นเพเนี่ยเป็นชาวอิตาลีนะคะมีนามว่าคอร์ราโดเฟโรชีพี่กิ๊กอ่านถูกเนาะคอร์ราโดเฟโรชีค่ะเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในยุคนั้นเนี่ยจะเรียกท่านว่าครูฝรั่งซึ่งครูเนี่ยเป็นผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์เป็นชาวอิตาลีค่ะก็อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะท่านก็จะเกิดวันที่15กันยายนปี2435ที่นครฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีด้วยเหตุนี้ค่ะบ้านเราจึงถือเอาวันที่15กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันศิลป์พีระศรีซึ่งถือเป็นอีก1วันสำคัญแห่งวงการศิลปะของเมืองไทยค่ะ
1: ครับอาจารย์ศิลป์นะครับท่านร่ำเรียนวิชาศิลปะจากสถาบันศิลปะซานโตโครเซ่นะครับซึ่งก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ในสถาบันศิลปะที่เมืองฟลอเรนซ์ด้วยเนี่ยนะครับก่อนที่โชคชะตาจะนำพาให้จากบ้านจากเมืองมาไกลข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วก็มาสร้างคุณูปการด้านศิลปะรวมถึงวงการการศึกษาให้กับสยามประเทศเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับมีพระราชประสงค์อยากจะให้อยากจะได้ช่างนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญในการปั้นหรือว่าสร้างอนุสาวรีย์ทางด้านของนายคอร์ราโดเนี่ยจึงได้รับการคัดเลือกเข้ามารับราชการในตำแหน่งช่างปั้นประจำกรมศิลปากรซึ่งท่านก็ได้นำความรู้แล้วก็ได้นำเรื่องของศิลปะตะวันตกมาถ่ายทอดผ่านลูกศิษย์ลูกหาชาวไทยแล้วก็นอกจากนี้นะครับอาจารย์ศิลป์ท่านยังเป็นผู้ที่นำพาเมืองไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของโลกศิลปะร่วมสมัยจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: ค่ะสำหรับผลงานประติมากรรมและงานออกแบบจากการสร้างสรรค์ของท่านอาจารย์ศิลป์ในบ้านเรานะคะก็จะมีอยู่มากเลยค่ะพี่แบงค
1: ์
0: ที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันนะคะก็จะมีที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสรณ์สถานดอนเจดีค่ะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่สะพานพุทธนะคะและก็มีที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงสวนลุมพินีค่ะพี่แบงค์พี่แบงค์ชอบไปออก
1: โอ้เจอประจำ
0: กำลังกาย
1: อ่ะก่อนนี้นะครับก็เป็นงานฝีมือของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทยทางท่าพิพิธภัณฑ์ได้มีการจับมือกับทางด้านของสำนักงานสำนักวิจัยศิลป์พีระศรีนะครับนำผลงานสุดหายากของอาจารย์ศิลป์พีระศรีจากช่วงชีวิตในอิตาลีนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นกันแหละ มาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะครับซึ่งก็เป็นการจัดผ่านนิทรรศการนะฮะซึ่งนิทรรศการนี้ก็มีไฮไลท์ที่สำคัญครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะนั่นก็คืออันซีนงานศิลป์ของอาจารย์ศิลป์ค่ะเป็นการจัดแสดงผลงานของอาจารย์ศิลป์พีระศรีในช่วงเวลาที่ยังสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ประเทศอิตาลีนะคะก่อนที่จะเดินทางมารับราชการในประเทศไทยโดยทางผู้จัดเนี่ยได้มีการรวบรวมผลงานอันซีนของท่านอาจารย์เนี่ยจากนักสะสมชั้นนำของไทยทำให้ผลงานเกือบทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงเนี่ยไม่เคยปรากฏต่อสายตาชาวไทยมาก่อนก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้ย้อนสัมผัสหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางชีวิตและจิตวิญญาณของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยค่ะ
1: ครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับอยากจะเข้าชมงานศิลปะชั้นยอดซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะชั้นครูนะครับสามารถที่จะเข้าชมได้นะครับงานนิทรรศการเนี่ยเขาจัดขึ้นนะครับที่ท่าพิพิธภัณฑ์ในโครงการท่าช้างวังหลวงกรุงเทพมหานครก็ติดกับบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่ใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่23ตุลาคม2569นะครับเวลาการเปิดนิทรรศการเนี่ย10นาฬิกานะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาของวันที่พี่แบงค์ได้บอกคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขามีค่าเข้าชมด้วยนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของท่าพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะครับอ่ะมาฝากกันคุณผู้ฟังเผื่อใครชื่นชอบเรื่องของงานศิลปะนะมันก็สร้างแรงบันดาลใจอ่ะพี่กิ๊กนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าเรามีความชื่นชอบชื่นชมอะไรใดๆก็ตามแต่เมื่อเราไปเห็นงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยมันอาจจะปลุกไฟปลุกพลังในตัวเองนะฮะให้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดในการทำงานหรือว่าสิ่งที่เราชื่นชอบได้นะครับช่วงต่อไปของรายการเช่นเคยนะครับกับช่วงนิทานเรื่องร่ารออยู่แล้วเดี๋ยวไปพบกับนิทานเรื่องร่าก่อนและเดี๋ยวกลับมามีในเรื่องของยอดพลทหารอาสาที่มีการเปิดรับสมัครตอบรับดีมากๆนะครับนิทานเรื่องร่าพักกันสักแป๊บนึงครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: The Ants and the Grasshopper
3: นิทานอีสปเรื่องมดกับตั๊กแตน

0: One summer morning, while ants and other animals were busy working hard,
1: เช้าวันหนึ่งในฤดูร้อนขณะที่มดและสัตว์อื่นๆกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็ง
0: A lazy grasshopper was amusing himself playing music and singing songs.
1: ตั๊กแตนจอมเกียจคร้านก็เอาแต่เล่นดนตรีและร้องเพลงอย่างสนุกสนาน
0: Grasshopper saw a line of ants carrying food. He called out, asking them to sing along.
1: ตั๊กแตนเห็นฝูงมดขนอาหารผ่านมาก็ชวนให้มาร้องเพลงด้วยกัน
0: The ant said, "We cannot sing with you. We have to gather food for winter."
1: แต่มดบอกว่าพวกเราร้องเพลงกับเจ้าไม่ได้หรอกเพราะต้องขนอาหารมาเก็บไว้กินในฤดูหนาว
0: The grasshopper kept on singing, no longer paying attention to the ant.
1: ตั๊กแตนจึงร้องเพลงต่อไปโดยไม่สนใจพวกมดอีก

0: Winter came. The ants and other animals had plenty of food which they had gathered during the summer.
1: เมื่อถึงฤดูหนาวมดและสัตว์อื่นก็ได้กินอาหารที่เก็บสำรองไว้ตั้งแต่ฤดูร้อน
0: The grasshopper had nothing to eat. He was very hungry.
1: ขณะที่ตั๊กแตนไม่มีอาหารกินเลยจึงต้องทรมานด้วยความหิว
0: The ants felt sorry for the grasshopper. They gave him some food.
2: If you don't work hard, you won't have food to eat, said the ants.
1: พวกมดสงสารตั๊กแตนจึงแบ่งอาหารให้และบอกตั๊กแตนว่าถ้าไม่ขยันก็จะไม่มีอาหารกินเช่นนี
0: ้ The grasshopper made up his mind to work hard the next summer.
1: ตั๊กแตนจึงตั้งใจว่าฤดูร้อนปีหน้าจะขยันทำงานไม่เกียจคร้านอีกแล้ว
0: The moral of this story is laziness brings problems
1: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่เกียจคร้านมักลำบากในภายหน้า

0: Ants and the Grasshopper. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Ant. A-N-T. A-N-T. Ant.
1: มด
0: Grasshopper. G-R-A-S-S.H-O-P-P-E-R Grasshopper Grasshopper
1: ตั๊กแตน
0: Lazy L-A-Z-Y L-A-Z-E Lazy
1: ขี้เกียจ
0: Food Food Food
1: อาหาร
0: Winter W-I-N-T-E-R Winter Winter
1: ฤดูหนาว
0: Summer S-U-M-M-E-R Summer Summer
1: ฤดูร้อน
0: Hungry H U N G R Y Hungry Hungry
1: หิว
0: Gather G A T H E R Gather
1: เก็บรวบรวมสะสม

0: The Ant and the Grasshopper. Story by Aesop. Illustrated by Anocha Chabinja. And translated by Na Jinni. Published by Bookworld Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยอีสปภาพประกอบโดยอโนชาช้าเบญจาแปลโดยน้าจินนี่สำนักพิมพ์โลกหนังสือเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ Ant A-N-T Ant Ant
1: มด
2: Grasshopper G R A S S H O P P E R G Grass Hop Per Grasshopper
1: ตั๊กแตน
2: Lazy L A Z Y L A Z E Lazy
1: ขี้เกียจ
2: Food F O O D Food Food
1: อาหาร
2: Winter W I N T E R Winter Winter
1: ฤดูหนาว
2: Summer S U M M E R Summer Summer
1: ฤดูร้อน
2: Hungry H U N G R Y Hungry Hungry
1: หิว
2: Gather G A T H E R Gather
1: เก็บรวบรวมสะสม

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของยอดทหารพลทหารอาสากันบ้างนะครับประจำปี2570ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงกลาโหมนะฮะซึ่งในส่วนของกองทัพบกเนี่ยเราเปิดรับทั้งหมด 18,784 อัตราใน221หน่วยทั่วประเทศนะครับเมื่อวานนี้14กันยายนถือว่าเป็นวันที่5ของการเปิดรับสมัครแล้วก็ช่วง 7:00 นของเมื่อวานนี้เขามีการสรุปยอด5วันที่ผ่านมานะฮะว่ามีการสมัครใจเป็นยังไงกันบ้างกระแสตอบรับเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีน้องๆชายไทยจำนวนมากนะครับก็สนใจนะครับในรูปแบบของพลทหารอาสาแล้วก็มีการสมัครเข้าอย่างต่อเนื่องภาพรวมของกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีผู้สมัครเข้ามาแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 2,500 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76 นะครับขณะที่กองทัพบกเนี่ยมีผู้สมัครแล้ว 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับหน่วยทหารของกองทัพบกนะคะที่เปิดรับสมัครพลทหารอาสาและมีผู้สนใจเลือกหน่วยเข้าสมัครจนมียอดครบ 100% แล้วนะคะก็จะมี7หน่วยด้วยกันนั่นก็คือจะมีที่กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่1กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่2กองพันรบพิเศษที่1นะคะกรมรบพิเศษที่4กองพันรบพิเศษที่1กรมรบพิเศษที่5กองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่5และกองพันทหารสื่อสารที่22กองทัพภาคที่2ก็ย้ำกันชัดๆเลยนะคะว่าพลทหารอาสาจะได้รับเงินเดือนเริ่มต้นในเดือนละ 12,090 บาทค่ะพร้อมกับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับหากเป็นค่าประกอบเลี้ยงรวมถึงได้รับโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพขณะประจำการมีโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนใน10ทหารบกและได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกผู้ที่สนใจค่ะสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมไปถึงสามารถที่จะเดินทางไปสอบถามและสมัครได้ด้วยตนเองนะคะที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้จนถึงวันที่24มกราคม2570นี้ค่ะ
0: ครับกองกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ยังเปิดรับสมัครกันอยู่น้องๆคนไหนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับสามารถที่จะสมัครได้ตามช่องทางที่พี่กิ๊กได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับกองทัพบกเรื่องของการต่อยอดเรื่องของการดูแลเนี่ยเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับเอาไปดูกันที่โครงการที่เป็นขวัญใจของพี่น้องประชาชนกันบ้างดีกว่าเพราะว่ากระแสตอบรับดีทุกพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐบาลออกให้60ประชาชนหรือว่าเราทุกคนเนี่ยออก40นะครับซึ่งก็ตามกรอบ

0: ครับ
1: ค่ะก็ทางด้านของนายลวรุณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะได้มีการมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการนี้นะคะออกไปอีก 1-2 เดือนสำหรับการขยายระยะเวลานั่นก็คือเพื่อที่จะช่วยเยียวยาบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากที่โครงการเดิมเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงภายในเดือนกันยายนนี้โดยกระทรวงการคลังก็เตรียมนำงบประมาณมาจากพระราชกำหนดเงินกู้ก้อนแรกวงเงิน 200,000 ล้านบาทปัจจุบันยังมีเงินคงเหลืออยู่อีกกว่า 40,000 ล้านบาทค่ะมาบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็ยืนยันว่าการนำงบส่วนนี้มาใช้ยังคงตรงตามวัตถุประสงค์ของเงินกู้ทุกประการสำหรับรูปแบบของการช่วยเหลือก็จะยังคงหลักเกณฑ์เดิมหลักการเดิมนั่นก็คือรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน60แล้วก็ประชาชนร่วมจ่ายเองอีก40นะคะส่วนประเด็นที่ว่าระยะเวลาการช่วยเหลือจะขยายยาวไปจนถึงสิ้นปีหรือไม่ทางคณะกรรมการเองก็จะต้องมีการกลั่นกรองการใช้เงินกู้จะมีการประชุมหารือกันภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมก่อนที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ก็ติดตามกันคุณผู้ฟังครับเพราะว่าในส่วนของการดำเนินการโครงการต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีการผ่านระบบมีการผ่านคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็เป็นไปตามกลไกแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะติดตามในโครงการนี้นะครับเพราะว่าในช่วงของไฮซีซั่นช่วงของปลายปีนี้การจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับที่ก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าได้การต่อระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทย 60-40 ต่อไปอีกเนี่ยมันก็จะไปช่วยส่งเสริมในเรื่องของการซื้อของการจับจ่ายใช้สอยระหว่างการท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่พี่น้องหลายคนก็ชื่นอกชื่นใจแหละนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวช่วงนี้มีเพลงพร้อมๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยถ้าเราจะดูจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะในช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็จะมีที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมันก็จะมีพื้นที่อื่นๆอย่างภาคกลางนะฮะและภาคตะวันออกอันนี้ก็ได้รับผลกระทบในหลากหลายจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกถ้าเราจะดูปริมาณฝนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เกินครึ่งนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ฝนเนี่ยน่าจะตกชุกในช่วงนี้เลยทีเดียวนะครับพี่น้องภาคใต้นะครับจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ขอให้ติดตามการประกาศการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ช่วงที่ฝนตกบ่อยๆแบบนี้มันอาจจะมีสัตว์หนีน้ำระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ในบ้านช่องห้องหาบ้านเรือนของเราเนี่ยบ้านใครถ้าสมมติว่าเลี้ยงในส่วนของสุนัขหรือว่าในส่วนของสัตว์ต่างๆเนี่ยแมวก็ด้วยนะครับระมัดระวังเรื่องของการเจอเห็บนะฮะเห็บที่มากับสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยมันอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่ทำให้ก่อให้เกิดโรคที่อันตรายแหละนะครับซึ่งทำให้มีอาการไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็มีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตเมื่อวานนี้มีการแจ้งเตือนไปแล้วย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งครับโรคนี้สามารถแพร่เชื้อได้จากเห็บหรอครับพี่กิ๊กครับ
1: ใช่ค่ะโรคนี้นะคะแพร่เชื้อจากเห็บที่มีเชื้อกัดฟังจากอาการที่พี่แบงค์ได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็คือจะมีเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็มีอาการรุนแรงเสี่ยงถึงชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นเห็บตัวเล็กๆนะคะดำๆตัวเล็กๆเนี่ยโอไม่น่าเชื่อ
0: ครับ
1: ทีนี้เยอะน่าดู
0: โอ้มีฤทธิ์นะครับ
1: มีฤทธิ์น่าดู
0: กัดปุ๊บเนี่ยป่วยปั๊บนะฮะถ้าใครแพ้เนี่ยก็ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยพี่กิ๊ก
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเห็นนะคะก็อย่าจับหรือว่าบี้ด้วยมือเปล่าควรที่จะใช้วิธีที่เหมาะสมในการกำจัดแล้วก็หลังจากนั้นล้างมือให้สะอาดนะคะหลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยงแล้วหรือว่าถ้าเราถูกเห็บกัดแล้วมีไข้เนี่ยหรือมีอาการผิดปกติรีบพบแพทย์พร้อมกับแจ้งประวัติการถูกเห็บกัดเพื่อให้แพทย์ประเมินและรับการรักษาอย่างเหมาะสมค่ะอย่าประมาทนะคะถึงจะเป็นสัตว์ที่มีขนาด
2: FM 103สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวร
13: สเสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เริ่มแล้วไทยกัมพูชาแถลงเปิดกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกที่สิงคโปร์ศรีหศักดิ์กล่าวถ้อยแถลงย้ำการเจรจาเขตแดนทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไม่ยอมรับเส้นเขตแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวด้านปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเผยเป้าหมายหวังกำหนดเขตแดนทางทะเลเส้นเดียวพร้อมบรรลุดีลชั่วคราวพัฒนาทรัพยากรร่วมDSI เตรียมหารืออัยการขยายผลคดีหัวสวชี้ทำเป็นขบวนการใหญ่ขณะแหล่งข่าวกระทรวงยุติธรรมตั้งข้อสังเกตกกต.ปมตัดพยานเอกราชอาจเข้าข่ายให้การเท็จพร้อมเผย6รายชื่อผู้ต้องหาที่ตรงกันด้านสอบสวนกลางสั่งเร่งรัด2คดีใหญ่ให้กองปราบลุยเช็คบินปมเอกสารลับหัวสวหลุดอภิสิทธิ์นำทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์แถลงต่อมติกกต.คดีหัวสว.ลั่น14กันยายนเพิ่งเริ่มต้นเผย4แนวทางต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้านนักวิชาการจั่วกกต.จากยักษ์กลายเป็นแมวยอมสยบให้อำนาจจี้แสดงคำวินิจฉัยยังเปิดเผยอย่าตีมึนใช้แค่กระดาษแถลงข่าวขณะพิพัฒน์ย้ำภูมิใจไทยไม่เกี่ยวหัวสว.ขออย่าโยงเป็นเครือข่ายใครชี้เป็นสิทธิ์ฝ่ายค้านชิงซักฟอกวรสิทธิ์เผยคุยกับสมเกียรติบิดาแล้วหลังมีชื่อถูกสั่งฟ้องคดีหัวสว.บอกเจ้าตัวไม่เครียดพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงย้ำชัดที่ประชุมกรรมการบริหารภูมิใจไทยไม่มีคุยเรื่องสว.ย้อนถามไอลอว์นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยหรือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยยึดทรัพย์สมีโชติศรีกาเอเพิ่มยอดรวมพุ่งกว่า300ล้านส่งปปง.สอบเส้นทางเงินเจาะขยายผลเฟส2และ3ยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีหรือหมายเรียกเซียนพระและบุคคลอื่นตามที่มีกระแสข่าวด้านสำนักพุทธยันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมหลังปรากฏกระแสข่าวฟันทุจริตวัดเพิ่มพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งเดินหน้าจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศหลังพบข้อสงสัยการขออนุญาตจัดตั้งสุสานในจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมสั่งตรวจสอบเอกสารย้อนหลังหากพบการอนุมัติโดยมิชอบเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องขณะที่4ร่างผู้เสียชีวิตจากสุสานฉะเชิงเทราถูกเคลื่อนย้ายไปยังสุสานในจังหวัดชลบุรีแล้วด้านพ่อเมืองภูเก็ตเดินหน้าตรวจสอบซาบัดป่าตองตั้งเป้า7วันจากการตรวจสอบเข้มส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%อย.ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือปากกาลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษต้องจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์มีผลแล้ว15กันยายนเป็นต้นไปหลังพบการใช้ยาอย่างไม่เหมาะสมรวมถึงปัญหายาปลอมและยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำหน่ายในท้องตลาดเดินหน้าระบบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ปิดท้ายกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งลดผลกระทบประชาชนจากการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาในวันที่15ธันวาคมนี้หลังสัญญาสัมปทานจะปรับขึ้นค่าผ่านทางอีก 15-35 บาทส่งผลรถไม่เกิน4ล้อ80บาทต่อคันรถเกิน4ล้อแต่ไม่เกิน10ล้อ130บาทต่อคันและรถที่มีล้อเกิน10ล้อ185บาทต่อคัน
4: อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับสังเกตก็คือกล่องสีน้ำเงินนะครับท่านผู้ฟังที่รักก็ต้องจำเอาไว้สาเหตุที่เน้นก็เพราะว่าคือมีหลายคนเขาโทรเข้ามาหาผมนะครับเขาก็บอกว่าไปซื้อที่ร้านแล้วเนี่ยหยิบขวดสีนุ่นสีนี่ให้เป็นสีน้ำเงินนะครับถามว่าสีอื่นดีไหมดีครับดีเหมือนกันแต่สีน้ำเงินเป็นสีที่ผมเองก็มีความมั่นใจมากที่สุดเพราะว่าเป็นสูตรที่ได้การปรับปรุงนะครับได้รับการปรับปรุงแล้วก็วิเคราะห์วิจัยให้มันดียิ่งขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องบอกกับคนขายว่ากล่องต้องสีน้ำเงินนะน้ำเงินฟ้านะครับมีคำว่าทิพย์มงคลมีคำว่าเลข5อยู่3ตัวตอง5ดูให้ดีนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับคือน้ำมังคุดนี่ผมเรียนท่านผู้ฟังว่ามีงานวิจัยในต่างประเทศนี้เยอะมากนะครับถ้าเราเข้าอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นเลยว่าเขาวิจัยไปเยอะมากว่ามันมีคุณประโยชน์อย่างนั้นคุณประโยชน์อย่างนี้นะครับแล้วก็เขาใช้ทับยานะครับในต่างประเทศนี่ใช้ทำยากันเยอะนะครับแต่ในเมืองไทยนี่ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่ามันองค์ประกอบมันหลายอย่างเราก็ไม่โทษใครแต่ที่แน่ๆก็คือคนเฒ่าคนแก่คนโบราณโบราณนี่เขาใช้มังคุดทำยานะครับเป็นยาแก้ปวดท้องเป็นยาสมานแผลเพราะว่าในมังคุดเองน่ะจะมีสารที่เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าสารแซนโทนสารแซนโทนก็คือสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเหมือนยานะครับส่วนว่าจะให้รู้นะครับจะให้เห็นชัดที่สุดเนี่ยผมเรียนว่ามันต้องกินมันต้องลองมันต้องใช้นะครับคือกินดูใช้ดูเราจึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะผมพูดก็พูดไปนะครับคือทุกคนเขาขายของเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าของตัวเองดีนะจะบอกว่าไม่ดีไม่ได้เพราะเขาอยากขายผมเองก็ต้องพูดเหมือนกันนะจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นเมื่อทุกคนพูดว่าดีเนี่ยตัวที่จะตัดสินใจก็คือว่าให้เราหาเหตุผลประกอบหาความรู้จากตำรับตำนาจากอินเทอร์เน็ตจาก Google จากผู้รู้เทียบเคียงกันดูว่าเอ๊ะมันดีจริงไหมมันน่าเชื่อถือไหมคือเราต้องพิจารณาอย่างนี้และที่สำคัญที่สุดว่าถ้าเรามีกำลังทรัพย์ถ้าเรามีกำลังทรัพย์มีเงินเนี่ยเราลงทุนเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนอาหารเสริมจากค่ายไหนมากินนะครับถ้าเขามีมาตรฐานการผลิตมีอย.มี GMP มีฮัตซับถ้าเราซื้อมากินนี่ผมบอกว่ามันดีทุกตัวแต่จะดีมากหรือจะดีน้อยหรือว่าจะโดนจะถูกกับตัวเราหรือไม่นี่ก็อีกอย่างหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งแต่ดีทุกอันนะครับแต่ดีแล้วมันจะคุ้มกับเงินที่จ่ายไปไหมอย่างน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นี่ขวดหนึ่งก็360บาทขวดไม่ใหญ่แต่กินก็ได้หลายวันพอสมควรเพราะว่าไม่ได้กินเยอะผมก็อยากจะให้พี่น้องนะครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพคือลองดูนะครับลองดูไว้ไม่เสียหายนะเพราะว่าบางทีเราจ่ายอย่างอื่นมาเยอะแล้วลองตัวนี้สักนิดนึงลองดู3ขวดถ้าจะให้รู้แจ้งนะครับถ้าขวดเดียวก็เหมือนจะน้อยไปลองดูสัก3ขวดเล็กกินให้ได้ประมาณสักเกือบ20วัน17 18วันแล้วเราก็สังเกตตัวเองเราหลับดีไหมเบาตัวไหมอาการต่างๆที่เราเป็นมันลดลงไหมถ้ามันไปในทางที่ดีแนวโน้มดีขึ้นสัก 10-20% ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับค่อยซื้อกินต่อถ้ามันไม่ดีไม่ต้องกินนะเสียดายตังค์นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นด้วยนิทานคติธรรมสอนใจเรื่องเล่าดี
2: มีสาระสนุกสนานเพลิดเพลินจากท่านอาจารย์ยอดจากอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกท่านผู้ฟังคุณประภัยเป็นแม่ค้าขายของชำอยู่ในตลาดสดแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีหน้าร้านของแกตั้งแผงเล็กๆขายหนังสือหลายชนิดมีทั้งหนังสือพิมพ์มีนิตยสารดาราหนังสือพระเครื่องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดคุณประภัยเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในตลาดนะซึ่งเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมว่ามีนักเลงโตประจำตลาดอยู่คนหนึ่งชื่อนายโตเหมือนกันนายโตคนนี้อายุอานามก็ยังไม่มากเท่าไหร่ประมาณสัก40ลักษณะเหมือนกับคนขี้ยาผิวงี้คล้ำตัวผอมเกรงหน้าตาดุดันเสียงดังทำอะไรไม่เกรงใจใครก็สไตล์นักเลงโตแหละเที่ยวได้เดินกลางไปทั่วตลาดเหมือนกับตัวเองเป็นเจ้าพ่อสถานที่สิงสถิตประจำของนักเลงโตคนนี้ก็คือร้านขายโอเลี้ยงโอยั่วของเฮียอาเฮียอาแกขายโอเลี้ยงมาตั้งแต่คุณประภัยยังเป็นเด็กๆความจริงเฮียอาแกก็ไม่ค่อยอยากจะให้นายโตไปนั่งโตเตอยู่ที่ร้านแกนักหรอกเพราะว่าเวลาที่นายโตนั่งอยู่นี่แทบจะไม่มีลูกค้ารายไหนกล้าเข้าไปสั่งซื้อสินค้าของเฮียกันเลยเว้นแต่ขาจรที่ไม่รู้อีโนอีเน่เท่านั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะมีเรื่องมีราวกับนายโตให้เดือดเนื้อร้อนใจพูดง่ายๆก็คือรำคาญความเป็นนักเลงของนายโตนั่นเองด้วยความที่มีพฤติกรรมไม่เป็นที่ต้องการคบค้าสมาคมของใครนายโตก็เลยไม่มีเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันแล้วก็ยังไม่มีใครในตลาดอยากจะเป็นเพื่อนกับนายโตด้วยไม่อยากจะหาเหาใส่หัวเพราะว่ารู้ๆกันอยู่ว่านายโตเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีเด๋อะไรหนำซ้ำพฤติกรรมยังออกไปในแนวผู้ร้ายอย่างชัดเจนคุณประภัยมักจะได้ยินแม่ค้าพ่อค้าในตลาดบ่นเป็นประจำเรื่องที่นายโตชอบไปทำลับๆล่อๆตามซอกมุมมืดๆของตลาดกับพวกวัยรุ่นจอมเกเรแถวนั้นรวมทั้งคนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างบางคนจนเป็นที่มาของบทสรุปที่พวกพ่อค้าแม่ค้าสรุปกันเอาเองตามเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นก็คือว่าสันนิษฐานว่านายโตนี่ต้องเป็นพ่อค้าขายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นแถวๆนั้นอย่างแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นแค่ความคิดของชาวบ้านเท่านั้นไม่มีหลักฐานใดๆจะไปยืนยันความเป็นนักค้ายาของนายโตได้ตำรวจเองก็มีหลักฐานอะไรที่จะจับกุมเขาได้เหมือนกันหรือว่าไม่อยากจับกุมก็ไม่ทราบได้แต่ว่าโดยทั่วๆไปนายโตนี่นอกจากจะทำท่าเป็นนักเลงโตอย่างที่บอกแล้วอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงสักเท่าไหร่ยกเว้นแต่เวลาที่มีคนเข้าไปยุ่งกับเขาเช่นมีคนพูดทำนองว่าเขามีอาชีพอะไรทำมาหากินอะไรถึงได้มีเงินซื้อข้าวเช่าบ้านซื้อรถใหม่ๆขับทั้งรถเครื่องรถปิกอัพอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยเป็นเรื่องเพราะในโตจะโต้ตอบด้วยพฤติกรรมหยาบๆแบบนักเลงโตทันทีด่าว่าเอตโรเสียงดังไปทั่วเรื่องอะไรของมันไม่เกรงใจหน้าอินหน้าพรหมคนไหนทั้งนั้นเนี่ยถ้าวันไหนหงุดหงิดอารมณ์เสียเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนายโตก็จะเข้าไปรื้อทำลายข้าวของร้านค้าแถวนั้นทั้งที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยจนเจ้าของร้านพากันเดือดเนื้อร้อนใจไปทั่วเพราะไม่สามารถจะทำมาหากินอย่างสงบได้หรือไม่ก็เข้าไปทำร้ายเจ้าคนที่พูดจาเสียสีเขาอย่างไม่สนใจกฎหมายอะไรพ่อค้าแม่ค้าก็บอกให้ตำรวจทำอะไรกันอยู่คุณประภัยก็สงสัยเหมือนกันเวลาที่เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นแต่จะว่าไปแล้วเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยดูได้นะเพราะถ้ามีคนไปแจ้งความเขาก็มาจับนายโตแหละคู่กรณีไปที่โรงพักเหมือนกันก็งั้นแหละเพราะไม่ช้าก็ปล่อยตัวมาเดินลอยชายเป็นนักเลงโตได้เหมือนเดิมแต่คนที่ไปมีเรื่องมีราวกับนายโตนี่สิที่ไม่เหมือนเดิมเนื่องจากชีวิตต่อจากนั้นจะหาความสุขสงบไม่ได้เลยจะถูกก่อกวนจากมือมืดตลอดจนบางคนนี่อยู่ไม่ได้นะต้องย้ายบ้านย้ายร้านหนีไปเลยก็มีเหตุนี้แหละคุณประภัยก็เลยบอกไม่อยากจะยุ่งกับนายโตขอแค่เป็นคนดูอยู่ห่างๆก็พอแม้ว่าในใจลึกๆจะแอบหวังว่านายโตนี่น่าจะได้รับกรรมที่ตัวเองก่อแบบทันตาเห็นเข้าสักวันที่คุณประภัยแอบหวังอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าคุณประภัยเชื่อเต็มอกว่านายโตนี่ต้องค้ายาแน่ๆหนำซ้ำคนที่ถูกพิษร้ายของยาบ้ายาอีที่ว่าเนี่ยก็เป็นลูกชายของเพื่อนแม่ค้าในตลาดของคุณประภัยนั่นแหละเดิมเด็กคนนี้เคยเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาทเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพ่อแม่เป็นอย่างดี แต่อยู่มาวันหนึ่งเด็กคนนี้ก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากเด็กที่ขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ทำมาหากินตัวเป็นเกลียวตั้งใจเรียนหนังสือก็เปลี่ยนไปเป็นเกียจคร้านการเรียนตกต่ำคบหาเพื่อนที่มีหน้าตาท่าทางไม่น่าไว้วางใจแถมเพื่อนในกลุ่มก็ยังแอบติดต่อคบหากับนายโตคนนี้อยู่เป็นประจำเพื่อนคนที่ว่าเป็นพ่อแม่เด็กมานั่งเล่าถึงพฤติกรรมลูกที่เปลี่ยนไปเล่าไปก็น้ำตาไหลพรากพรากพรากมาเล่าให้คุณประภัยฟังบ่อยบ่อยคุณประภัยเองไม่รู้จะช่วยเพื่อนได้ยังไงจะให้ไปแจ้งความเอาผิดกันในโตก็ทำไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานครั้นห้ามเด็กไม่ให้ไปคบหากับเพื่อนเร็วๆเด็กก็ไม่ยอมเชื่อฟังอีกยิ่งใช้ไม้แข็งก็ยิ่งเตลิดเปิดเปิงจนกูไม่กลับที่สุดก็ต้องจำใจส่งเด็กไปอยู่โรงเรียนประจำที่จังหวัดอื่นซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผล 100% หรือเปล่าส่วนตัวในโตก็ยังคงลอยนวลใช้ชีวิตอย่างมีความสุขความเจริญต่อไปท่ามกลางเสียงสาปแช่งที่เพิ่มขึ้นทุกวันคุณประภัยเองเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกในโตนี่จะได้ชดใช้กรรมของตัวเองแต่ที่คิดไม่ออกก็คือไม่รู้ว่าในโตจะใช้กรรมที่ตัวเองทำยังไงเท่านั้นเพราะว่าสิ่งเดียวที่จะใช้เป็นหลักฐานว่าในโตก่อกรรมทำเข็นกับคนอื่นโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นที่เป็นอนาคตของชาติก็คือสิ่งที่จะเป็นหลักฐานมัดตัวแบบไม่ให้ดิ้นหลุดนี่นะก็ไม่รู้จะใช้อะไรมาเป็นหลักเป็นฐานในโตเองก็คงรู้ว่าอะไรที่จะทำให้ชีวิตเขาจบสิ้นเขาก็เก็บซ่อนไอ้เจ้าหลักฐานสำคัญพวกนี้ไว้อย่างดีจนไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยยิ่งนานวันสิ่งเลวร้ายอันเกิดจากยาเสพติดที่หลายต่อหลายคนเชื่อว่ามาจากในโตก็ยิ่งส่งผลร้ายรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในตลาดส่วนแห่งนี้เพราะว่าไม่ใช่แค่เด็กวัยรุ่นที่ติดยาจนพ่อแม่พลอยเดือดเนื้อร้อนใจไปกับลูกๆตัวเองเท่านั้นคนที่หาเช้ากินค่ำซึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีในย่านตลาดก็พลอยเสพแล้วก็ติดยาไปกับเหล่าวัยรุ่นเพิ่มขึ้นทุกวันดังคำกล่าวที่มีคนพูดไว้บอกว่าตราบใดที่มีผู้ค้าก็ย่อมต้องมีผู้เสพเช่นเดียวกับเมื่อมีผู้เสพก็ต้องมีผู้ค้ามันเป็นของคู่กันที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็สร้างความหวั่นวิตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือผู้ค้าเพียงคนเดียวนี่สามารถขยายจำนวนผู้เสพขึ้นได้เรื่อยๆจนคนที่ไม่ได้เสพแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากผู้เสพเช่นว่าพ่อค้าแม่ค้าอย่างในตลาดก็นึกหวาดกลัวกันมากก็เวลาคนพวกนี้เดินผ่านหรือว่าเดินเข้ามาใกล้ๆเพราะว่าเคยมีบทเรียนเกิดขึ้นมาแล้วที่เห็นประจำก็คือการที่ผู้เสพยาเสพจนคลั่งแล้วจับคนบริสุทธิ์ไปทำร้ายหรือว่าเป็นตัวประกันเหมือนอย่างที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆนั่นแหละยิ่งช่วงหลังๆมีคนลักษณะติดยานี่มาเดินโต๋เต๋อยู่ในตลาดมากขึ้น
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านอาจารย์ยอดท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินช่วงนี้จะพิเศษท่านผู้ฟังนะครับทุกๆชั่วโมงจะมีเรื่องเล่าจากท่านอาจารย์ยอดนี่3ตอนนะครับมี3ตอนนะฟังกันเพลินนะฟังให้สนุกสนานเลยนะได้มาฟังต่อจากน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่กว่าจะนำมาเขานำมารวมกันใส่ไว้ในขวดให้กับพวกเราได้ดื่มได้กินนี่ก็หายากพอสมควรคือพูดง่ายๆว่าถ้าไปหาเองนี่เหนื่อยแน่นะครับไม่ต้องเหนื่อยท่านผู้ฟังหามาให้แล้ว20กว่าตัวทั้งน้ำผลไม้และสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มังคุด1กิโลนี่เราก็จะทำได้4ขวดแค่นั้นนะครับ1กิโลนี่กิโลนึงก็พอสมควรอร่อยแน่นอนท่านผู้ฟังแล้วก็ได้สุขภาพท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพช่วงนี้โควิดระบาดระบาดเยอะด้วยนะแล้วก็พวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางสวคือคนอายุมากนี่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางท่านผู้ฟังนะครับไม่เหมือนกับเด็กเขาเป็นเนี่ยเขาหายไวเขาแข็งแรงนะครับอัตราการตายอาจจะไม่เยอะนะครับแค่1% 1%กว่าๆแต่ส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุ ทีนี้พวกเรานี่ก็ฟังวิทยุส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุวัยสวนี่ฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเองอย่าไปไหนมาไหนก็ระวังตัวเองล้างไม้ล้างมือให้ดีใส่หน้ากากไม่จำเป็นก็อย่าออกจากบ้านนะครับอยู่บ้านสบายสบายนะฟังรายการวิทยุฟังนิทานอาจารย์ยอดไปก็สบายใจครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับท่านที่ต้องการที่จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นนะครับนอกจากอาหารอากาศอารมณ์แล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือน้ำมังคุดตราพนารินทร์นะครับได้รสชาติแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092-10-4-5-5-5-5ทวนซ้ำ092-10-4-5-5-5-5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟัง
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: พ่อค้าแม่ค้าก็ยิ่งเพิ่มความกลัวแต่คนที่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยแถมยังดูออกจะระรื่นชอบใจต่างหากก็กลับเป็นนายโตนักเลงประจำตลาดสดนั่นเองรู้สึกเขาจะมีความสุขมากๆเพราะว่าเที่ยวไปทักทายพูดคุยกับคนนั้นคนนี้อย่างสนิท สนมแถมยังจูงมือกันไปแอบคุยซุบซิบซุบซิบตามซอกหลืบมุมมืดของตลาดบ่อยขึ้นพอพูดคุยเสร็จก็เดินผิวปากร้องเพลงออกมาอย่างสบายอารมณ์บางวันยังขับมอเตอร์ไซค์คันใหม่เอี่ยมออกมาเบิ้ลเสียงดังลั่นตลาดโชว์ไปทั่วจนคนในตลาดกลด่าเพราะความรำคาญแต่ก็ได้จะทำได้แค่นั้นดีที่สุดก็ได้แต่กลด่าแค่รับหลังหรือไม่ก็แอบขมุบขมิบปากเบาๆเวลาที่นายโตอยู่ใกล้ๆไม่มีใครกล้าแย้มกับนายโตจริงๆจังๆสักทีขนาดตำรวจยังไม่กล้าแล้วชาวบ้านหาเช้ากินค่ำจะไปกล้าได้ยังไงแต่ก็ยังว่านั่นแหละที่คุณประภัยว่าสักวันหนึ่งนายโตจะต้องกำทันตาซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่แกคิดเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่นานมาเนี้ยเป็นสองเหตุการณ์ที่ทั้งน่าเศร้าและน่ายินดีไปพร้อมๆกันบ่ายแก่ๆวันนั้นที่ตลาดสดเนี่ยแม่ค้าหลายคนกำลังขมักขม้นขายของอย่างรีบเร่งเพราะว่าเป็นช่วงนาทีทองของแม่ค้าผู้คนออกมาจับจ่ายกับข้าวสำหรับกลับไปทำกินมื้อเย็นตลาดในช่วงนี้ก็เลยคึกคักเป็นพิเศษขณะที่ทุกคนกำลังสารวนอยู่กับกิจกรรมของตัวเองอยู่ก็มีเสียงหวีดร้องเอะอะดังลั่นไปทั้งตลาดว่าช่วยด้วยคนเมายาจับคนเป็นประกันว่าอย่างนั้นเพียงเท่านั้นความโกลาหลก็เกิดขึ้นในตลาดสิ่งที่ทุกคนเคยหวาดวิตกก่อนหน้านี้มันเกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วมีคนเมายาจับเอาผู้หญิงที่มาจับจ่ายกับข้าวเป็นตัวประกันเพราะว่าคิดว่าจะมีคนเข้าไปทำร้ายตัวเองมันใช้มีดปังตอสำหรับหั่นหมูที่มันคว้าได้ในตลาดนั่นแหละเป็นอาวุธในการจี้มีดในจออยู่ที่คอบาดจนกระทั่งเลือดไหลซิบๆน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยมาซื้อกับข้าวแท้ๆแต่ต้องมารับเคราะห์กรรมทั้งตลาดก็เกิดโกลาหลโอลหม่านกันใหญ่ครับอะไรจะเกิดเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเหตุการณ์โกลาหลที่เกิดขึ้นในตลาดตอนนั้นคุณประภัยเองทั้งตกใจทั้งกลัวแต่ก็อยากจะรู้อยากจะเห็นก็เดินเข้าไปดูเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วหนึ่งในคนดูพวกนั้นก็ยังมีนายโตไปร่วมดูเหตุการณ์โดยไม่สะทกสะท้านเลยนายโตวันนี้ดูแปลกกว่าทุกวันเพราะว่านายโตแต่งตัวโก้หรูกว่าเคยแถมยังกอดกระเป๋าเอกสารใบใหม่เอี่ยมอย่างเท่สุดๆยังกับตัวเองเป็นนักธุรกิจคนสำคัญทั้งที่หน้าตาท่าทางไม่ให้เอาเสียเลยคุณประภัยเองก็ไม่มีเวลาสนใจในโตมากนักเพราะว่าสนใจเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าซึ่งกำลังมีท่าทีจะรุนแรงอยู่ตอนนี้ไม่นานทั้งตำรวจมูลนิธิเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างพากันมารุมล้อมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือตัวประกันอย่างเต็มที่แต่ก็ยังไม่สบช่องว่าจะช่วยเหลือได้ยังไงขณะกำลังมีการเจรจาระหว่างผู้ร้ายบ้าคลั่งพริตยากับตำรวจอยู่นั้นคุณประภัยก็แอบชำเลืองไปดูนายโตซึ่งมีท่าทางตกใจแล้วก็รู้สึกมีพฤติกรรมน่าสงสัยอย่างผิดสังเกตมากพอเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นมากมายแต่ไม่ทันที่นายโตจะหลบลี้หนีหายไปไหนพลันเจ้าผู้ร้ายคลั่งยาก็หันมาเห็นนายโตเข้ามันก็ตะโกนขึ้นมาทันทีเองมานี่สิมานี่ไม่ต้องกลัวใครอ่ะเดี๋ยวข้าจัดการเองมานี่เข้ามาใกล้ๆข้าตอนพูดในชายผู้บ้าคลั่งก็หันมีดชี้ไปทางนายโตพร้อมกับขวักมือไปยักหน้าให้นายโตเข้าไปอยู่ในความคุ้มครองของตัวเองทำให้ชาวบ้านที่มุงดูอยู่ต่างหันมองนายโตเป็นตาเดียวกันด้านนายโตพอตกเป็นเป้าความสนใจอย่างไม่คาดคิดก็แสดงสีหน้าตกใจตะลึงจังงังไปด้วยเหมือนกันแต่นายโตก็ไม่ได้ขยับเข้าไปหาเจ้าบ้าคลั่งคนนั้นมัวแต่ตกตะลึงอยู่เนี่ยอ้าวเร็วๆสิก็บอกให้เข้ามาหาข้าเร็วๆข้าวพวกกันมาช่วยกันหน่อยเดี๋ยวก็โดนพวกนั้นมันฆ่าหรอกเสร็จแล้วมันก็ขวาดมือไปยังกลุ่มไทยมงยิ่งได้ฟังสิ่งที่ผู้ร้ายคลั่งยาพูดชาวบ้านก็ยิ่งสนใจแม้กระทั่งตำรวจก็จะไม่ให้ตำรวจสนใจได้ยังไงในเมื่อเป็นจังหวะทองที่จะเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันแล้วเพราะระหว่างพูดนี่ผู้ร้ายหันมีดไปทางนายโตจนลืมเอามาจ่อที่คอตัวประกันเหมือนเคยก็เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดดเข้าชาร์จผู้ร้าย ช่วยเหลือตัวประกันได้เป็นผลสำเร็จส่วนในโตหลังจากหายตะลึงก็วิ่งอ้าวออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมรีบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์บิดเร่งหวังจะออกไปจากตลาดอย่างเร็วที่สุดเสียงป๊าดโครมไม่ทันพ้นตลาดรถในโตก็ชนโครมเข้ากับแผงกั้นที่ตำรวจเอามาวางกั้นรถเพื่อจะเข้าควบคุมสถานการณ์วางไว้เดี๋ยวเดียวเสร็จแล้วไทมุงก็เปลี่ยนมุมจากในตลาดมาอยู่หน้าตลาดเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่สองหลังจากชนโครมทั้งรถทั้งในโตกระเด็นไปคนละทิศคนละทางรถใหม่ๆพังเสียหายยับเยินส่วนในโตนี่สลบคาที่ทั้งที่สลบอยู่นั่นในโตก็ยังคงกอดกระเป๋าเอกสารใบใหม่เอี่ยมไว้นั่นเยอะหลังจากตำรวจดึงกระเป๋ามาได้ก็รีบพาตัวในโตส่งโรงพยาบาลพร้อมกับผู้หญิงสาวคนที่ว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกมีดบาดที่คอระหว่างนั้นเองตำรวจอีกคนก็เปิดกระเป๋าในโตดูว่าภายในนั้นมีอะไรบรรจุอยู่ในโตถึงได้กอดไว้จนแน่นไม่ยอมปล่อยนะและก็คงเพราะใช้มือข้างนั้นกอดไว้ตั้งแต่ขับรถออกมาแล้วรถถึงได้เกิดอุบัติเหตุด้วยง่ายเนื่องจากต้องขับรถที่มีความเร็วสุดๆด้วยมือเพียงข้างเดียวพอเปิดออกมาทุกคนก็ตกตะลึงเพราะว่ายาบ้าเต็มกระเป๋าเลยเป็นหมื่นเม็ดหลักฐานที่สามารถจะทำให้ในโตจอดโดยไม่ต้องแจวและด้วยจำนวนที่พบนี่เชื่อว่าน่าจะทำให้ในโตต้องชดใช้กรรมของตัวเองไปอีกนานหลังจากรักษาตัวหายแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วครับคุณประภัยบอกว่ากรรมตามทันเห็นได้ชัดเจนเลยวันนั้นครับนี่ก็คือบทสรุปของในโตคนชั่วประจำตลาดกับผลของมันที่แสดงออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นกันโดยพร้อมเพรียงกันในวันนั้นเลยครับมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับที่จะเล่าให้ฟังวันนี้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับงูงูนี่เป็นสัตว์ที่มีกรรมท่านผู้ฟังมีกรรมมาตั้งแต่เกิดกล่าวคืองูนี่ไม่มีขาไปไหนมาไหนก็ต้องเอาท้องถูไถเลื้อยไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสัตว์ที่คนจงเกลียดจงชังคนพบเห็นงูที่ไหนเมื่อไหร่ก็มักจะฆ่ามันเสียแม้ว่ามันจะไม่ทำร้ายใครก็ตามการอยู่การกินก็ลำบากต้องนอนในรูในถ้ำต้องกินสิ่งมีชีวิตเท่านั้นสัตว์ที่ตายเน่าเหม็นแล้วก็ไม่กินพืชผักผลไม้ก็ไม่กินนอกจากนั้นยังมีเขี้ยวพิษเอาไว้ป้องกันตัวใช้เป็นอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ในการหาอาหารบ่อยครั้งที่มีคนถูกงูกัดแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะรักษาได้ด้วยยาสมุนไพรหรือว่ายาแผนปัจจุบันที่เรียกว่าเซรุ่มไม่ค่อยได้ยินข่าวว่ามีคนถูกงูกัดตายหมาซะอีกที่กัดคนตายเป็นข่าวอยู่บ่อยๆแต่กระนั้นผู้คนก็ยังรักหมาแล้วก็เกลียดชังงูอยู่นั่นเอง
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแม่นิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆกิโลหนึ่งนี่ผู้ฟังนะกิโลหนึ่ง10ขีดเนี่ยมันจะแบ่งได้4ขวดกิโลเนื้อนะแบ่งได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละไม่ได้เยอะมากเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆเลยน้ำตาลไม่ใส่เป็นความหวานโดยธรรมชาติหวานน้อยหวานมากก็เป็นธรรมชาติของมันอย่าไปซีเรียสแต่มันข้นไงเวลาจะกินเนี่ยต้องเขย่าเขย่าแรงๆเขย่าเขย่าเขย่าเพราะว่ามันตั้งอยู่ในร้านตั้งอยู่เป็นวันเป็นเดือน2เดือนเนี่ยมันก็จะมีข้นบ้างอย่าไปตกใจบางทีเทไม่ออกเขย่าเขย่าให้มันแตกตัวก่อนแล้วค่อยกินนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ถ้าเราเปิดขวดแล้วเราต้องแช่ตู้เย็นไม่ได้ใส่น้ำไม่ได้ใส่สารกันบูดบางทีถ้าปากขวดมันบิ่นต้องสังเกตท่านผู้ฟังนะครับถ้าปากขวดมันบิ่นลมมันเข้าได้มันบูดนะครับเวลาเราซื้อไปเราต้องดูให้ดีว่าถ้าลมมันเข้าได้มันบูดนะรีบแจ้งคนขายแจ้งที่ร้านนั่นแหละหรือว่าใครส่งให้เราแจ้งเขาเลยถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปแชะไว้นี่มันแตกอย่างนี้มันบูดอย่างนี้บอกเขานะครับเขาก็จะหาวิธีเปลี่ยนให้อาจจะช้าหน่อยแต่ว่านานๆจะเกิดนะครับท่านผู้ฟังมันก็เป็นไปได้แต่ลมต้องไม่เข้านะครับถ้าลมเข้าก็มีโอกาสเสียเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่ออะไรเพื่อว่าใส่สารกันบูดมากๆเนี่ยมันทำให้สุขภาพไม่ดีคืออาหารทุกวันเนี่ยมันมีสารกันบูดเยอะขนมนมเลยบางทีอู้มันเป็นแป้งมันเป็นของหวานบางทีเก็บได้เป็นเดือนนะของเปียกอย่างเงี้ยนะครับเป็นอาหารเปียกๆเอาใส่ถุงพลาสติกซีนว่าเอ๊ะทำไมมันไม่บูดเก็บไว้เป็นเดือนอย่างวันก่อนก็เจอคือเขา ขาทำปลาอินทรีโทษทีทำปลาอินทรีขายเขาบอกว่าถ้าไม่รู้จักกันอย่าซื้อนะปลาอินทรีทำไงโอ้โหใส่สารกันบูดเยอะมากอะแมงวันมันยังไม่เกาะเลยนะอย่าไปกินถ้ารู้จักกันนะเอาอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสารกันบูดนี่มันไม่ได้เป็นคุณกับร่างกายท่านผู้ฟังถ้าเราหลีกเลี่ยงได้อาหารที่มันเก็บไว้ได้นานๆแขวนเอาไว้เป็นครึ่งเดือนมันก็ไม่บูดมันก็ไม่เน่านี่สันนิษฐานไว้ก่อนว่า1ใส่สารกันบูดอย่ายกเว้นแต่ของเชื่อมใส่น้ำตาลมากๆมันก็ไม่เป็นไรหรือว่าของหมักของดองอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยการดองด้วยการหมักแต่ถ้าของที่ไม่ได้หมักไม่ได้ดองหรือของไม่ได้เชื่อมนี่ส่วนมากก็จะอยู่ได้ด้วยสารกันบูดเพราะว่าถ้ามันโดนลมได้ลมเข้าไปได้แบคทีเรียมันตัวเล็กมากมันก็เกิดขึ้นได้มันก็บูดได้ท่านผู้ฟังครับเป็นไปได้นี่เลือกกินผักสดพืชสดที่เราปลูกเองสุขภาพจะดีด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนาลินนะครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินรักสุขภาพก็กินน้ำมังคุดครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดกระบี่นะครับไปฟังเสียงปลาเปียกนะกินด้วยขายด้วยท้องอืดเป็นตะคริวดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับผมป้าเปียกป้าครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าเปียกเองค่ะ
3: โอ้ป้าเปียกทำอะไรอยู่รบกวนหรือเปล่า
4: ไม่รบกวนค่ะ
3: ก็โทรมาคุยโทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้างกินน้ำมังคุด
4: อุ้ยดีมากเลย
3: แล้ว
4: ลูกค้าก็ซื้อดี
3: แล้วโอ
4: ้ใช่
3: ลูกค้า
4: ฉันก็ยังนั่นอัดวิดีโอลงเฟซด้วยเพราะฉันดื่มจริงค่ะโฆษณาให้ด้วย
3: โอ้ยขอบคุณมากๆเป็นไรป้าเปียกเป็นไรถึงมากิน
4: ป้าเปียกชอบท้องอืด
3: ครับผม
4: แล้วก็เป็นอะไรอ่ะตะคริว
3: ตะคริว
4: ตะคริว
3: อ๋อครับเป็นตะคริว
4: ป้าเปียกบอกว่ามันกินแล้วมันดีอ่ะกินทุกเช้ากินอร่อยด้วยกินจนติดแล้ว
3: กินมาเยอะยังเนี่ย
4: กินประมาณ2ลังได้แล้วล่ะ
3: กินด้วยขายด้วย
4: กินด้วยขายด้วยก็ซื้อบ่อยอ่ะนี่กำลังจะหมดอีกแล้วเหลืออีก3ขวดนี
3: ่ร้านอยู่ตรงไหนป้าบ้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรง
4: บ้านอยู่จังหวัดกระบี่ปลายพญาอำเภอปลายพญาค่ะ
3: อยู่
4: หมู่บ้านหาดทัว
3: บ้านหาดทัว
4: จ้า
3: บ้านหาดทัวตำบลอะไร
4: ตำบลปลายพญา
3: ปลายพญา
4: อำเภอปลายพญา
3: จังหวัดกระบี่แถวนั้น
4: จังหวัดกระบี่
3: แถวนั้นเขารู้จักหมดมั้งรู้จักป้าเปียกหมดมั้ง
4: ก็แถวบ้านคงจะรู้จักแหละ แล้วก็ทำขนมกองแกงขายด้วย
3: อ๋อขนมกองแกงนี่ท่านผู้ฟังคนไหนฟังอยู่นั่นเนี่ยไปเยี่ยมได้ไปกินขนมกองแกงหรือไปซื้อน้ำมังคุดที่ป้าเปียกได้เลยเนี่ย
4: คือให้อาจารย์กินด้วยน้องเพนบอกว่าเคยบอกว่าส่งให้อาจารย์กินด้วย
3: ครับผมขอบคุณมากๆเลย
4: ได้ค่ะน้ำมังคุดขายดีแล้วตอนนี้ก็พยายามบอกลูกค้า
3: ครับแล้วคนกินเขากินดีไหมที่ขายไปอ่ะ
4: ก็กินดีค่ะบางคนก็กินติดโตอยู่ตลอดเลย
3: อ๋อครับผมครับ
4: ถ้าผ่านมาก็แวะมาเที่ยวบ้างนะคะ
3: ขอบค
4: ุ
3: ณป้าเปียกมากยังไงผมขออนุญาตเอาเสียงออกอากาศนะ
4: อ๋อได้ค่ะ
3: ถ้าหากใครไม่เชื่อใครสงสัยใครอยากกินขนมคองแกงอยากกินน้ำมังคุดไปที่หาดถั่ว
4: ไปที่หาดถั่วบ้านตะเปียกค่ะ
3: บ้านตะเปียกเลยหาดถั่วปลายพญาเขารู้จักไปถามเลยเอาขอบคุณมากมากครับป้าคร
4: ับ สวัสด
3: ีครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: คุณสวัยนี่เป็นคนหนึ่งที่มีความเห็นใจเราสงสารงูแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพอพบเห็นงูก็มักจะพูดกับเขาดีๆบอกรีบๆไปอะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าเดี๋ยวเขาก็จะตีเอาทำร้ายเอานะรีบๆเลื้อยไปซะไปให้พ้นๆขอให้หากินโดยสะดวกนะบางครั้งคุณสวัยไปพบงูเข้าระวังเข้าป่าล่าสัตว์ก็จะพูดกับมันบอกหากินของใครของมันนะต่างคนต่างไปเนื่องจากบ้านคุณสวัยเป็นบ้านสวนหลังบ้านหน้าบ้านก็มีต้นไม้ใบไม้เต็มไปหมดก็มักจะมีงูปรากฏตัวให้เห็นอยู่เสมอบ่อยครั้งที่งูเขียวมันถือวิสาสะขึ้นไปบนบ้านถ้าหากว่าเห็นก็จะไล่เข้าไปบางทีก็เอาไม้เขี่ยให้ออกไปพ้นบ้านไม่เคยฆ่าเคยตีเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ยังไงแกก็เคยฆ่าอยู่เหมือนกันงูนี่นะโดยเฉพาะเป็นงูเห่าฆ่ามาแล้วประมาณสัก 3-4 ตัวเหตุที่ฆ่าก็เพราะไล่มาแล้วมันชูคอตั้งท่าสู้แสดงความเป็นปรปักษ์กับแกก่อนก็ทำให้แกเกิดกลัวขึ้นมาเกรงว่ามันอาจจะกัดคนอื่นในบ้านก็เลยจำเป็นจะต้องฆ่ามันเสียแล้วก็เคยฆ่างูเหลือมขนาดใหญ่2ตัวในป่าเพราะว่าเพื่อนๆที่ไปด้วยต้องการมันก็เลยใช้ปืนยิงการยิงงูนี่จะต้องมีความแม่นยำสูงแล้วก็ยิงที่หัวเท่านั้นจึงจะได้ผลถึงแม้คุณสวัยจะให้ความเมตตางูขนาดนั้นก็ยังไม่วายถูกงูกัดจนได้คือวันหนึ่งมีผึ้งมาทำรังอยู่ที่เพิงใต้ถุนบ้านใกล้ๆกับรังเก็บข้าวสารด้วยความเมตตาที่มีต่อผึ้งคุณสวัยก็มักจะเอาน้ำตาลใส่จานไปวางไว้ใกล้ๆเพื่อให้มันได้กินในยามขัดสนเพราะว่าหน้าแล้งนี่หาเกสรดอกไม้ได้ยากผึ้งมันก็จะมากินน้ำตาลที่คุณสวัยจัดให้ก็ทำอยู่อย่างเนี้ยหลายวันแล้วแต่วันนั้นตอนที่นำน้ำตาลไปให้ผึ้งอย่างที่เคยก็รู้สึกมีอะไรกัดที่ปลายเท้าก็ยกเท้าสลัดอยู่หลายครั้งสิ่งที่กัดนึงถึงได้หลุดแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็เลยรู้ทันทีว่าถูกงูกัดเพราะว่าแถวนั้นเป็นที่ค่อนข้างมืดแล้วก็มีของเก็บไม่เป็นระเบียบเคยมีคนเห็นงูเข้าออกอยู่ในนั้นบ่อยๆคุณสวัยมองไม่เห็นตัวมันแต่ว่ามั่นใจว่าถูกงูกัดแน่ก็เลยรีบเดินออกไปในที่ที่มีแสงสว่างมองดูที่เท้าก็พบรอยเขี้ยว2รอยยิ่งแน่ใจว่าเป็นรอยเขี้ยวพิษงูแน่นอนก็รีบตรงไปที่โอ่งน้ำตักน้ำราดแผลก็พยายามบิด

0: พราะว่าเคยเห็นมันเข้าออกอยู่เสมอหมอก็เลยฉีดเซรุ่มป้องกันพิษงูเห่าได้แล้วอีกไม่นานก็มีคนนำงูตัวร้ายเนี่ยใส่ถุงมาให้ดูถึงโรงพยาบาลโดยเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวก็ช่วยกันค้นหาแล้วก็จับตัวมันได้เขาเอาไปให้คุณสวัยดูถึงเตียงผู้ป่วยมันยังไม่ตายเพราะว่าเขาไม่ได้ฆ่ามันเพียงแต่ตีให้เจ็บแล้วก็จับใส่ถุงพลาสติกตัวเท่ากับหัวแม่มือเท่านั้นเองคุณสวัยก็บอกกับคนที่นำงูมาให้ดูว่าเอามันไปปล่อยซะแกไม่ได้ผูกใจเจ็บที่ถูกงูกัดโดยเข้าใจว่ามันก็คงหากินตามภาษาของมันคุณสวัยคงจะเดินซุ่มซ่ามไปเหยียบมันเข้าหรือไม่มันก็คิดว่าเท้าของคุณสวัยเนี่ยเป็นหนูหรือว่าอาหารที่มันกินได้มันก็เลยกัดเอาเรื่องมันก็ขอให้แล้วกันไปก็คุณสวัยก็โอ้โหสิให้งูตัวนั้นไปแล้วส่วนพวกชาวบ้านจะนำงูไปปล่อยตามที่คุณสวัยแนะนำหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเขาก็ไม่ได้ติดใจแต่ประการใดอาจจะเป็นเพราะว่าแกเคยฆ่างูเหลือมก็เลยมักจะมีเรื่องกับงูเหลือมบ่อยๆคือแกมีเล้าไก่อยู่หลังบ้านห่างไกลจากตัวบ้านพอสมควรแล้วก็อยู่ใกล้ๆลำห้วยที่มีกอไผ่ขึ้นริมตลิ่งหลายกอเป็นที่อาศัยของงูแล้วก็สัตว์นานาชนิดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกระรอกกระแตแล้วก็นกนานาชนิดเต็มไปหมดและแน่นอนรวมทั้งงูต่างๆด้วยเมื่อหลายปีมาแล้วมีงูเหลือมเข้ามากินไก่แกจับได้ก็เอาเชือกลากคอมันไปปล่อยแล้วก็สำทับมันมึงอย่าหวนกลับมาอีกนะไม่งั้นกูไม่ไว้ชีวิตมึงแน่ขู่ซะด้วยแล้วงูเหลือมตัวนั้นไม่กลับมาอีกอะแต่ได้ข่าวว่ามันเป็นไปกินไก่บ้านอื่นแล้วก็โดนเขาจับแล่เนื้อถือหนังไปเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ปรากฏว่าไก่ในเล้าคุณสวัยหายไปทีละตัวทั้งหมด3ตัวด้วยกันระยะเวลาห่างกันประมาณแค่สัปดาห์เดียวแกก็มาวิเคราะห์ดูแล้วก็เข้าใจว่าต้องมีสัตว์ร้ายมาเอาไปกินแน่แต่ไม่แน่ใจว่าสัตว์ร้ายนั้นเป็นอะไรอาจจะเป็นอีเห็นหรือว่างูเหลือมก็ได้จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งไก่ตัวผู้ที่เป็นพ่อเล้ากระโจนหนีออกจากเล้าในตอนดึกรุ่งเช้าก็พบว่าแม่ไก่ตัวหนึ่งขนคอหายไปเกือบหมดแต่ว่าตัวมันไม่เป็นอะไรเพราะมันร้องเสียงดังแล้วก็เพ่นลงจากเล้าวิ่งหนีแล้วก็มีขนกระจุยอยู่ในเล้าพอสำรวจที่ดูที่พื้นดินก็พบรอยงูขนาดใหญ่คุณสวัยก็แกะรอยตามไปพบว่ามันหายเข้าไปในกองไม้ที่ริมห้วยแกก็เลยรู้ว่ามันเป็นงูเหลือมใหญ่อีกตัวหนึ่งคืนต่อมาแกก็ถือปืนลูกซองไปซุ่มดูอยู่หลายคืนแต่ก็ไม่พบเจ้างูร้ายนั้นอีกก็เลยพูดฝากเอาไว้บอกว่าไอ้เหลือมเอ้ยหากเราไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันอย่ามารบกวนข้าอีกนะให้หนีไปซะอย่ามารบกวนไก่ข้าอีกนะครับแล้วเหลือมันจะเชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวพักสักครู่ครับนับตั้งแต่วันที่คุณสวัยประกาศไปคราวนั้นปรากฏว่าเจ้างูเหลือมนี่ไม่เข้ามากินไก่อีกเลยแต่ก็ได้ข่าวว่าบ้านอีกหลังหนึ่งไกลออกไปเนี่ยจับงูเหลือมได้แล้วก็ต้มยำทำแกงไปเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่มาขโมยไก่ที่บ้านคุณสวัยหรือเปล่าวันหนึ่งมีญาติสนิทมาจากจังหวัดสุรินทร์มาเยี่ยมเป็นผู้หญิงเป็นอดีตนางพยาบาลแล้วก็สามีก็เป็นอดีตในอำเภอผู้หญิงเนี่ยชื่อคุณแต๋วหลังจากที่คุยกันหลายเรื่องตามภาษาคนที่ไม่ได้พบกันนานแล้ว
1: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับสมัยตอนเด็กๆเนี่ยผมเคยโดนครูถามนะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจนะเพื่อนๆบอกบางคนก็อยากเป็นทหารบางคนก็อยากเป็นหมอนะเพื่อนๆโดนครูถามท่านฟังก็คงอาจจะเคยโดนเหมือนกันโดนพ่อแม่ถามโดนครูถามพอโตขึ้นเนี่ยตอนแรกก็ว่าอยากเป็นตำรวจโตขึ้นอ้าวอยากบวชพระอ้าวโตขึ้นอ้าวอยากเป็นนักการเมืองโตขึ้นอยากเป็นคนรวยรู้สึกความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่ไปเรื่อยๆถามว่าเป็นอะไรดีที่สุดฟังนิทานเรื่องนี้กับท่านผู้ฟังมีกบฟุ้งซ่านตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกำแพงวัดทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกเดินบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืดพอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันเช้ากบมันก็นึกในใจอยากเกิดเป็นพระเป็นพระนี่สบายดีนะมีคนถวายอาหารให้กินทุกวันทีนี้พอพระฉันเสร็จพระท่านก็นำอาหารที่เหลือมากมายนั้นไปให้เด็กวัดกินต่อแล้วเด็กวัดนั้นก็กินอย่างอร่อยอร่อยนะครับท่าทางมีความสุขมากตอนนี้กบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นเด็กวัดเพราะว่า

0: ดูแล้วนี่เด็กวัดนี่สบายกว่าพระมันเห็นเด็กวัดหลายคนตื่นสายได้และไม่ต้องออกตามพระไปบิณฑบาตก็ได้สบายกว่าเยอะเลยทีนี้พอเด็กวัดกินข้าวเสร็จก็โกยเศษอาหารที่เหลือทั้งหมดไปให้หมาในวัดกินแล้วเด็กวัดทุกคนก็พากันไปช่วยเก็บกวาดศาลาล้างถ้วยล้างจานเช็ดกระโถนพอถึงตอนนี้ปั๊บนี่กบก็เปลี่ยนใจอยากเกิดเป็นหมาวัดดีกว่าหมาวัดไม่ต้องล้างจานเด็กวัดต้องล้างจานต้องถูศาลากินแล้วก็ไม่ได้พักเลยเป็นหมานี่น่าจะสบายกว่าทีนี้พอหมาวัดกินอาหารเสร็จมันก็แยกย้ายไปทำหน้าที่เฝ้าบริเวณวัดคอยเห่าคนแปลกหน้าฝูงแมงวันก็บินมาตอมมากินเศษอาหารนะครับที่ติดต่อจากหมาพอถึงตอนนี้กบก็เปลี่ยนใจอีกแล้วไม่อยากเป็นหมาแล้วอยากเกิดเป็นแมงวันเพราะสบายที่สุดไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องไปเฝ้าไม่ต้องไปคอยเห่าไม่ต้องไปประจำการน้ำซ้ำยังมีกองอาหารให้กินไม่มีหมดขณะที่เจ้ากบฟุ้งซ่านกำลังคิดเพลินอยู่นั้นพอดีก็หันมาเห็นแมงวันตัวหนึ่งบินมาใกล้ๆมันก็ใช้ลิ้นตวัดเอาแมลงวันเข้าปากตัวเองกินโดยสัญชาตญาณพอถึงตอนนี้กบก็บรรลุธรรมแล้วครับท่านผู้ฟังจึงคิดได้ว่าเป็นตัวของเราเองนี่แหละดีที่สุดเลยครับท่านผู้ฟังครับอยากเจ็ดเป็นอะไรก็เป็นได้อยากได้ต้องการได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นตัวของเราเองมีหลักมีการนะครับอย่าให้คนอื่นมาคอยจูงคอยชักเรานะครับอันนี้สำคัญที่สุดครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแซนทิปโกสุขภาพดีที่ดื่มได้มีนิทานอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังมีพ่อลูกสองคนพักอาศัยอยู่ในชนบทวันหนึ่งจะเอาลาไปขายในเมืองสองคนพ่อลูกจึงได้ขี่ลาไปด้วยกันพอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนข้างทางพูดว่าโอ้โหมนุษย์สองคนเนี่ยช่างไม่มีน้ำใจใจดำจริงๆลาตัวนิดเดียวนี่ดันขึ้นไปขี่ได้ตั้งสองคนไม่มีน้ำใจสงสารสัตว์บ้างเลยสองพ่อลูกพอได้ยินเช่นนั้นก็จึงให้ลูกขี่คนเดียวพ่อก็เดินจูงไปเมื่อเดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนข้างทางพูดบอกเด็กอะไรช่างใจดำเหลือเกินปล่อยให้คนแก่จูงอยู่ได้เด็กควรเป็นคนจูงให้คนแก่ถึงขี่ถึงจะถูกสองพ่อลูกเมื่อได้ยินฉะนั้นก็จึงให้ลูกลงจูงพ่อก็ขึ้นไปขี่เองพอเดินไปอีกสักพักหนึ่งก็ได้ยินคนที่ผ่านมาพูดว่าเป็นผู้ใหญ่หัวงอกหรือเปล่าเอาเปรียบเด็กช่างไม่ละอายแก่ใจปล่อยให้เด็กเดินจูงลาให้ขี่อยู่ได้สองคนพ่อลูกคิดไม่ตกว่าจะเอายังไงดีพ่อขี่ลูกจูงเขาก็ว่าลูกขี่พ่อจูงเขาก็ว่าขี่สองคนเขาก็ว่าเจ็บใจนักนะอย่าขี่มันเลยสองพ่อลูกจูงลาไปด้วยกันเดินทางไปได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินคนข้างทางที่ผ่านมาพูดอีกว่าไอ้สองคนนี้มันช่างโง่จริงๆมีลาทั้งตัวไม่รู้จักขี่มันอย่างนี้แล้วสู้ช่วยแบกลาไปไม่ดีกว่าหรือว่าไปงั้นสองพ่อลูกพอได้ยินอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะผลที่สุดก็คือต้องแบกลาเข้าเมืองนะครับนี่เป็นนิทานกับท่านผู้ฟังนะครับคือนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานแต่ว่ามันก็มีคติของมันนะครับคนที่ทำอะไรแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองฟังคนโน้นทีฟังคนนี้ทีมันก็เหมือนมีลาทั้งตัวไม่มีปัญญาขี่ต้องแบกลาเข้าเมืองเหมือนสองพ่อลูกนี้นะครับอย่างนั้นฉะนั้นก็เราอย่าให้การวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นมาทำให้เราขาดความมั่นใจใครวิจารณ์มาเราก็ฟังหูไว้หูนะครับพิจารณาดูไม่ถึงกับเชื่อ 100% แต่อย่าปฏิเสธนะครับให้เราพิจารณาใช้ปัญญาตรองดูว่าควรหรือไม่ควรถ้าเราคิดว่าเราทำสิ่งที่ถูกแล้วก็ดีแล้วถูกแล้วเราก็ทำต่อไปแต่ถ้าทำไม่ดีเขาติงมาแล้วมันไม่ดีเราพิจารณาดูแล้วมันไม่ดีจริงๆเราก็ควรหาทางปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้งานนั้นดีขึ้นนะครับและที่สำคัญคืออย่าท้อแท้เพียงคำพูดของคนอื่นไม่กี่คำบางครั้งเขาก็ไม่ได้ปรารถนาดีกับเราเท่าไหร่นักนี่ก็คือความเป็นตัวของตัวเอง
1: ครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการน นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านชั่วโมงนี้ลากันก่อนนะครับ
0: ท่านผู้ฟังที่รักครับในช่วงเดือนมกราคมวันเสาร์ต้นเดือนมกราจะเป็นวันเด็กพวกเราก็จะได้พาลูกพาหลานพาเด็กๆไปเที่ยวให้ความรู้ให้รางวัลกับเด็กปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งหลังจากวันเด็กประมาณวันที่16มกราของทุกปีวันเสาร์ถัดไปก็จะเป็นวันครูวันนี้ผมขออนุญาตอัญเชิญพระบรมราโชวาทที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราส่งพระราชทานให้กับครูเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2505ว่าการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ลาย07
4: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเทื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตรา

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
2: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าหนีไปไหนท่านผู้ฟังอยู่ด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเราอายุมากแล้วนี่บางทีลูกหลานมักจะไม่ค่อยให้ทำงานพอจะไปทำก็ดุอย่าไปทำอยู่เฉยๆนู่นข้าวก็หาให้กินผ้าก็ซักให้บางทีลูกหลานมันดุอย่างนั้นที่จริงแล้วท่านผู้ฟังผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ายิ่งอายุมากยิ่งต้องออกแรงร่างกายยิ่งต้องการการเคลื่อนไหวอยากมีแรงต้องออกแรงท่านผู้ฟังครับแต่ว่าการออกแรงแบบเราเนี่ยอายุที่เป็นสวอายุมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังออกเบาๆออกเรื่อยๆไม่ต้องโหมไม่ต้องหนักนะครับเหนื่อยก็ต้องพักต้องรู้จักประมาณตนแต่ก็ต้องออกแรงคุณพ่อผม84เนี่ยนะท่านก็ยังออกแรงอยู่นะมาอยู่ด้วยนี่ก็ถอนหญ้าถอนอะไรทำนู่นทำนี่คือถ้าอยู่นิ่งๆไม่นานนะครับอายุจะสั้นผมบอกเลยนั่งไปนั่งมาจมอยู่ในความคิดของตัวเองปรุงไปเรื่อยคิดไปเรื่อยนะครับการงานไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ออกแรงนี่บางทีมันทำให้หงอยให้เหงาให้เศร้าให้ซึมไปทำงานท่านผู้ฟังฝรั่งนี่บางประเทศอายุ70 80 90ยังทำงานยังขับรถคนที่อายุยืนบางคนนี่ในเรื่องที่ประเทศที่อายุยืนที่อิตาลีเนี่ยนะครับในแคว้นวลาดิเมียนะอันนี้ผมก็จำชื่อไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ประมาณเนี้ยอายุ101ปีแกยังตัดผมอยู่เลยแกก็ทำงานตามปกติคือแกบอกว่าแกไม่ได้คิดว่าตัวเองแก่หรือไร้สมรรถภาพให้เราคิดว่าเรายังหนุ่มอยู่ทำงานไหวได้ทุกอย่างเหมือนเดิมท่านผู้ฟังแล้วเราจะอายุยืนช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: แต่ก็เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นโรคประหลาดที่รักษาแล้วไม่หายขาดนั่นก็คือเป็นงูสวัดที่แขนข้างซ้ายเป็นผลให้นิ้วมือข้างนั้นหงิกงอเหยียดตรงไม่ได้เวลาจะเหยียดนิ้วต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งจับดึงออกซึ่งก็ทำให้เจ็บปวดมากเป็นอย่างนี้มานานหลายเดือนแล้วแล้วก็ไม่มีเขาไม่มีทีท่าว่าจะหายเลยแต่บอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่เธอทำกับงูตัวหนึ่งแล้วเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นนะคุณแต๋วนั่งเล่นอยู่ที่สวนหย่อมหน้าบ้านมีงูตัวหนึ่งไม่รู้มาจากไหนเลื้อยผ่านหน้าเธอไปมันเป็นงูตัวใหญ่มีสีเหลืองสลับดำเป็นปล้องปล้องตลอดลำตัวชาวบ้านภาคอีสานเขาเรียกงูชนิดนี้ว่างูทำทานหรือว่างูทับทางภาษาราชการเขาเรียกงูสามเหลี่ยมจัดเป็นงูพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าใครเดินทางไปไหนมาไหนแล้วพบเห็นงูชนิดนี้ถือว่ามีเคราะห์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจงเกลียดจงชังแล้วก็มักจะฆ่ามันเสียเสมอเสมอเจ้างูสามเหลี่ยมตัวนั้นเลื้อยผ่านหน้าคุณแต๋วไปอย่างช่ำช้าตอนแรกก็นั่งมองดูมันด้วยความตกใจตามภาษาคนเห็นงูทั่วๆไปแต่เมื่อเห็นมันเลื้อยผ่านพาดแผ่นหินที่เธอเคยนั่งเล่นเป็นประจำก็รู้สึกขุ่นเคืองขึ้นมาก็มองหาไม้ท่อนเท่าที่พอจะหยิบฉวยได้คว้างใส่มันเสร็จแล้วก็หยิบก้อนหินที่มีน้ำหนักพอสมควรทุ่มใส่ตัวมันซึ่งท่อนไม้และก้อนหินเหล่านั้นก็ถูกตัวมันอย่างจังหลายครั้งแต่มันไม่แสดงอาการหวาดกลัวรีบรนลานหนีไปแต่อย่างใดมันคงเลื้อยไปเรื่อยๆ อย่างใจเย็นๆเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่มันชำเลืองตามองเธออยู่ตลอดเวลาผิดวิสัยงูทั่วไปเป็นอย่างยิ่งเสร็จแล้วมันก็หายไปในพุ่มไม้แถวนั้นเธอก็หนีเข้าบ้านไม่สนใจจะติดตามหาตัวมันอีกวันรุ่งขึ้นคุณแต๋วก็รู้สึกเจ็บๆที่ต้นแขนข้างซ้ายบริเวณที่ติดหัวไหล่พอมองดูก็เห็นเป็นผื่นผิดปกติเอามือลูบจะรู้สึกเจ็บในเวลาต่อมาผื่นที่ว่านี้ก็ลุกลามลงมาตามแขนจนกระทั่งถึงนิ้วมือเนื่องจากเธอเคยเป็นพยาบาลมาก่อนก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคืออาการของโรคงูสวัดเธอก็เลยไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อรับการรักษา1สัปดาห์ผ่านไปอาการป่วยของคุณแต๋วก็ยังไม่ดีขึ้นแต่กลับรุนแรงกว่าเก่ามือข้างซ้ายนิ่งงอเหยียดไม่ออกแล้วก็มีอาการปวดบวมที่หัวแม่มือด้วยเธอก็หยิบตำราเรียนที่เคยใช้เมื่อครั้งเป็นนักเรียนพยาบาลมาเปิดอ่านก็พบว่ามียาตัวหนึ่งที่ใช้รักษาโรคงูสวัดได้ชะงัดแต่ว่าเป็นยาที่มีพิษร้ายแรงถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกหรือว่าใช้เกินขนาดหล่อนก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ขอร้องหมอให้จัดยาชนิดนี้ให้แกหล่อนนายแพทย์ผู้ให้การรักษาก็บอกกับหล่อนว่าตัวยานี่มีอันตรายมากการใช้รักษาโรคมันมีความเสี่ยงสูงถ้าไม่จำเป็นจริงๆหมอจะไม่ยอมให้แก่คนไข้แต่คุณแต๋วบอกกับหมอว่าไม่เป็นไรหล่อนยินดีจะเสี่ยงและหากหล่อนเป็นอะไรไปเพราะการใช้ยานี้ก็จะไม่กล่าวโทษหมอเป็นอันขาดเพราะว่ามันเป็นความประสงค์ของเธอเองเมื่อคนป่วยยืนยันอย่างนั้นหมอก็เลยจัดยาที่ว่านี้ให้หลังจากได้ยาตัวนี้มากินทั้งกินทั้งทาแล้วหล่อนก็หายวันหายคืนโรคงูสวัดที่แขนก็หายเป็นปกติแต่ว่านิ้วมือที่หงิกงอกลับไม่หายต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งออกแรงดึงถึงจะเหยียดได้ตอนดึงก็เจ็บปวดมากแรกๆต้องให้พยาบาลช่วยดึงให้ถึงได้เหยียดได้ตามปกติแต่ว่าครั้นต้องใช้มือแล้วก็งอนิ้วเข้าหากันอีกมันก็จะหงิกงอเหมือนเดิมต้องออกแรงดึงทุกครั้งที่ต้องการให้นิ้วเหยียดออกซึ่งเป็นเรื่องที่ทรมานแล้วก็รำคาญมากจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คุณแต๋วเล่าต่อไปว่าปกติหล่อนมักจะไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอๆวันหนึ่งหล่อนก็ไปที่วัดเนี่ยเพราะว่ารู้จักคุ้นเคยกับพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นอย่างดีหลังจากถวายอาหารและปัจจัยทายทานแล้วก็ได้สนทนากับพระภิกษุรูปนั้นตามปกติตอนหนึ่งคุณแต๋วก็เล่าถึงอาการป่วยประหลาดของเธอให้ท่านฟังพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วท่านมีความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์อยู่ด้วยท่านได้ขอทราบวันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วก็ผูกดวงชะตาให้เสร็จแล้วท่านก็ทักขึ้นโยมเป็นคนไม่มีกรรมมาตั้งแต่เกิดแล้วชีวิตจึงมีความสุขสบายมาตั้งแต่เล็กนะแล้วจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยประสบความยากลำบากเลยใช่ไหมล่ะใช่เจ้าค่ะหลวงพ่ออีฉันสบายมาตั้งแต่เล็กๆพอโตขึ้นก็ได้เรียนพยาบาลในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆยังทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านต อนที่เป็นพยาบาลก็มีนายอำเภอเข้ามาสู่ขอแล้วก็แต่งงานกันก็เลยได้เป็นคุณนายนายอำเภอแล้วก็สามีก็ให้ลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านอย่างเดียวไม่เคยมีความทุกข์ยากอะไรหรอกเจ้าค่ะแต่ไหนแต่ไรมาเลยโยมไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรมาก่อนแต่เมื่อเร็วๆเนี่ยโยมได้สร้างกรรมขึ้นมาถามจริงให้โยมไปตีงูหรือเปล่าใช่แล้วเจ้าค่ะคุณแต๋วรู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งว่าหลวงพ่อท่านรู้ได้ยังไงเพราะเราไม่เคยเล่าเรื่องตีงูให้ใครฟังเลยนอกจากสามีคนเดียวเท่านั้นแล้วสามีก็ไม่เคยนำมาเล่าให้ท่านฟังด้วยคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่จำความได้ดิฉันไม่เคยทำร้ายสัตว์หรือว่าฆ่าสัตว์อะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่วันนั้นมันทั้งโกรธทั้งเกลียดมันก็เลยใช้ไม้ท่อนตีมันแล้วก็เอาก้อนหินทุ่มใส่ตัวมันด้วยแต่มันคงไม่ถึงตายหรอกหลวงพ่อแต่คงจะบาดเจ็บไม่น้อยเหมือนกันนั่นแหละกรรมลูกเอ้ยทำร้ายเขาให้บาดเจ็บมันก็เป็นกรรมแล้วภิกษุชราท่านก็บอกเสร็จแล้วก็ทำน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ให้เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่คุณแต๋วเล่าให้ฟังครับสุดท้ายท่านผู้ฟังยายเชื่อมนี่แกอยู่นครปฐมแก่ละคนแก่ก็ต้องนึกถึงแต่เรื่องเก่าก่อนนี้แกก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องไอ้เสือคนนึงเป็นเสือปล้นแกบอกว่าบ้านแกสมัยก่อนโน้นมีกันเยอะแยะหลายคนร้ายๆทั้งนั้นพวกไอ้เสือปล้นนี่นะมีไอ้เสือคนนึงแกบอกว่าแกไม่เอ่ยชื่อหรอกเพราะว่าลูกหลานเขายังอยู่เดี๋ยวเขาไม่พอใจเขาจะมาตืบยายเอาแล้วก็กระซิบบอกได้เลยว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวหลานๆของมันก็แสนจะร้ายแบบเดียวกับปู่ตาของพวกมันนั่นแหละเสือชุบนี่ร้ายมากในบรรดาเสือปล้นแล้วก็ชอบฆ่าเจ้าทรัพย์มันเป็นคนขี้โมโหฟันด้วยขวานมั่งเอามีดแทงมั่งบางทีก็ปาดคอเจ้าทรัพย์นี่กลัวกันมากลูกน้องบางคนไม่เห็นด้วยที่ปล้นอย่างโหดร้ายอย่างนั้นคือเป็นคนที่ใครขัดใจไม่ได้เอาถึงตายเลยยายบอกว่าไม่ว่าอะไรที่มันมีความรุ่งเรืองความแข็งแรงความเก่งกาจขนาดไหนมันก็ต้องพบเจอสักวันหนึ่งถึงจุดเสื่อมจุดสุดโทรมรวยราหรือว่าหมดอำนาจไปการทำมาหากินผิดของเสือชุบก็เหมือนกันหากินก็ลำบากมากขึ้นนอกจากระแวงศัตรูเพราะว่าตัวเองทำเขาไว้เยอะแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตามแกะรอยดมกลิ่นกระชั้นชิดทีเดียวตัวเขาเองก็เกิดไปติดการพนันเขาอีกชอบไปเล่นไฮโลโปทัวร์ที่เขาเล่นกันอยู่ในบ่อนผู้มีอิทธิพลระดับเจ้าพ่อพวกนั้นน่ะเหี้ยมมากกว่าเขาสิอีกใครที่ไปเล่นเสียแล้วเบี้ยวก็อย่าหวังจะรอดชีวิตออกมาทีนี้การที่ไปเล่นในบ่อนอิทธิพลนี้ก็ทำให้นาไร่ที่เขาซื้อไว้มันต้องร่อยหรอไปด้วยเหตุอย่างเนี้ยแล้วอายุของเขาก็มากขึ้นความว่องไวที่เคยมีก็ถดถอยลงอีกทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็มีมาเยือนอยู่บ่อยๆเพราะสูบบุหรี่หนักปอดก็ไม่ดีร่างกายทรุดโทรมเคยเป็นคนร่างสูงใหญ่แต่ว่าตอนหลังก็เหลือแต่ร่างที่สูงแต่มันไม่ใหญ่อะผอมเกร็งเนี่ย
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังที่รักครับปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งของหรือสิ่งดีๆของเราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากนามคุณที่มงคลตอง5ตราพนารินนามคุณในกล่องสีน้ำเงินสมุนไพรที่ดีนะครับน้ำสมุนไพรที่ดีไม่ใช่ว่าจะต้องมีสมุนไพรมากหรือเยอะหรือสมุนไพรน้อยไม่เกี่ยวนะครับแต่ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมความพอดีความเหมาะสมจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ครับท่านผู้ฟังน้ำมะกุฎตาพนาลินนี่ผมก็มีความมั่นใจเพราะว่ามันทำมาหลายปีท่านผู้ฟังทำมาขายเองบ้างเปลี่ยนยี่ห้อมาก็ขายเองบ้างปรับสูตรมาเรื่อยปรับสูตรใหม่ก็ต้องจดอย.ใหม่บางสูตรก็ให้คนอื่นขายบ้างแต่ก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดทุกอย่างแหละแต่ว่าพอหลายปีเข้ามันก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามันก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยกว่าจะลงตัวได้เนี่ยอย่างผมมั่นใจมากก็คือตราพนาลินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินตรงนี้มั่นใจว่าทำมาจนถึงจุดที่มันพีคสุดแล้วจุดสุดท้ายแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังว่าลองดูนะอยากจะพูดว่าถ้ายังไม่กินน้ำมังคุดตราพนาลินเนี่ย อย่าพึ่งตายนะอยากจะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะพูดมันไม่ดีเอาว่าให้ลองดีกว่าท่านผู้ฟังให้ลองดูกว่าภาษาบาลีเขาบอกว่าสันทิฏฐิโกนะครับต้องรู้ได้ตัวเองต้องรู้ได้ตัวเองนะครับปัจจตังเวทิตัพโพต้องรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีเชื่อผมก็ไม่ดีไม่เชื่อเลยก็ไม่ดีบางครั้งสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยไม่บ่อยมากเกินไปนะครับฝนตกก็ไม่แน่ว่าจะเกิดสายรุ้งฝนตกก็ไม่แน่ว่าจะเกิดรุ้งกินน้ำเสมอไปโอกาสดีๆก็ไม่แน่ว่าจะผ่านในชีวิตของคนมามากเท่าไหร่บางทีบางคนฟังมา 2-3 ปีถึงกินบางคนฟังมาครั้งเดียวก็กินเลยเพราะเขาไม่คิดมากนะครับเพราะเขาคิดว่าเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เขาจนแน่นอนแต่บางครั้งอาจจะตอบปัญหาเรื่องสุขภาพของเขาได้ทิพย์มงคลตอง5ตาพนาลินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินครับ
2: น้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมมหาวิทยาลัยสงขลานครินเปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร่องท่วมมันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านกระเสดได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวทามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ
3: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังสนุกสนานเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ขาผอมมากเลยไอ้เสือชุบนี่ไอรุนแรงหมดรูปความน่าเกรงขามพรรคพวกที่เคยหากินด้วยกันก็ห่างเหินไปพอพวกนั้นก็แก่ๆไปตามกันหูตาไม่ค่อยดีก็เป็นไปตามอายุมันเป็นเรื่องของสังขารเนี่ยยายเขาว่าก็ปรากฏว่าตอนนั้นนาก็ถูกขายไปเหลือแค่แปลงเดียวทองหยองที่เมียเก็บเอาไว้ใส่ก็ต้องขายไปเอาเงินไปใช้หนี้พนันแต่เขาก็ยังไม่เลิกเขาบอกว่ามันเป็นความสุขของเขาแล้วเขาหวังว่ามันจะต้องได้เขาสักวันนึงคงไม่เสียไปตลอดชาติหรอกเขาว่างั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆของคนหัวรั้นไม่ยอมมองดูความเป็นจริงอายุใกล้จะ60แล้วเขาต้องหาปลากินเองไปที่หนองน้ำเบ็ดและไข่ก็เตรียมไปได้ปลามากินกันเย็นวันหนึ่งก็ไปลงเบ็ดลงไข่แล้วก็ไม่ได้กลับมาบ้านเขาไปถึงริมหนองน้ำแล้วก็ลงไข่ลงเบ็ดเสร็จแล้วก็ขึ้นจากหนองตอนนั้นโผล่เพลแล้วปรากฏว่าคู่แค้นเก่าซุ่มอยู่ปราดเข้ามาหา 3-4 นัดเจาะทะลวงเข้าที่หัวนอนตายอยู่ริมหนองน้ำอย่างกระสุนักมือปืนก็ถีบศพลงไปในน้ำด้วยไอ้เสือปล้นก็เลยกลายเป็นผีเฝ้าหนองน้ำคอยหลอกหลอนคนหาปลาตอนค่ำคืนแม้แต่ใกล้ๆค่ำนี่ก็หลอกแล้วไม่ต้องรอให้มืดนะวิญญาณวนเวียนไม่ไปผุดไปเกิดกี่ปีก็ยังหลอกชาวบ้านอยู่ที่หนองน้ำวิธีหลอกนี่บางทีก็หลอกเป็นนกสีดำตัวใหญ่กระพือปีกพับๆอยู่เหนือน้ำบางทีก็หลอกเป็นปลายักษ์ปลาช่อนตัวโตเบ้อจะกระโดดขึ้นมาฮุบเหยื่อดังผงผางก็ทำให้คนหาปลาที่ไม่เฉลียวใจฉุกคิดเข้าใจว่าเป็นปลาใหญ่จริงๆก็จ้องจะเอาตัวมันให้ได้เฝ้า3คืน4คืนก็ไม่ได้ผลผลที่สุดก็โดนผีหลอกมาปรากฏร่างดำๆสูงโย่งเย่งเหมือนเปรตตาแดงชัดจะยืนอยู่ในน้ำเห็นอย่างนั้นก็เพ่นหนีกันฝุ่นตลบทุ่งไปนอกจากนั้นก็ยังหลอกว่าเป็นพวกลงเบ็ดหาปลาทำกลมกลืนเข้าไปคุยกับพวกหาปลากลางคืนที่เขานั่งคุยกันพวกนั้นไม่ทันได้ดูหน้าให้ชัดพอรู้เท่านั้นเพ่นหนีทิ้งกองไฟที่นั่งล้อมรอบอยู่กันก่อนหน้าแล้วไปตั้งหลักที่หมู่บ้านนนช่วงนั้นคนกลัวกันมากแต่ก็ไม่มีใครคิดปราบหรือว่าขับไล่เนื่องจากกลัวความเป็นไอ้เสืออันโหดเหี้ยมของมันขนาดว่าเขาตายไปแล้วยังไม่กล้าไปแต่ต้องข้องแวะด้วยคนที่เก็บเขาวันนั้นเปิดเผยตัวหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป10ปีตอนนั้นคนนี้ก็แก่ชรามากแล้วเคยเป็นเสือปล้นร่วมกลุ่มโจรชุมโจรเสือชุบมาก่อนนี่แหละแต่ว่าแยกตัวออกไปเพราะว่าจับได้ว่าเสือชุบเนี่ยดอดไปยุ่งเกี่ยวกับเมียเขาก็เก็บความแค้นมานานหลายสิบปีกว่าจะมาลบล้างมันทิ้งปีศาจเสือชุบก็อยู่เฝ้าหนองน้ำนานๆหลายปีจนวันหนึ่งก็หายไปเข้าใจกันว่าเขาคงจะไปเกิดใหม่หรือย้ายไปสิงสถิตอยู่ที่อื่นแล้วเออครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านพูดถึงประสงค์กันหน่อยก็ดีหลวงพ่อสาธุโนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกท่านสั้นๆว่าหลวงพ่อสาเป็นพระนักพัฒนาเพราะว่าตั้งแต่ท่านมาจำพรรษาที่วัดหนึ่งเนี่ยก็มีโครงการที่ดีหลายโครงการซึ่งทางชาวบ้านเขาให้ความเคารพนับถือท่านมากถึงแม้ว่าท่านจะอยู่มาที่วัดนี้ได้ไม่กี่ปีแต่ว่าเจ้าอาวาสก็ไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสตอนแรกหลวงพ่อสาก็บอกปฏิเสธแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสก็ขอร้องให้ช่วยเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งยากจำเป็นจะต้องหาคนมาแบ่งเบาภาระการงานก็ทำให้หลวงพ่อสาเนี่ยท่านต้องจำใจยอมรับตำแหน่งก็ยังความไม่พอใจให้กับพระในวัดที่จำพรรษามานานกว่าเนี่ยหลายรูประยะหลังมานี้มีกลุ่มบุคคลแปลกหน้ามาทำบุญที่วัดบ่อยพอสอบถามก็ได้ความว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวนี้ได้ 2-3 เดือนเห็นว่าวัดนี้บรรยากาศดีมีบริเวณกว้างขวางที่สำคัญคือสะอาดไม่มีสุนัขจรจัดว่าอย่างนั้นบุคคลพวกนี้ก็อ้างว่าทำธุรกิจส่วนตัวพอมาบ่อยๆก็เข้ามาคุยตีสนิทสนมกับพระในวัดจนสามารถเข้านอกออกในได้สบายที่จำได้ก็มีชื่อเปิ้ลชื่อก้อยชื่อหนุ่ยแล้วก็ในชายเนี่ยนะเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนเมื่อหลวงพ่อสาท่านเอ่ยปากชวนให้ร่วมทำบุญทั้ง4คนก็ทำแต่ว่าทำไม่เยอะเพราะทั้ง4คนอ้างว่ามีเงินไม่มากหลวงพ่อสาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยไม่ได้ว่าอะไรและด้วยความคุ้นเคยเลยเป็นกันเองบางครั้งผู้หญิงสองคนเนี่ยคือก้อยกับเปิ้ลเนี่ยก็มากันแค่สองคนพอหลวงพ่อสาถามว่าหนุ่ยกับชายไปไหนอ่ะเธอก็บอกว่าไปธุระเวลาที่เธอมาวัดกันเพียงแค่สองคน หลวงพ่อสาเองก็กลัวคำครหาอยู่เหมือนกันก็สั่งให้ลูกศิษย์ชื่อไอ้นบนี่มานั่งอยู่ด้วยพอคุยธุระเสร็จจึงได้ไอ้นบกลับไปที่พักได้วันหนึ่งปรากฏว่าไอ้เจ้านบนี่กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดสองสาวนี่รีบเข้ามากราบหลวงพ่อหลวงพ่อสาเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านรู้ทันบอกว่าให้ไปนั่งคุยกันที่ศาลาจะดีกว่าพูดจบท่านก็เดินนำไปที่ศาลาวันนั้นปรากฏว่าสองสาวนี่มาขอคำปรึกษากับหลวงพ่อโดยคนที่ชื่อก้อยเนี่ยบอกว่าเธอไปให้หมอดูชื่อดังดูดวงมาหมอดูก็ทักว่าเธอกำลังมีเคราะห์ร้ายต้องไปให้พระทำการสะเดาะเคราะห์พรมน้ำมนต์เจิมที่หน้าอกแล้วก็ของลับด้วยพอทำแล้วเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดีก็อยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยทำให้หน่อยหลวงพ่อรีบปฏิเสธปากคอสั่นเนี่ยอาทิตย์ต่อมาทั้งสี่คนก็มานิมนต์หลวงพ่อสาไปทำงานทำบุญบ้านทำบุญบ้านแล้วก็ฉันเพลแต่นิมนต์ไปรูปเดียวโดยอ้างว่ามีเงินน้อยทั้งสี่คนก็พาหลวงพ่อไปที่บ้านหลังหนึ่งพอถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรวันนั้นไม่ได้มีแต่บุคคลทั้งสี่คนเท่านั้นแต่ยังมีผู้หญิงสาวอีกสองคนบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งใจจะมากล่าวหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ทำอนาจารกับเธอทั้งสองคนเรียกร้องเป็นเงินจำนวนถึง 200,000 บาทแลกกับการไม่นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับใครๆหลวงพ่อรู้ทันทีเลยว่าอะไรเกิดแต่หลวงพ่อจะไปรุนแรงอะไรไม่ได้เดี๋ยวอันตรายหลวงพ่อก็ต่อรองว่าจะจ่ายให้แค่แสนหนึ่งแต่ว่าขอเวลา2วันเพื่อไปหาเงินมาให้วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อสาก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าวาดเจ้าว่าก็แนะนำว่าควรจะไปแจ้งความกับตำรวจหลวงพ่อสาก็เลยไปแจ้งความทางตำรวจก็คิดแผนวางแผนที่ตลบหลังโดยบอกให้หลวงพ่อเอาเงินไปให้พวกมันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพอถึงวันนัดตำรวจก็ปลอมตัวแต่งชุดนอกเครื่องแบบแล้วไปซุ่มอยู่ใกล้ๆพอทั้ง4คนมาถึงก็เดินตรงมารับเงินจากหลวงพ่อหลวงพ่อตำรวจก็รีบเข้าไปรวบเอาตัวไว้ได้หมดทั้งคนเลยสี่คนจากการสอบสวนปรากฏว่าทั้ง4คนเนี่ยเคยขู่กันโชคทรัพย์จากพระมาแล้วหลายวัดได้เงินมาเป็นแสนนะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าบาปกรรมที่พวกมันก่อเอาไว้คงไม่จบแต่ในคุกแค่นั้นนะการที่กระทำชั่วต่อพระสงฆ์ซึ่งท่านถือศีล227ข้อพวกมันตายไปนี่ก็คงจะต้องไปชดใช้ในสถานที่ที่ไม่ต้องบอกก็รู้มันจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในตารางอยู่ในคุกตายแล้วก็ลงนรกเสวยเวรเสวยกรรมไปครับนั่นเป็นเรื่องบาปกรรมอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเช้านี้ครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังจากนั่นก็คือเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับยังมีฟังเรื่อยๆนะครับยังมีเหลืออีกตอนหนึ่งเมื่อกี้ช่วงเมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงพระอาจารย์ฟิลิปนะครับเดิมชื่อท่านพระจอห์นโรเบิร์ตชาวออสเตรเลียนะครับตอนเป็นคารวาสท่านเป็นอาจารย์สอนหนังสือสอนวิชาชีววิทยานะครับพอพบพระพุทธศาสนาท่านก็เลื่อมใสได้ถวายตัวเป็นผ้าขาวคืออนาคาลิกนุ่งขาวห่มขาวถือศีลอยู่1ปีแล้วก็บวชที่วัดป่าพุทธธรรมที่ซิดนีย์ออสเตรเลียแล้วก็ปี2521ท่านก็เดินทางมาเมืองไทยแล้วก็มาอยู่ที่มาบวชเป็นเนนก่อนนะครับกับสมเด็จญาณสังฆ์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็ปี2523ก็ได้ไปอุปสมบทจำพรรษาที่วัดหนองปลาพงอุบลราชธานีโดยมีหลวงปู่ชาหรือว่าพระโพธิญาณเถระเป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้นท่านก็ได้ทุดงและจำพรรษาไปตามสาขาของวัดหนองปลาพงอีกหลายปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องเป็นประวัติย่อๆของท่านถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเราก็ได้ถวายพระสมณศักดิ์ถวายสมณศักดิ์ให้กับท่านนะครับเป็นท่านเจ้าคุณชั้นราชนะครับเป็นเจ้าคุณชั้นราชก็ถือว่าเป็นพระที่ในหลวงรัชกาลที่10ถวายความเคารพนับถือท่านนะครับก็ถือว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็ได้ไปวัดท่านนะครับที่วัดป่ารัตนวันที่ปากช่องก็มีพระจำพรรษาผมก็นมัสการถามท่านว่ามีพระจำพรรษาอยู่17รูปนะ17รูปแล้วก็มีญาติโยมอยู่พอสมควรช่วงโควิดก็ปิดวัดพอดีก็ได้สนทนาได้ธรรมะท่านก็ให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างแต่มีโครงการอย่างหนึ่งที่ ที่ท่านก็อนุโมทนาด้วยนั่นก็คือโครงการที่จะจัดตั้งโรงเรียนบาลีสำหรับสามเณรแต่เป็น English program สอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็หวังผลว่าเผื่ออนาคตสามเณรเหล่านี้ต่อปริญญาตรีโตขึ้นมาก็สามารถที่จะขยายพระพุทธศาสนาออกไปต่างประเทศไปไกลๆไปหลายประเทศเรื่องโรงเรียนบาลี English program นี้มีโอกาสเราก็จะค่อยมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากนามมคุฏฐาพนารินทร์ยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับฝากเอาไว้กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเทศกาลทำตันสำคัญนึกถึงท่านติดไม้ติดมือไปฝากท่าน3ขวด6ขวดก็เป็นบุญของเราแล้วก็เป็นบุญของท่านที่ได้กินได้ฉันในสิ่งที่ดีๆได้รับสิ่งที่ดีๆจากเราถือว่าเป็นการให้รางวัลกับคนที่เรารักนะครับเปลี่ยนของฝากเป็นนามมคุฏนะครับท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปคนหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปผมเชื่อว่าเงิน360บาทไม่ได้ทำให้เราจนแต่บางทีอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพให้กับเราได้ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดน่านขึ้นเหนือกับท่านผู้ฟังไปฟังเสียงแม่อินทิปเป็นไวทองนะปวดขากระเพาะเบาหวานขึ้นตานะเป็นเยอะพอสมควรดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติลุยมาที่บ้านของคนที่ดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับแม่ชื่ออะไร
3: ชื่ออินทิปฐิ
2: ฮะ
3: อินทิปฐิ
2: อินทิป
3: จ้าน
2: ามสกุล
3: ปฐิ
2: ปฐิ
3: เจ้า
2: อ๋อแม่อินทิป
3: แม่อินทิปฐิ
2: แม่อินทิปอยู่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: 74
2: 74อยู่บ้านเลขที่อะไรเนี่ย
3: 8
2: หมู
3: ่5
2: บ้านอะไร
3: บ้านยุ
2: ตำบล
3: หมู่5
2: บ้านยุหมู่5ตำบล
3: จ้ะตำบลจอมพระ
2: จอมพระอำเภอท่าวังผา
3: จ้ะ
2: จังหวัดน่าน
3: จ้ะ
2: อ๋อ โอ้โหเนาะแม่ติ๊บตอนแถวนี้เขาทำงานทำอาชีพอะไรชาวบ้านแถวนี้เขาทำอาชีพอะไรไหม
3: โอ้ประทำสูงทำนาทำข้าวโพดทำทุกอย่าง
2: อ๋อแล้วแม่ทำอะไร
3: แม่ทำเมี่ยงขาย
2: เมี่ยง
3: จ้า
2: เมี่ยงเป็นแบบ
3: คำเมี่ยงเป็นกำกำเป็นอมอมนั่นน่ะ
2: หมดยังมีขายไหมวันนี
3: ้มี
2: อ้าวโอเคได้
3: ก
2: ิน
3: กินไหม
2: กินดิ
3: โอ
2: ้กินได้ไงมาถึงแล้วนี
3: ่ทำเมี่ยงขาย
2: ขายดีไหม
3: ขายดีค่ะ
2: ดีไปขายที่ไหน
3: ขายตามตลาดเนี่ย
2: ตลาด
3: แปลงเป็นอมเป็นอมเนี่ยเป็นกำเป็นอม
2: เนี่ยขายมานานยังเมี่ยง
3: โอ้ขายได้โอ้ได้กี่ปีละ
2: เป็น10ปีแล้ว
3: เจ้า
2: อ๋อดีๆๆแล้วมีความสุข
3: จ้า
2: ขายไปเห็นคนกินก็มี
3: ความ
2: อร่อยไม่เมี่ยงอ่ะ
3: อร่อยเอากินมั้ยเดี๋ยวอย่ามาให
2: ้เออเดี๋ยวถามก่อนทําไมถึงมากินน้ํามังคุดเป็นไร
3: มันปวดปวดเนี่ยปวดนี่ปวดลงนี
2: ่แล้วก็ปวดลงนี่นะปวดตั้งแต่บ่า
3: เนี่ย
2: ปวดปวดไหล่หลังมาป่ะ
3: ค่ะ
2: จนถึงขา
3: ปวดหลังปวดเอว
2: ปวดเอว
3: ลงขาลงเท้าเนี่ย
2: อะไรจะปวดขนาดนั้น
3: มันถึงปวด
2: มันเหมือนปวดทั้งตัว
3: จ้าปวดทั้งตัวเลย
2: เอาเราไม่ลองไปหาหมอดู
3: ไปแล้ว
2: เขาว่าเป็นไร
3: เขาว่าไม่เป็นไร
2: เอาเขาว่า
3: โรคคนเฒ่า
2: โรคคนเฒ่าว่าไม่เอ็นติฟเกิดนาน
3: จ้า
2: อ๋อ
3: โรคคนเฒ่า
2: แล้วคิดว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู
3: ้คิดว่าเป็นกระเพาะ
2: ครับกระเพาะมันปวดนะ
3: กระเพาะนี่มันร้อน
2: มันร้อน
3: มันปวดปวดแล้วร้อนร้อนโยกโยกโยกโยกเลยกินอะไรก็โยกโยกโยกเลยมันร้อน
2: คิดว่าเป็นกระเพาะ
3: จ้า
2: แต่ว่าหลังแล้วมันทำไมมันปวดขาเป็นกระเพาะ
3: อันนี้มันลง
2: มันลง
3: จ้าลงขาลงขาลงเท้า
2: พอเป็นกระเพาะแล้วมันก็ทำให้ปวด
3: จ้าปวดปวดเลย
2: ปวดมานานยัง
3: นานแล้ว
2: กี่ปีแล้ว
3: โอ้ใจ3ปี4ปีนี่แหละ
2: 3 4ปีปวดมากๆมันเป็นยังไงเวลาปวดมาก
3: ๆมันปวดอันนี้ซา
2: ชาขาซ้ายในต้นขาชา
3: ซา
2: ซา
3: แล้วก็มาปวดนี่ปวดเข่าเนี่ยลงเข่าปวดเข่าเนี่ยไปไหนไม่ได้เลย
2: เป็นขนาดนั้นเลย
3: อ่ะ
2: เดินแทบไม่ได้เลย
3: เดินได
2: ้แต่มันปวด
3: ค่อยๆไปมันปวดจ
2: ้
3: ามันปวด
2: แล้วแต่ก่อนกินยายังไง
3: โอ้กินยาจําพวกอันเนี่ยแก้ปวดอะยังมะเนี่ยไปหาหมอเนี่ย
2: เขาก็ให้ยาแก้ปวดมาก
3: ินนั่นน่ะไปฉีดยาด้วย
2: ครับเอาทีนี
3: ้
2: ไปรู้จักน้ำมังคุดจากไหนใครบอก
3: ฟัง
2: วิทยุแล้วไปซื้อที่ไหนมา
3: เนี่ยไปซื้อร้านแม่น้อยเนี่ย
2: ร้านแม่น้อย
3: จ้ะทดลองเอามาขวดหนึ่งก่อน
2: พอซื้อขวดหนึ่งลองดู
3: ลองมาลองกินก่อน
2: ลองกันหรือเปล่าวะ
3: ดีขึ้นมามันดีขึ้นมาเนี่ยเท้านี้เท้านี้ลงนี่ขาเนี่ยซานี่ก็ดี
2: ดีขึ้น
3: ดีถึงเต้าดีเนี่ยถึงเต้าดีเนี่ย
2: แล้วมันเป็นยังไงกินครับไหม
3: กินแล้วมันดีขึ้นมา
2: ดียังไงอาการปวดเป็นยังไง
3: อาการมันอิดอ่อนเนี่ยอิดอ่อนได้มาเกาะจะดีขึ้น
2: ไม่เป็น
3: ไม่เป็น
2: ไม่อิดไม่อ่อน
3: อันหัวใจนี่วับเดี๋ยวก็ดีขึ้น
2: อ๋ออ่
3: ะดีขึ้น
2: แล้วในท้องที่ว่าร้อนอะไร
3: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นละ
3: จะ
2: แล้วที่ปวดหลังจนถึง
3: ปวดหลัง
2: ขาจนอะไรเป็น
3: ดีละดีละดีละกินโอ้กี่คนละหลายละ
2: ไปซื้อมากี
3: ่ปีแล้วแล้ว
2: แต่ปีที่แล้ว
3: โอ้
2: แสดงว่าซื้อมากินมานาน
3: เออกินมานานแล้ว
2: โอ้แล้วก็กินมาทั้งปีไม่เสียดายตังค
3: ์
2: อ
3: ่
2: ะ
3: ไม่เสียดายกินไปเลย
2: ๆครับ
3: อ่ะ
2: โอ้ดีใจดีใจดีใจ
3: กินไปเลย
2: แล้วเราแนะนำให้ใครกินมั่ง
3: ไม่แนะนำเขาแล้วเขาไม่กิน
2: ใคร
3: ไม่กินก็สั่งเถอะ
2: ใครเขาก
3: ินเอง
2: เนี่ยไม่กิน
3: อันนี้ไม่กิน
2: อ่ะไม่เป็นไร
3: เออไม่กิน
2: ลองดูแล้วสองขวดอ๋อก็ดีใจเนาะแล้วเป็นไงบ้างมีคนทักไหมว่าผิวพรรณหน้าตา
3: เออเขาบอกว่าโหไปทำอะไรมาหน้าตาสดชื่นเลยนะ
2: สดชื่น
3: ดีขึ้นเลยนะ
2: ดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้น
3: ดีขึ้น
2: ครับผมครับท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของคุณแม่อินติป
3: อ
2: ินติปปฏิอายุ
3: อายุ74
2: ปีนะครับอยู่ที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับอาการที่คุณแม่ก็คือบอกว่าเป็นกระเพาะแล้วก็ปวดหลังปวดเอวปวดขาแล้วก็เป็นมา 3-4 ปีก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดี
3: ข
2: ึ
3: ้น
2: ตอนนี้แม่บอกว่าปกติทุกอย่าง
3: ปกติแล้ว
2: แข็งแรงไหม
3: ดีละ
2: แข็งแรงครับก็ดีใจเน
3: า
2: ะแม่
3: ตาบ้าหวานนี่มันจะขึ้นตาเนาะ
2: ครับ
3: ขึ้นตาแล้วมองเห็นมองแบบนี้ไม่เห็นละมองคนเดินคนเตียวคนนั่งนี่ก็ไม่เห็นละ
2: แต่ก่อนเนอะ
3: จ้
2: าแล้วดีขึ้นไหมตา
3: เดี๋ยวนี้ดีขึ้นละ
2: ตามองเห็นชัดขึ้นมาอีกเอามีอะไรดีขึ้นบ้างนอกจากตา
3: ตาดีขึ้น
2: อะไรอีกมีไหม
3: มันนั่นดีหมดละ
2: กินได้นอนหลับขอบคุณมากๆนะครับคุณแม่ที่ได้มาแชร์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับ
4: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: พูดถึงเรื่องกรณีพิพาทระหว่างคนไทยกับฝรั่งหรือว่าคนต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องเมื่อสมัยรัชกาลที่3ที่บริเวณใกล้วัดเกาะหรือว่าวัดสัมพันธวงศ์ตอนนั้นก็เป็นแหล่งเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ของพวกหมอสอนศาสนาหรือว่ามิชชันนารีอเมริกันเป็นแห่งแรกในเมืองไทยหมอสอนศาสนาอเมริกันพวกแรกที่เข้ามายังเมืองไทยก็คือชาลคริสลับหรือว่าที่คนไทยเรียกหมอกิสลับแล้วก็หมอบรัดเล่เข้ามาเมื่อวันที่5สิงหาคม2377แรกทีเดียวพวกมิชชันนารีนี่ตั้งใจจะสอนศาสนาคริสต์แก่พวกคนจีนที่อยู่แถวสัมพันธวงศ์พอเห็นว่าสอนได้ผลมาแล้วที่เมืองจีนก็เลยขออนุญาตมาตั้งสอนอยู่ที่สำเพ็งซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่คนจีนในกรุงเทพมิชชันนารีที่ว่านี่ก็มาเช่าบ้านอยู่ข้างวัดเกาะเปิดทำการสอนศาสนาแล้วก็แจกยาควบคู่กันไปราษฎรเขาเรียกกันว่าโอสถศาลาวัดเกาะแล้วก็เรียกพวกมิชชันนารีทั้งที่เป็นหมอและไม่ใช่หมอว่าหมอทุกคนละบ้านที่ว่าเปิดให้มิชชันนารีทำงานเนี่ยเป็นของในกลิ่นน้องชายของสมเด็จพระพุทธจารย์จีเป็นบ้านที่ปลูกอยู่ข้างวัดเกาะใกล้ตลาดสำเพ็งตัวในกลิ่นเองเป็นข้าราชการตำแหน่งตุลาการปรากฏว่าที่โอสถศาลาวัดเกาะเนี่ยมีพวกฝรั่งด้วยกันมาแวะเยี่ยมเย็นอยู่เสมอเย็นวันหนึ่งวันที่8กันยายนปี2378มิสเตอร์ฮันเตอร์คนไทยเขาเรียกว่านายหันแต่เป็นพ่อค้าชาวอังกฤษซึ่งเข้ามาตั้งร้านค้าขายอยู่ในกรุงเทพก็พาเพื่อนเขาชื่อกัปตันเวลเลอร์ไปเยี่ยมโอสถศาลาวัดเกาะเนี่ยขณะที่มิสเตอร์ฮันเตอร์กำลังคุยกันอยู่กับพวกมิชชันนารีกัปตันเวลเลอร์ก็ออกมาจากในมิชชันนารีเนี่ยก็ถือปืนเข้ามาในวัดเกาะก็เห็นนกพิราบฝูงหนึ่งกำลังเกาะอยู่บนหลังคาโบสถ์กัปตันเวลเลอร์ก็ถือโอกาสยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งแล้วก็ยิงนกพิราบฝูงนั้นถูกนกพิราบตกลงมานอนตายอยู่ที่ข้างลานโบสถ์เสียงปืนทำให้พระสงฆ์ซึ่งกำลังสวดมนต์อยู่พร้อมกับชาวบ้านข้างวัดก็พากันออกมาดูเมื่อเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นพระสงฆ์และชาวบ้านก็ว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ยิงนกในวัดเพราะว่าคนไทยถือว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในวัดเนี่ยเป็นบาปหนักคนไทยเขาไม่ทำกันแต่กัปตันเวลเลอร์ฟังพระภิกษุและชาวบ้านห้ามปรามไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้ภาษาไทยก็ยังขืนทำท่าจะยกปืนขึ้นยิงนกอีกพระสงฆ์และชาวบ้านก็เลยใช้อาญาวัดจัดการกับกัปตันเวลเลอร์ซะหมอบถึงกับสลบแล้วก็ยึดปืนเอาไว้ฝ่ายมิสเตอร์ฮันเตอร์เพื่อนเขาพอทราบเรื่องก็คว้าปืนถือวิ่งเข้ามาในวัดหมายจะช่วยกับตันเวลเลอร์แต่พอมาเห็นพระสงฆ์เหลืองอารามทั้งชาวบ้านจำนวนมากอยู่เต็มวัดมิสเตอร์ฮันเตอร์ก็ไม่กล้าทำอะไรรุนแรงเพียงแต่พูดจาต่อว่าต่อขานในการที่พระสงฆ์และชาวบ้านทำร้ายเพื่อนของตัวอย่างนั้นแล้วก็พาร่างกับตันเวลเลอร์เอามาที่โอสถศาลาวัดเกาะเมื่อเรื่องนี้ทราบถึงสมภารเจ้าอาวาสท่านเห็นว่าการใช้อาญาวัดถึงขนาดนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านนั้นเป็นความผิดเพราะการลงอาญาวัดอย่างนั้นเป็นการผิดคำสอนของพระพุทธศาสนาที่สอนให้เอาชนะคนไม่ดีด้วยความดีชนะคนโหดร้ายด้วยความเมตตาแล้วก็สอนให้ระงับเวรด้วยการไม่จองเวรจริงอยู่กับตันเวลเลอร์ได้ถูกกรรมสนองทันตายเห็นโดนทอดผ้าป่าลงไปกองแต่ผู้ที่ลงอาญาวัดนั้นน่ะถือได้ว่าเป็นการทำกรรมชั่วขึ้นในวัดซึ่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นการผิดระเบียบวัดและวินัยสงฆ์สมควรจะต้องไปรับโทษตามกรรมสนองด้วยท่านสมภารก็สั่งให้สอบสวนเอาตัวผู้ที่ทำความผิดมาลงโทษโดยบังคับให้นั่งตากแดดครึ่งวันแล้วก็ประกาศห้ามไม่ให้พระสงฆ์ติดต่อพูดจากับฝรั่งอีกต่อไปเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวล่วงมาแล้วได้4วันในกลิ่นเจ้าของบ้านก็ได้มาทำการขับไล่พวกมิชชันนารีให้ย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยอ้างว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดเกาะนี้ถ้าทรงทราบเรื่องเข้าตัวจะต้องถูกลงพระราชอาญาพวกมิชชันนารีก็เลยย้ายมาอยู่ที่บ้านนายฮันเตอร์ที่กุดีจีนฝั่งธนบุรีปัจจุบันพระอุโบสถวัดเกาะหลังประวัติศาสตร์ที่ว่าฝรั่งโดนตีเนี่ยทางวัดได้รื้อสร้างพระอุโบสถใหม่แล้วแต่จากหนังสือจดหมายเหตุเรื่องมิชชันนารีอเมริกันมาประ

0: เข้าไปในวัดพอไปถึงก็ยิงนกพิราบตาย2ตัวขณะนั้นเป็นเวลาที่พระกำลังสวดมนต์เย็นอยู่เมื่อได้ยินเสียงปืนพระจึงได้กรูกันออกมาเดิมก็เพียงแต่จะว่ากล่าวกันก่อนแต่ทำไมถึงได้เกิดตีกันขึ้นก็ไม่ทราบกัปตันเบลเลอร์ถูกตีที่ท้ายทอยแผลสาหัสถึงสลบไปปืนก็หายพอมิสเตอร์ฮันเตอร์ทราบเรื่องฉวยปืนได้ก็วิ่งไปช่วยกัปตันเบลเลอร์คิดเคืองพระเป็นอันมากไปถึงก็ว่าพระเสียต่างๆนานาแต่มิสเตอร์ฮันเตอร์เป็นผู้ที่มีคนยำเกรงมากไม่งั้นก็คงจะโดนตีเข้าอีกพอกัปตันเวลเลอร์ได้สติมิสเตอร์ฮันเตอร์ก็ช่วยพยุงให้เดินมาที่บ้านพวกมิชชันนารีทั้งที่ยังเปรอะเปื้อนเลือดอยู่ในระหว่างที่หมอบรัดเล่จัดการพันแผลอยู่นั้นกัปตันเวลเลอร์ยังเป็นลมสลบไปอีกหลายครั้งมิสเตอร์ฮันเตอร์รีบไปหาเจ้าท่าแล้วก็คาดคั้นว่าให้นำเรื่องนี้ขึ้นชำระให้จงได้เจ้าท่าก็ตกใจก็รีบนำคดีไปเสนอต่อผู้ช่วยเจ้าพญาพระคลังวันที่15กันยายนปี2378วันนี้สมเด็จพระสังฆราชลงทันตกรรมพระสงฆ์ที่ตีกัปตันเวลเลอร์โดยให้นั่งกลางแดดครึ่งวันและทันตกรรมอย่างอื่นอีกและได้มีประกาศของสมเด็จพระสังฆราชออกห้ามมิให้พวกพระสงฆ์วัดเกาะวุ่นวายกับพวกฝรั่งอีกต่อไปสำหรับกัปตันเวลเลอร์ผู้นี้จากจดหมายเหตุของหมอบรัดเล่กล่าวว่าเป็นผู้ที่ทำงานอยู่กับมิสเตอร์ฮันเตอร์เป็นกัปตันเรือชื่อเรือปิรามัสซึ่งเพิ่งเข้ามาถึงกรุงเทพก่อนหน้ามีเรื่องได้สองสามวันเรือลำนี้เป็นเรือต่อแบบอังกฤษเป็นของพ่อค้าชาวเมืองสุรัตคนหนึ่งลูกเรือทั้งหมดเป็นชาวสุรัตสุรัตนี่เป็นเมืองนึงอยู่ในประเทศอินเดียด้วยเหตุนี้กัปตันเวลเลอร์จึงไม่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตลอดจนกฎหมายไทยการถือปืนเข้าไปในวัดก็ผิดประเพณีไทยอยู่แล้วยิ่งยิงปืนโดยเฉพาะทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตายในวัดด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการทำผิดอย่างหนักด้วยเหตุนี้กัปตันเวลเลอร์จึงถูกลงโทษดังกล่าวแต่การลงโทษของพระก็เป็นการผิดวินัยสงฆ์จึงต้องถูกทางคณะสงฆ์ลงโทษอีกต่อหนึ่งสาเหตุที่กัปตันเวลเลอร์ถือปืนมาด้วยตอนนั้นก็เห็นจะเป็นเพราะว่าวัดเกาะในสมัยนั้นอยู่ในเรือกในสวนเปลี่ยวนอกกำแพงพระนครถึงจะอยู่ในย่านสำเพ็งแต่ก็อยู่ห่างออกมามากเรียกว่าอยู่ปลายสำเพ็งเข้าใจว่ามิสเตอร์ฮันเตอร์กับกัปตันเวลเลอร์คงจะมาที่โอสถศาลาวัดเกาะโดยทางเรือแจวซึ่งเป็นพาหนะที่ใช้กันในสมัยนั้นด้วยเหตุนี้จึงได้นำเอาปืนมาด้วยอย่างสบายเพราะตามธรรมดากฎหมายไทยห้ามไม่ให้พกพาศาสตราวุธตามที่ชุมนุมชนคือถ้าทั้งสองคนเดินผ่านมาตามสำเพ็งก็คงจะถูกห้ามปรามไม่ให้พกพาอาวุธเข้ามาอย่างแน่นอนครับนั่นก็เป็นเรื่องของประเพณีที่แตกต่างกัน
1: ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราก็มาฟังนิทานสนุกๆ นะครับกาลครั้งหนึ่งมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งในช่วงวัยหนุ่มคุณลุงท่านนี้เป็นหัวหน้าคนงานอยู่ในเหมืองทองคำนะท่านมีรายได้ดีมากแต่คุณลุงท่านนี้ไม่เคยเก็บเงินเลยมีเท่าไรก็ใช้หมดเนื่องจากคุณลุงเป็นคนจิตใจดีนะใครมาหยิบมายืมก็ให้เลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงตลอดคุณลุงแกก็มีเพื่อนเยอะมากจนกระทั่งคุณลุงท่านนี้เกษียณอายุทำงานนะครับทำงานในเมืองปรากฏว่าแกไม่มีเงินมีทองเหลือติดตัวเลยจากการชีวิตอันทำงานอันยาวนานนะครับเพราะว่าเงินทองนอกจากเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงแล้วส่วนหนึ่งก็ส่งให้ลูกนะครับเลี้ยงลูกคนนู้นคนนี้ก็ส่งให้เขาไปตามแต่ที่ตัวเองมีกำลังทีนี้คุณลุงแกมีลูกอยู่5คนพอคุณลุงไม่มีเงินก็จำเป็นต้องไปอาศัยอยู่บ้านลูกๆทั้ง5คนนะวันจันทร์ไปอยู่บ้านลูกสาวก็ถูกลูกเขยพูดจากระทบกระเทียบนะทำไมคุณพ่อนะไม่ไปอยู่บ้านลูกคนอื่นบ้างนะผมจะทำอะไรก็อึดอัดจริงๆนะครับพ่อไม่ได้มีลูกผมคนเดียวนะไม่ได้มีลูกสาวคนเดียววันอังคารก็ไปอยู่บ้านลูกชายก็ถูกหลานถูกลูกสะใภ้พูดกระแนะกระแหนลำคาญคุณปู่จังเลยนะกับข้าวที่หนูชอบดูสิคุณปู่ก็มาทานหมดทำไมคุณปู่ไม่ไปบ้านอื่นบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้ตลอดคุณลุงก็เปลี่ยนไปอยู่บ้านลูกคนนั้นทีลูกคนนี้ทีถูกลูกถูกล้านถูกลูกเขยบ้างลูกสะใภ้บ้างพูดจาถากถางอยู่ตลอดนะเพราะว่าตอนนี้ตัวเองไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรแต่คุณลุงก็ต้องทนท่านผู้ฟังเพราะว่าคุณลุงเองก็ไม่มีเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวอยู่มาวันหนึ่งคุณลุงก็เลยตัดสินใจเรียกลูกๆแล้วก็หลานนะครับทุกๆคนแล้วบอกว่าเนี่ยพ่อจะไม่อยู่สัก2ปีนะลูกเพราะเพื่อนพ่อที่เป็นเจ้าของเหมืองทองคำเนี่ยมันบอก นะครับมีจดหมายมาบอกขอร้องว่าให้

พ่อไปช่วยงานที่เหมืองทองคำของมันเพราะพ่อมีความชำนาญเรื่องนี้พ่อจำเป็นก็ต้องไปช่วยเขาจริงๆทีนี้ลูกๆได้ฟังก็ดีใจนะสนับสนุนให้พ่อเนี่ยไปพ้นๆอย่างน้อยก็ไม่เป็นภาระของเราอีกต่อไปนะพ่อก็ไปทำงานอยู่กับเพื่อนของเขาทีนี้ลุงท่านนี้พอครบ2ปีก็กลับมาอยู่บ้านพร้อมกับหีบนะครับพร้อมหีบใบหนึ่งนะกุญแจล็อกอย่างดีหีบเหล็ก1ใบนะครับยกแล้วก็หนักหีบหนักมากนะครับไปไหนมาไหนแกก็หอบหีบนั้นไปด้วยลูกๆ ก็พากันแปลกใจถามว่ามันเป็นหีบอะไรนะเป็นลังอะไรคุณลุงตอบว่ามันเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อมีอยู่นะครับที่ได้มาจากเหมืองทองคำของเพื่อนเขาแบ่งให้แล้วก็พ่อก็ตั้งใจว่าถ้าใครดูแลพ่อจนถึงวาระสุดท้ายก็จะมอบหีบสมบัติในลังเนี้ยในหีบเนี้ยให้ทั้งหมดนะครับเป็นหีบเหล็กหนักมากปรากฏว่าลูกๆ ก็พากันตื่นเต้นดีใจต่างอาสามาดูแลคุณพ่อกันยกใหญ่นะไปอยู่บ้านคนไหนก็อยากให้อยู่นานๆ3วัน7วันนะลูกคนอื่นก็อยากได้ก็ไปแย่งตัวทีนี้ก็เกิดอาการลูกแย่งตัวกันไปดูแลลูกแย่งตัวกันไปเลี้ยงดูนะครับวันจันทร์อยู่กับลูกสาวคนโตลูกเขยกับหลานก็พากันเอาใจบีบนวดให้หาของกินดีๆมาให้นะยังไม่ทันไรลูกคนที่2ก็มารอมาตามให้ไปอยู่ด้วยยังไม่ทันเป็นไรลูกคนที่3ลูกคนที่4ลูกคนที่5ต่างแย่งกันเอาใจปรนิบัติคุณลุงเป็นอย่างดีแต่เวลาผ่านไปก็ไปนานหลายปีคุณลุงไปไหนมาไหนก็ไม่เคยเปิดหีบนี้พาไปด้วยตลอด7ปีผ่านไปลุงท่านนี้เสียชีวิตลงหลังจากพิธีศพลูกๆทุกคนก็มานั่งล้อมหีบเหล็กใบนั้นเพื่อแบ่งสมบัติกันลูกสาวคนโตเป็นคนเปิดฝาหีบเหล็กเพราะว่ามีผ้าขาวปิดอยู่อีกชั้นหนึ่งและมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ลูกสาวคนโตก็เปิดออกมาอ่านทุกคนก็ให้อ่านดังๆฟังกันมาเผื่อพ่อเขาแบ่งพินัยกรรมให้เนื้อความในจดหมายเขียนไว้ว่าถึงลูกๆที่รักทุกคนก่อนอื่นพ่อต้องขอบคุณก้อนหินทุกๆก้อนในลังเหล็กใบนี้ที่ได้เลี้ยงดูชีวิตพ่อจนถึงวาระสุดท้ายพ่อขอให้ลูกๆแบ่งก้อนหินในลังเหล็กใบนี้ไปคนละเท่าๆกันเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้พวกเจ้าหมั่นเก็บออมทรัพย์ไว้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเพื่อเวลาพวกเจ้าแก่ตัวลงจะได้ไม่มีชีวิตที่น่าสมเพชอย่างพ่อรักลูกจากพ่อครับท่านผู้ฟังนิทานเรื่องนี้ถึงเป็นนิทานแต่สิ่งที่เราได้จากตรงนี้ผมถือว่ามีคติธรรมที่ดีนะครับเราเองก็อย่าประมาทนะครับอย่าคาดหวังว่าใครจะเลี้ยงดูเราให้เร่งเก็บออมเสียตั้งแต่ยังเนิ่นๆจะได้มีชีวิตบั้นปลายที่สุขสบายนะอย่าคิดว่าลูกทุกคนจะต้องเลี้ยงเราไม่แน่เสมอไปนะครับได้ฟังเรื่องนี้ทีไรในบางทีก็รู้สึกสะท้อนใจท่านผู้ฟังครับบางทีก็ไม่คิดว่ามันเป็นนิทานเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้นี่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆได้กับทุกคนนะครับคุณพ่อที่ไม่มีเงินเก็บคุณแม่ที่ไม่มีเงินเก็บมีเห็นเยอะในบ้านสงบ้านบางแคบ้านสงเคราะห์คนชราครับนี่ครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนามกุฏิมงคลตอง5ตราพานารินก็จากท่านผู้ฟังในชั่วโมงนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังนะครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าและฟังนิทานตอนต่อไปขอบคุณมากครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดี
3: จริงๆขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟร์น้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676502
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่ค่อยอยู่ ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร081-290-1691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร081-290-1691
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเพื่อแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
11: ใช่
12: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้น

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมแล้วนะครับด้วยการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวเม็ดฟูกรดอะมิโนครับดึงรวงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยนะแล้วก็โต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านเนี่ยที่โทรมาสอบถามบอกเรื่องสนนราคาไม่ได้แพงกว่าเขาเลยเนี่ยไม่เท่ากันก็ถูกกว่าอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ที่ระยะทางเมื่อนะนะครับใครจะมีงานอะไรต้องการแบบโต๊ะจีนคือหลายๆท่านเราเข้าใจได้ว่าท่านเนี่ยรู้จักมักคุ้นกับเจ้าของกิจการโต๊ะจีนเยอะทำไมไปอุดหนุนคนนี้เอาไปอุดหนุนคนนั้นเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวคนนี้น้อยใจนะเอาแบบเป็นกลางเลยเนี่ยโทรหาอีตาช้างเถอะสบายดีน้องชายตาแช่มเขาเป็นกุ๊กฝีมือดีนะเกษียณจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเราเนี่ยนะมาทำอาหารอร่อยอร่อยให้ทานเนาะอาจารย์ประเสริฐเจอสวยจะโคมลงบอกแม่มันต้องอย่างนี้เนี่ยอาหารมันต้องอย่างนี้เนี่ยเยี่ยมยอดเลยนะครับวันนี้ซื้อไม่ใช่ซื้อสิถ้าเรียกออเดอร์ไปนะในงานของท่านตั้ง20โต๊ะกันไปนะเดี๋ยวมีทีมงานไปถ่ายวิดีโอนะถ่ายภาพนิ่งให้ท่านด้วยนะครับ50โต๊ะก็มีกันไลฟ์สตรีมมิ่ง100โต๊ะนี่ขึ้นจอ LED ให้บะลึ่มเลยในงานของท่านสมเกียรติสมศักดิ์ศรีนะครับขอบคุณมากครับกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือคุณวิจักดอนดึงใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะนะครับบอกเดี๋ยวจะไปเข้าเมืองลพบุรีจะแวะเข้ามาเอาสัก5กระสอบได้เลยครับวันนี้ทีมงานเราอยู่บ้านตลอดทั้งวันแล้วครับที่โคกตูมนะบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมลีแซโอสดบ้านมีครับเมื่อวานก็ไปเยี่ยมไปเยือนมาแล้วนะครับเมื่อวานสั่งเยอะก็เลยต้องไปด้วยตัวเองเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ทีมงานเราไม่ได้แพ็คไม่ได้ส่งให้ก็เลยต้องขับรถไปบ้านมีแค่นี้เองปากซอยสบายๆรีแซโอสดบ้านมีก็เลยไปเยี่ยมทางโคมโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวบริษัทอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงด้วยสำหรับที่ร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านะครับก็สำกาแฟ2สูตรมีแล้วนะฮะกาแฟทั้ง2สูตรมีแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับวสป.711กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพดิ711ลพบุรีกรุงเทพเลยจสหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่มีมีเต็มชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ที่1449ชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะคุณพี่จากประจันตคามบอกไม่ได้เป็นหลักโรคไตแต่อยากจะกินขอบพระคุณมากครับมาว่ามันได้เป็นรักษาโรคอะเนาะมันไปบำรุงและฟื้นฟูครับอายุมากแล้วก็ต้องบำรุงฟื้นฟูกันด้วยโปรมิกซ์ออยล์นะครับอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะรสชาติที่เรากินกันมันเข้มข้นเกินไปเนี่ยมันจะทำอวัยวะภายในเราแย่เหมือนกันนะเอ้าด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์ครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

โรมิกออยล์รวบรวมสารไม่ใช่คำไม่เรียกสารนั้นน้ำมันสกัดเย็นกว่า10ชนิดเนี่ยนะครับไปดูแลร่างกายเราโดยเฉพาะท่านที่ชอบรับประทานรสจัดจ้านเนี่ยหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเนี่ยระวังโดยเฉพาะความเค็มเนี่ยจะทำให้ไตเราเสื่อมได้เร็วนะครับเพราะนั้นแล้วต้องดูแลกันเรื่องอาหารหน่อยด้วยความปรารถนาดีจากโรมิกออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูนะครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านบัวเภสัชที่โคกสำโรงนำเวชโอสถหนองม่วงเชหมูลูกสาวสมบัติที่ป่าโมกหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีนะครับหรือจะเป็นที่ร้านฟ้าใหม่1999พูดไปแล้วเนาะสุกิจเภสัชพระพุทธบาทไปซื้อได้เลยครับนะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก650บาทโอ้ทานได้เป็นเดือนครับโชคชัยโชคอนันต์ฮะหลงเสียงนาง

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691
2: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมัน
2: ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้อังคารที่15กันยายนนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ19:30 นแบบนี้เรื่อยไปจนถึง20:00 นโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะหรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสถานีข่าวสนามเป้าก็ได้นะคะหลังจบรายการรับฟังเราได้อีก1ช่องทางผ่านทางพอดแคสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังครับประเด็นวันนี้ติดตามความเคลื่อนไหวหลังกกต.มีมติสั่งฟ้อง77ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ให้กับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยส่วนสิงคโปร์ไทยกัมพูชาค่ะก็มีการเปิดกระบวนการประนอมข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาอันคลอสเป็นครั้งแรกเรื่องของสุสานยิวนะคะล่าสุดกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบต่อเนื่องแล้วมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าช่วงนี้พักฟังโฆษณาครู่เดียวค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไ

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.แน่นอนว่าหลังกกต.มีมติออกมาตามที่เป็นข่าวนะคะที่ได้รับทราบกันไปแล้วว่าส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัย77คนที่เกี่ยวข้องซึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนนะคะหลังจากแถลงมติไปเมื่อวานค่ะทางพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอก็แสดงท่าทีชัดเจนนะคะพรรคประชาชนประกาศจะเดินหน้าตามแนวทางดำเนินการ5ด้านค่ะที่สำคัญคือการดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ตามมาตรา157ในส่วนของวันนี้เองก็มีความคิดความเห็นออกมามากมายเลยค่ะจากทั้งฝากฝั่งที่ยอมรับมติกกต.แล้วก็ฝั่งที่มองว่ากกต.ยังดำเนินการได้ไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงกันนะคะเดี๋ยวออกพอประมาณนะเพราะว่ามันเยอะจริงๆคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ความคิดเห็นของคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนวันนี้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะระบุว่า3ปัญหาหลักที่สังเกตเห็นเกี่ยวกับมติเสียงข้างมากของกกต.ซึ่งก็มีการสั่งฟ้องสว.เพียง26คนในคดีแต่ไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือรัฐมนตรีส.ส.กรรมการบริหารพรรคเลยแม้แต่คนเดียวมองว่ากกต.ปฏิเสธความเป็นขบวนการของการโกงสว.ทั้งที่หลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะชี้ชัดว่าการโกงสว.ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำในรูปแบบของขบวนการที่ครอบคลุมตั้งแต่ตัวผู้สมัครสว.จำนวนมากแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกเยอะด้วยกกต.ไม่ได้นำน้ำหนักของโพยหรือใบสั่งทั้งที่เป็นหลักฐานชัดเจนกว่าหลักฐานในคดีที่กกต.เคยสั่งฟ้องในอดีตซะอีกแต่ในคดีนี้กกต.กลับไม่ฟ้องสว.ในโพยทั้งหมดกกต.นำการกลับคำให้การของเอกราชช่างเหลาอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาเป็นข้ออ้างหลักในการตัดตอนให้เรื่องไม่สาวไปถึงนักการเมืองในพรรคภูมิใจไทยซึ่งเห็นว่าการกลับคำให้การดังกล่าวไม่ได้เป็นเหตุผลเพียงพอให้กกต.ไม่สั่งฟ้องกลุ่มนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยยิ่งไปกว่านั้นในเมื่อหลายคนในบรรดา77คนที่กกต.สั่งฟ้องล้วนมีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเรื่องที่เชื่อได้ยากว่าบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทยจะไม่รับรู้หรือว่ามีส่วนกับขบวนการดังกล่าวอีกท่านหนึ่งค่ะความเห็นของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้ก็มีการร่วมแถลงข่าวถึงมติกกต.ดังกล่าวโดยย้ำว่ายังไม่ได้จุดจบของเรื่องแต่คือจุดเริ่มต้นของบทต่อไปในการพิจารณาความจริงคุณอภิสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตค่ะว่ามติของกกต.ที่สั่งดำเนินคดีบุคคลเพียงแค่77คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อเสนอแนะของอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เคยเสนอเอาไว้ว่าจะดำเนินคดีมากถึง229คนและน้อยกว่าความคิดความเห็นของฝ่ายเลขาธิการกกต.โดยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยพยายามนำมาตรฐานคดีอาญาที่ต้องพิสูจน์จนปราศจากข้อสงสัยมาจับทั้งที่อำนาจของกกต.มันครอบคลุมคดีเลือกตั้งซึ่งใช้เพียงพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมคุณอภิสิทธิ์ชี้ให้เห็นด้วยว่าข้อที่3อ่ะค่ะข้อหาข้อที่3ถึงข้อที่7ที่กกต.ฟันผู้ต้องหา77คนมีลักษณะพฤติกรรมเป็นขบวนการอย่างชัดเจนบุคลากรหลายคนสังกัดพรรคการเมืองเดียวกันแล้วก็มีรูปแบบการกระทำคล้ายคลึงกันอย่างเป็นระบบแต่กกต.กลับมองว่าเป็นความผิดรายบุคคลโดยไม่ขยายผลไปจนถึงผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงกรณีพยานที่กลับคำให้การที่กกต.ไม่ดำเนินคดีแจ้งความเท็จกับพยานดังกล่าวรวมไปถึงไม่เปลี่ยนสถานะพยานกลับมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาถือว่าเป็นข้อพิรุธค่ะซึ่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้สรุปแนวทางการเคลื่อนไหวและติดตามคดีในระยะต่อไปไว้4ประเด็น 1. ขอให้ DSI ขยายผลคดีอ้างยี่ฟอกเงินในเมื่อกกต.ชี้มูลความผิดแล้ว DSI ก็ต้องเดินหน้าสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลห้ามแทรกแซงหรือว่าโยกย้ายเจ้าหน้าที่ในการทำสำนวน2คือเรียกร้องให้กกต.ส่งสำนวนอนุที่26ก็คืออนุกรรมการชุดที่26ให้ศาลฎีกาเพื่อที่จะให้ระบบไต่สวนของศาลฎีกาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนหากศาลไต่สวนแล้วพบความผิดพัวพันเกิน77คนกกต.จะต้องดำเนินการต่อไม่สามารถตัดจบได้3ค่ะหนุนให้ผู้เสียหายฟ้องเอาผิดกับกกต.ตามมาตรา157โดยพรรคก็ได้เตรียมทีมกฎหมายช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อยื่นฟ้องกกต.ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตามกฎหมายกกต.มาตรา67ป.อาญามาตรา157และปปช.มาตรา172แล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เองสนับสนุนสว.สำรองและผู้สมัครทุกระดับยื่นร้องต่อศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพแล้วก็การใช้สิทธิ์ที่ลบล้างระบบการปกครองตามเจตนาของรัฐธรรมนูญค่ะอีกหนึ่งความเห็นฝากฝั่งของรัฐบาลกันบ้างคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้าอะนะคะพูดถึงประเด็นที่77คนที่ถูกกกต.สั่งฟ้องไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเรื่องนี้คุณพิพัฒน์บอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสว.นายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงมาโดยตลอดว่าภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกทั้งพรรคการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในส่วนนี้ได้ก็ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงให้สื่อมวลชนรับทราบส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะกลุ่มสว.ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นฐานของบุคคลหรือว่าพรรคการเมืองใดไหมคุณพิพัฒน์บอกว่าในฐานะคนการเมืองย่อมมีเพื่อนมีฝูงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ปฏิเสธว่าอาจจะรู้จักกันแต่ยืนยันว่าไม่สามารถเข้าไปให้การสนับสนุนในส่วนนี้ได้เรื่องของการเลือกสว.กรณีส่วนที่ฝ่ายค้านก็อาจจะเดินหน้าตรวจสอบต่อคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ฝ่ายค้านอาจจะนำเรื่องนี้ไปยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตามก็ไม่ได้กังวลหากมีการอภิปรายก็ต้องตอบตามข้อเท็จจริงนะคะด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกกต.สั่งฟ้อง77ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.เหมือนกันนะคะโดยคุณสมเกียรติเลียงประสิทธิ์เป็นคุณพ่อของคุณวรสิทธิ์เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในรายชื่อคุณวรสิทธิ์บอกว่าเราก็เคารพความเห็นของกกต.แล้วก็พร้อมจะเข้าไปพิสูจน์ในกระบวนการต่อไปก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่จะต้องไปชี้แจงซึ่งขณะนี้คุณพ่อก็ทราบเรื่องละแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเครียดอะไรเพราะว่าท่านเองก็ได้มั่นใจอยู่แล้วแหละแล้วก็จะพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทุกอย่างสำหรับกรณีไอลอที่เปิดหลักฐานว่ามันมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องของการหัวสว.ในที่ประชุมคณะกรรมการพรรคภูมิใจไทยคุณวรสิทธิ์ย้อนถามว่าเขาอยู่ในที่ประชุมด้วยหรอพอถามแบบนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ตอบกลับว่าเขาอ้างว่าเขาอ้างจากพยานก็คือนายเอกราชอดีตสมาชิกพรรคภูมิใจไทยคุณวรสิทธิ์ก็บอกต่อบอกว่าถ้าจำไม่ผิดนายเอกราชก็มีการกลับคำให้การไปแล้วแต่จะกลับหรือไม่กลับตนก็ไม่ทราบแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการพูดเรื่องหัวสว.อยู่แล้วค่ะDSI กันหน่อยค่ะเตรียมทำหนังสือถึงกกต.นะคะขอรายงานคำวินิจฉัยคดีหัวสว.หลังกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง77รายจาก423รายเพื่อที่จะนำรายละเอียดแล้วก็พยานหลักฐานมาประกอบสำนวนในคดีอ้างยี่ฟอกเงินนะคะก็เป็นไปตามคำสั่งอัยการพิเศษค่ะพร้อมเตรียมประชุมคณะกรรมการพิเศษขออภัยพร้อมเตรียมประชุมคณะพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะกำหนดแนวทางขยายผลเพิ่มเติมส่วนกรณีพยานก็คือนายเอกราชอะค่ะเรื่องของการกลับคำให้การเรื่องนี้อาจจะต้องพิจารณาว่ามันเข้าข่ายการให้การเท็จหรือเปล่าอันนี้ต้องมีการตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังท้ายเบรกนี้เรื่องของทางด่วนกันหน่อยนะคะใครที่ใช้ทางพิเศษแห่งประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ใช้เป็นประจำเดี๋ยวจะขึ้นค่าทางด่วนแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะมีการลดผลกระทบของประชาชนเรื่องของการปรับขึ้นค่าทางด่วนตรงนี้ที่จะมีผล15ตุลาคมค่ะก็ปรับขึ้นค่าผ่านทางอีกประมาณ 15-35 บาทเรื่องนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยถึงกรณีการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือว่าทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไป บอกว่าการปรับอัตราผ่านทางดังกล่าวค่ะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้คือในสัญญาสัมปทานการลงทุนเนี่ยเขากำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าจะมีการปรับเรื่องของราคาทุกๆ5ปีก็ระบุเอาไว้ชัดเจนแบบนี้ดังนั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้หารือกับบริษัทผู้รับสัมปทานและผู้ลงทุนโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสรุปแนวทางช่วยเหลือแล้วก็ลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะประกาศรายละเอียดให้กับประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการขึ้นค่าผ่านทางจริงๆในวันที่15ธันวาคมนี้สำหรับการปรับขึ้นครั้งนี้ค่ะจะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาก็คือทางพิเศษสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพอัตราการปรับแบบนี้ค่ะ4ล้อนะคะ4ล้อเนี่ยไม่เกิน4ล้อเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80บาท4ล้อ80บาทเมื่อก่อนเราจ่าย65บาทใช่ไหมคะส่วน6ถึง10ล้อนะคะรถยนต์6ถึง10ล้อจากเดิมจ่าย105บาทจะปรับเพิ่มเป็น130บาทส่วนรถยนต์10ล้อขึ้นไปจากเดิม150บาทก็จะปรับเป็น185บาทไล่เรียงกันไปราคามากสุดก็คือรถ10ล้อนะคะรถ4ล้อเนี่ยก็จะปรับ15บาทรถ6ถึง10ล้อปรับ130บาท10ล้อขึ้นไปปรับ35บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันก็แพงเหมือนกันในการปรับขึ้นแต่ว่าในสัญญาสัมปทานการลงทุนเนี่ยก็มีการระบุเอาไว้ชัดเจนแล้วนะคะว่าจะต้องมีการปรับทุกๆ5ปีก็เป็นไปตามสัญญาที่ได้มีการดำเนินการเอาไว้ก่อนที่จะลงทุนสัมปทานดังกล่าวคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามีเรื่องของการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกที่สิงคโปร์ช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ
5: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทอง

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะเบรกนี้ไปกันที่สิงคโปร์ค่ะเปิดฉากการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสค่ะซึ่งรองนายกสีหศักดิ์ของไทยแล้วก็ปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาก็ได้กล่าวถ้อยแถลงเปิดแสดงเจตจำนงแนวทางกันอย่างชัดเจนโดยเมื่อช่วงเช้าค่ะประมาณ 8 โมงกว่าๆตามเวลาบ้านเรานะคะคุณสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสค่ะบอกว่าไทยมาด้วยเป้าหมายชัดเจนคือการแสวงหาทางออกทางทะเลเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคนไทยและทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าได้แต่มีความเห็นแตกต่างชัดเจนระหว่างไทยและกัมพูชาในการบริหารจัดการร่วมกันโดยไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าการแก้ไขปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคือการแสวงหาทางออกทวิภาคีแต่กัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามเช่นตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยคลิปเสียงระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศจงใจปล่อยจรวดเข้ามาและการทำให้ทหารไทยต้องสูญเสียขาช่วงนั้นการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตรงไหนคุณเสียศักดิ์ตั้งคำถามแบบนี้บนเวทีอันคลอสนะคะไทยยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาแล้วก็จะปกป้องสิทธิ์ของเราอย่างเข้มแข็งทั้งนี้ในการหารือทางออกแท้จริงฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันไทยก็เริ่มกระบวนการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงแต่น่าเสียดายค่ะกัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางที่หารือดังกล่าวแทนที่จะหารือทวิภาคีอย่างจริงใจแต่กลับบิดเบือนข้อเท็จจริงกล่าวหาไทยแทบทุกวันและกัมพูชาก็เล่นบทผู้ถูกกระทำสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมสำหรับการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะว่า25ปีที่ผ่านมาเราสามารถจัดการประชุมทางการได้เพียง2ครั้งเท่านั้นไม่ทำให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเลยและได้เสนอแนวทางการหารือทวิภาคีระหว่างกันแต่กัมพูชาก็กล่าวอ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเข้าสู่การประนอมซึ่งนั่นเป็นข้อเท็จสำหรับเขตแดนทางทะเลไทยยึดมั่นเขตแดนทางทะเลของไทยตามพระบรมราชโองการเมื่อวันที่18มิถุนายน2516โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินกว่าที่ประทายสิทธิ์อันชอบธรรมย้ำว่าการประนอมไม่เกี่ยวข้องกับดินแดนทางบกไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกุดของไทยและปฏิเสธเส้นที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ที่ไม่มีกฎหมายรองรับไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งการเจรจาเพียงอย่างเที่ยงธรรมหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างแล้วก็เจรจาเดินหน้าต่อไปหวังว่ากัมพูชาจะกล้ามีเจตนารมณ์ที่จะเดินไปในเส้นทางเดียวกับประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นคำกล่าวถ้อยแถลงของคุณสีหศักดิ์บนเวทีการประชุมการประนอมภาคบังคับนะคะที่สิงคโปร์ขณะที่ปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชากล่าวถ้อยแถลงอ้างถึง MOU 44ในการพัฒนาทรัพยากรและผลประโยชน์ร่วมกันค่ะแต่ว่าทั้งสองประเทศไม่สามารถมีข้อตกลงทางทะเลหรือว่าการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันแล้วก็ทรัพยากรในพื้นที่ก็ยังไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อีกทั้งเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยประกาศยกเลิก MOU ข้างต้นเพียงฝ่ายเดียวซึ่งกัมพูชาเขาอ้างว่าได้พิจารณาถี่ถ้วนตามแนวทางสันติวิธีพันธกรณีแล้วก็กฎหมายระหว่างประเทศจึงเริ่มกระบวนการประนอมดังกล่าวซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างของปรักสุคนนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าพอภายหลังการกล่าวถ้อยแถลงแล้วค่ะ

0: คุณเสียศักดิ์ก็ออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนบอกดูเหมือนว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวนะว่าเราจะพูดแบบนั้นเพราะเราก็ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยแหละว่าประเด็นการประนอมภาคบังคับมันแยกออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่ามีผลต่อกระบวนการนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเจตนาของไทยคือเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจแล้วก็ก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งแต่สิ่งที่เราเห็นคือกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเป็นฝ่ายละเมิดแต่ว่าข้อเท็จจริงค่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ต้องยกตัวอย่างให้คณะกรรมการประนอมเขาได้เห็นว่ากัมพูชาเคารพกฎหมายระหว่างประเทศจริงไหมสิ่งที่นายปรักสุคนพูดเสมอว่าต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันในเวทีต่างๆคือการใส่ร้ายคือการกล่าวหาประเทศไทยไม่หยุดค่ะคุณศิริศักดิ์บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเขามีเจตนาอะไรเพราะตามหลักหน้าที่ของอันคลอสคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่เท่าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายต่างประเทศของฝั่งกัมพูชาเห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาทรัพยากรทางทะเลแต่ตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็นการปักปันเขตแดนซะก่อนให้ถึงที่สุดเราก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันตรงไหนที่เราจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ตรงเนี้ยบอกแล้วอะสำหรับประเทศไทยเส้นตายคือเรื่องปักปันเขตแดนยืนยันเกาะกูดยังไงก็เป็นของไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเขตแดนทางทะเลส่วนที่สัญญาที่เรามีอยู่ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยกัมพูชาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสประเด็นเรื่องเกาะกูดไม่เกี่ยวข้องกันก็เลยเชื่อว่าการขีดเส้นหรือว่าการอ้างสิทธิต่างๆไม่ได้สอดคล้องกับกฎหมายทางทะเลค่ะนอกจากนี้คุณเสียศักดิ์ยืนยันด้วยว่าประเทศไทยเราเข้าสู่กระบวนการอันครอสด้วยความตั้งใจแล้วก็เราอยากจะร่วมกันร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมเพื่อให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหวังว่าผลสุดท้ายแล้วจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ไทยกับกัมพูชาก็จะได้เดินหน้าร่วมกันเจรจาและหาทางออกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะรู้ฟังมาดูกันที่เรื่องของการจัดระเบียบสังคมเรื่องของการขอสิทธิสัญชาติกันหน่อยนะคะจะต้องมีการทบทวนระบบเนี้ยค่ะย้อนหลังไป1ปีเพื่อที่จะปิดช่องโหว่การสกัดนอมินีต่างชาติโดยเมื่อวานนี้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยค่ะก็เป็นประธานประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์นะคะติดตามผลการดำเนินงานจัดระเบียบสังคมค่ะเพื่อที่จะมอบหมายแนวทางการทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ขอสัญชาติเพื่อที่จะดูเรื่องของการปราบปรามภัยสังคมที่ผ่านมาว่ามันมีหลายคดีทีเดียวนะคะเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยในที่ประชุมมีข้อสั่งการแบบนี้ค่ะให้กรมปกครองทบทวนกระบวนการขอสัญชาติอย่างรอบด้านตั้งแต่ขั้นตอนหลักการแล้วก็กระบวนการพิจารณาตลอดจนตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็จะต้องรัดกุมมากที่สุดนะคะที่ประชุมยังได้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอไปจนถึงหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเสริมกลไกการเฝ้าระวังในพื้นที่ค่ะกรมการปกครองก็มอบหมายให้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติแล้วก็ช่องว่างของระบบก็ต้องดูกันล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องของสวยสัญชาติที่มีมาก่อนหน้านี้เป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมจับตาแล้วก็จะต้องร้อนถึงกระทรวงมหาดไทยจะต้องมารื้อระบบย้อนหลังไป1ปีมาปิดช่องว่างช่องโหว่สกัดกั้นนอมินีต่างชาติตรงนี้นะคะรู้ฟังเรื่องของสุสานยิวเรื่องชาบัตรต่างๆนานาเนี่ยก็ยังคงต้องตามกันต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสั่งผู้ว่าภูเก็ตเลยค่ะไปตรวจสอบชาบัตรป่าตองให้ทราบรายละเอียดเชิงลึกภายใน7วันโดยตามข้อสั่งการของคุณพลพีค่ะก็ให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการสร้างสุสานของชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทที่สร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงถึงชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตคุณโชติรินเกิดสมผู้ว่าภูเก็ตก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงในภาพรวมในเชิงลึกเลยนะคะทั้งเรื่องของชาบัตรป่าตองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารรวมไปถึงการอนุญาตเชิงพาณิชย์ค่ะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการค้าขายทั้งหมดทั้งมวลในชาบัตรในบริษัท สุสานดังกล่าวรวมไปถึงตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าเอ๊ะมันไปซับซ้อนหรือเปล่ากับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวโดยให้ตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน7วันซึ่งก็จะต้องได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายที่กำหนดทั้งหมดเลยอันนี้คือหลายคนติดตามกันมานะคะเพราะว่ามีการสั่งการกันว่าการตรวจสอบเรื่องของชาบัตต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่16กันยายนนี้ก็สั่งการไปแล้วให้กับผู้ว่าภูเก็ตดำเนินการนะคะไปต่อกันที่วงการสงฆ์ค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีสมิโชติศรีกาเอ๋พบเงินในบัญชีเนี่ยโอ้คุณผู้ฟัง300ล้านเลยนะส่งให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินมันเงินมันเยอะค่ะแล้วก็หลายคนตั้งคำถามว่ามันมีเงินในบัญชี300ล้านแล้วมีเงินอื่นๆที่ถูกโอนออกไปอีกหรือเปล่าตรงนี้จะเตรียมขยายผลไปที่เฟส2และเฟส3ยืนยันยังไม่พบหลักฐานเอาผิดวัดจุฬามณีนะคะขณะที่คดีวัดป่าภูผาสูงก็ส่งให้ปปช.ดำเนินการย้ำว่าไม่มีการเปิดคดีวัดแห่งใหม่ค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยคดีนายอติโชติหรือว่าสมิโชติแล้วก็นางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอ๋บอกว่าตำรวจได้แจ้งข้อหาฟอกเงินและส่งข้อมูลให้กับสำนักงานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินค่ะโดยพบว่าเงินในบัญชีรวมมีกว่าประมาณ300ล้านแล้วก็จะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในเฟส2และเฟส3อีกตามกันได้ยาวๆเลยนะคะเรื่องนี้ส่วนกรณีข่าวที่มีชื่อวัดจุฬามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันนะคะไม่พบหลักฐานการกระทำผิดแล้วก็ไม่มีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับบุคคลเพิ่มเติมขอให้สังคมแยกแยะนะระหว่างพระพุทธศาสนาวัดแล้วก็พฤติกรรมของบุคคลโดยตำรวจจะดำเนินคดีเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานความผิดทางอาญาที่ชัดเจนสำหรับวัดป่าภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ตำรวจสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วค่ะก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการคือส่งให้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะยืนยันไม่มีแผนการดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมหลังปรากฏกระแสบอกว่าเตรียมที่จะฟันทุจริตกับวัดต่างๆเพิ่มด้วยโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะออกประกาศเป็นเอกสารชี้แจงค่ะเกี่ยวกับการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานอย่างใกล้ชิดโดยจะได้รับข้อมูลแล้วก็จะประสานในปัจจุบันเนี้ยว่าไม่มีแผนดำเนินคดีทางกฎหมายหรือการปราบปรามทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่เป็นกระแสข่าวก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะคะหรือว่าอย่าส่งต่อข้อมูลในลักษณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในหลักกฎหมายพระธรรมวินัยแล้วก็ความเป็นธรรมและพยานหลักฐานในส่วนของการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยเฉพาะทรัพย์สินของวัดมหาเถรสมาคมก็ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญให้วัดถือปฏิบัติตั้งแต่1ตุลาคมปี68เป็นต้นมานะคะก็คือให้วัดเปิดบัญชีฝากธนาคารสำหรับการรับแล้วก็จ่ายเงินหมดเวลาของข้อข่าวค่ำค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดิฉันยุทธิดาภูคำนวณลาไปเลยสวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภรรยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกยาวัวแขว
2: จุกยาวัวแขว
0: โดยประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวิงออกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงในเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
3: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเวลา 11:13 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งการเยือนในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้กลับมาเยือนและชื่นชมที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเวลา 11:43 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15 กันยายน 2569ความว่าพนักท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพนักท่านนางโรซาริโอมูริโยซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 12:17 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568
5: ดยสภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนมีบุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจำนวน5คนและผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางไม่ชอบหรือเพิ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมือง
4: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมวันนี้เวลา 14:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการประทานรางวัลราชมงคลสรรเสริญพุทธศักราช2569ครั้งที่27แก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี2569รวมจำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่รางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายโอกาสนี้มีพระดำรัสทรงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตนในการสร้างคุณูปการแก่สังคมและประเทศชาติต่อไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยและการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งนี้พิธีประธานรางวัลราชมงคลสรรเสริญจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2541เพื่อตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติตลอดจนส่งเสริมกระตุ้นให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่คู่สังคมสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำหรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในการพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมเป็นการสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการทำรงประเพณีอันดีงามและการปลูกฝังให้ผู้ฟังเข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรและเวลา 19:00 น.นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อกระจายโอกาสทางการเรียนรู้สู่เยาวชนไทยทั่วประเทศวันนี้ที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน125เล่มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10เล่มและผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน222เล่มเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่เยาวชนสำหรับสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46รวบรวมองค์ความรู้8เรื่องได้แก่ศิลปะการแทงหยวกภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ประเพณีตามเทศกาลชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงพืชเศรษฐกิจไทยรถไฟฟ้าใต้ดินวิศวกรรมขนส่งมวลชนกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชนไทยทั่วประเทศหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดท่ากรีดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์เมื่อสวดจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลและถวายพาดไรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 14:30 นสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรและคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์และคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีคิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากนั้นเวลา 17:00 บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง 7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปไลน์ดิจิทัลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทพาส409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองบสปรุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการโดยเฉพาะการส่งเสริมให้สตรีแต่งกายด้วยผ้าไทยและมีพระราชดำริให้ศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในอดีตจนกำเนิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบซึ่งเตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์และหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองบสปรุ่นที่2ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.วันที่19กันยายน2569เข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงาน
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นไหวข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
8: ้
11: ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะแล้วเขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
8: ใช่
10: จริงๆนะขอบคุณนะแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือ

ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายฟังสบายไหมล่ะแม่เปลี่ยงปล้างเปลี่ยงปล้างมานะมาหน่อยเดียฝนฟ้าเนาะพี่อัมพันธ์จันทนาจากคลองขลุงบอกแม่มันไม่พอได้เปียกเลยไอ้ที่เปียกเยอะก็เปียกเยอะเหมือนกันนะครับลุงช้างรายงานตัวครับพร้อมกับเอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือมาฝากพี่น้องบ้านเรานะครับพี่น้องครับทำไร่ทำนาทำสวนปลูกผักสวนครัวอะไรก็ตามวันนี้ถ้าดินไม่ดีดินมันเสียดินเป็นสนิมดินมันแข็งขุดก็ไม่ค่อยจะเข้าไม่ร่วนไม่ซุยนอกเหนือจากเป็นปุ๋ยที่ให้อาหารกับต้นไม้แล้วหอมฟุ้งลุงช้างก็ยังมีวัสดุปรับปรุงดินด้วยในตัวเดียวกันเลยไม่ต้องไปทำซ้ำทำซ้อนทำหลายอย่างนะครับเพราะว่าฮอร์โมนช่วยเป็นอาหารให้ต้นไม้โคโลไมท์และฮิวมิกช่วยทำให้ดินร่วนซุยนะครับทุกอย่างครบจบในวงใน1ถุง50กิโลนี่แหละนะครับวันนี้สั่งซื้อ1ตันเดี๋ยวบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าส่งครึ่งตันอันนี้มันจะมีค่าส่งนะแต่ไม่ถึงครึ่งตัน3ลูก4ลูก5ลูกเดี๋ยวขับรถมารับได้เลยที่สำนักงานของเราบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับจะทำไร่ทำนาทำสวนจะใช้ปุ๋ยที่ไม่แพงแต่คุณภาพแรงพอเขาเลยก็โทรมา0812901691ครับ0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอก

นใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

พยาบาลไปเจาะลมเจาะเลือดให้หมอก็ตรวจเช็คนี่ทั้งค่าเบาหวานค่าไตค่าไขมันอะไรต่างๆนี่นะครับลองให้คุณหมอเขาตรวจดูถ้าคุณหมอก็บอกว่าเสี่ยงแล้วนะถ้ายังไม่ลดลาวาศอกเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยลดจัดจ้านลดเค็มลดเผ็ดลดเปรี้ยวลดหวานอะไรเนี่ยที่มันเกินขนาดไปเนี่ยเดี๋ยวได้ฟอกไตนะแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปหาอยู่หายาเลยกินเลยลดและทำตัวตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับถ้าหมอเขาไม่ได้ให้ยามาก็แสดงว่าไตเรายังพอได้อยู่นะครับเราก็ลดความเค็มลงซะนะครับลดอาหารที่ใส่พวกโซเดียมเยอะๆน้ำปลาเกลืออะไรต่างๆเนี่ยเอาพอปลาแหลมปลาแหลมพอแล้วโดยเฉพาะก่อนนอนก่อนนอนอย่าไปกินเลยครับของเค็มๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นถ้วยเป็นโจ๊กถ้วยเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรต่างๆตรงนี้ยิ่งก่อนนอนยิ่งพังกันใหญ่นะไตอ่ะนะทำการปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเรื่องอาหารลดไว้ซะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับวันนี้หาซื้อไม่ยากโทรคุยหลวงช้างโดยตรงเลย0812901691ครับชื่อเพลงเพื่อเมืองไทยคนร้องไปหายขายไปเอาดิบเอาดีทางขายไปตั้งโกไปแล้วขายอยู่หน้าบ้านลุงช้างนี่แหละน้องพัชรวรีครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากกาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691กาย่าบริง
2: เรานี่พบกันแค่วันละประมาณ25นาทีไม่ใช่วันละสิชั่วโมงละ25นาทีถ้าวสป.11ก็เจอกันบ่อยหน่อยนะแล้วก็วสป.1449ด้วยนี่ครับรวมไปถึงคลื่นจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีด้วยนะวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้แล้วล่ะนะครับอย่าลืมโบโทลุงช้างนะจดไว้081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: บลูมิโน่ไลน์07 07
4: 07 07สวยจนล้นไป
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใด
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะไปข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
13: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ผมมารวยทีวี
8: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุน
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสริประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้กัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงเวทีอันคลอสชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
17: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
18: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
19: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
19: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
20: เสียวฟันน่ะ
21: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
22: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวหลังไทยกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีอันคลอสชี้ให้เห็นว่ากัมพูชาไม่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมยอมรับยังไม่รู้กระบวนการจะสำเร็จหรือไม่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวถ้อยแถลงอันคลอสครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาดูเหมือนว่ากัมพูชาไม่ได้ตั้งตัวว่าไทยจะมากล่าวเช่นนี้และไทยระบุตรงไปตรงมาว่าประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกออกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆเพราะมีผลกับกระบวนการนี้รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศด้วยซึ่งเจตนาของไทยคือต้องอยู่ร่วมกันด้วยความจริงใจและก้าวข้ามปัญหาความขัดแย้งแต่สิ่งที่เห็นคือกัมพูชาจะพูดเสมอว่าเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศและไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายของประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นซึ่งนายสิงหศักดิ์ยืนยันว่าไทยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามยอมรับว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับนี้ไม่รู้ว่าจะเสร็จสิ้นหรือไม่เนื่องจากจุดยืนของไทยต้องปักปันเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนขณะที่กัมพูชาพุ่งเป้าไปที่การแบ่งทรัพยากรอย่างเดียวซึ่งนายสิงหศักดิ์ระบุว่าจะต้องมีการรอพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งจะมีการหารือกันหลายครั้งคาดการว่าจะเป็นในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะประชุมกันที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ต่อจากนั้นก็จะกลับมาที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่สำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ศาลปัตตานีพิพากษาจำคุก2ปีคดีอ้างยี่จำเลยรับสารภาพเข้าร่วมกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและผ่านการฝึกในต่างประเทศคุณรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
4: ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นกรณีเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายขโมยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อก่อนนำไปก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรปานาเละและที่ว่าการอำเภอปานาเละจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24ตุลาคม2567โดยมีนายนรินทร์เจสันเป็นจำเลยในคดีนี้จำเลยถูกดำเนินคดีในความผิดอ้างยี่ซึ่งจำเลยให้การรับว่าได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเคยเข้ารับฝึกในประเทศมาเลเซียศาลชั้นต้นจึงพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานอ้างยี่จึงมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกเป็นเวลา2ปีแต่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษและลดโทษให้1ใน3คงเหลือโทษจำคุก1ปี4เดือนพร้อมมีคำสั่งขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์ตามขั้นตอนทางกฎหมายรัตนาวดีมณีรัตน์รายงานค่ะ
2: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน.เรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลง4บาทต่อลิตรเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกและส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนอยู่ในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569
5: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
6: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาลาวมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

โกแท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มเต็มแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ใครละเว้ย
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
2: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
2: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
2: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
2: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
2: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
2: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
2: ทุกท่านทุกบ้านทุกสถานี
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรี
2: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคน
1: จอส.1กรุงเทพ AM 657ครับ
2: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับ
2: สวัสดีชาวจังหวัดปราจีนบุรีและภาคตะวันออก
1: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรี
2: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75
1: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
2: 92.50 นครศรีธรรมราช
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
2: นี่ก็ 91.75 นะสวัสดีชาวสตูลด้วย
1: แล้วก็โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9จังหวัดนครนายก
2: 89.75 นะ FM เนี
1: ่ยแล้วก็จทล.ลพบุรียามค่ำคืนเนี่ย
2: นี่ AM นะ
1: ครับเดี๋ยวจอส.1แล้วก็ไปรีลันกันกลางคืนอีกรอบหนึ่งเที่ยงคืนถึงตีห้า
2: ฟังกันได
1: ้แล้วก็วสป.711ก็รีลันในช่วงของ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี
2: ่3ชั่วโมงเลย
1: ฝากรายการด้วยนะตัวเอง
2: ทุกคืนเนี่ยนะ
1: กูละเว้ยเฮ้ยนึกแล้วต้องเป็นในรูปนี้
2: อะไรอ่ะ
1: ก็กกต.ติดบ่วงดิภูมิใจไทยรอดผู้บริหารตสรอดเลยนะ
2: รอดนะ
1: ในที่สุดคดีหัวสวก็มีบทสรุปแล้วล่ะ
2: เป็นยังไง
1: หลังที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เนี่ยนะ
2: เจ็ดท่านเนี่ยนะ
1: ได้ประชุมเพื่อลงมติไต่สวนในคดีทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี67โดยนันทรงค์กลั่นวารินประธานกกต.
2: และอีกท่านหนึ่งเนี่ย
1: ว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภักยาพร
2: รองเลขาธิการกกต.เนี่ย
1: ท่านได้ออกมาแถลงด้วยตัวเองระบุว่าจำนวนผู้ถูกร้องในจำนวนคดีดังกล่าวมีทั้งหมด427คน
2: ไม่ใช่229คนนะ
1: ตามที่มีการผ่านสื่อมวลชนแล้วก็ที่ประชุมกกต.มีมติโดยข้อจำกัดไม่สามารถบอกได้ว่าใครมีมติอย่างไรโดยมีการพิจารณาตาม7ข้อกล่าวหาในสำนวนคดีคือ 1มาตรา76วรรค1ว่าโดยคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
2: นักการเมือง
1: กระทำการช่วยเหลือผู้สมัครจากผู้ถูกร้องทั้งหมด21คน
2: กกต.ก็มีมติไม่สั่งฟ้อง
1: ผู้ใดในไปยังศาลฎีกานะไม่ฟ้องนะ
2: 2
1: มาตรา76วรรค2ว่าด้วยผู้สมัครยินยอมให้นักการเมืองช่วยเหลือให้ได้เป็นสว.จากผู้ร้องเรียนทั้งหมด
2: 140คนเนี่ย
1: กกต.มีมติ
2: ไม่ฟ้องนะ
1: ผู้ใดไปยังศาลฎีกาครับ
2: ฟ้องไปยังศาลฎีกา
1: ครับ3 มาตรา36วรรค1
2: ประกอบด้วยมาตรา70
1: ว่าด้วยการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดจากผู้ร้องทั้งหมด
2: 175คนเนี่ย
1: กกต.มีมติสั่งฟ้องเพียง
2: 26คน
1: ที่เป็นสว.ชุดปัจจุบัน1รายเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกสว.และบุคคลอื่นอีก
2: 15ราย
1: โดยไม่สั่งฟ้องคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดรวมทั้งสิ้น
2: 42ราย
1: 4ข้อกล่าวหา4ถึง7คือมาตรา77วรรค1ว่าโดยการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์มาตรา77วรรค3ขออภัยวงเล็บ3
2: วงเล็บ3
1: ว่าโดยการรับและกระจัดเลี้ยงมาตรา79ว่าโดยการเรียกผลประโยชน
2: ์
1: มาตรา81ว่าโดยการเรียกรับผลประโยชน์สำหรับตนเองโดยกกต.มีมติสั่งฟ้องสว.ปัจจุบันเพียง
2: 29ราย
1: ผู้มีสิทธิ์เลือกสว .36 รายบุคคลอื่น15รายรวมแล้ว
2: 71ราย
1: นั่นหมายความว่าแกนนำพรรคภูมิใจไทย
2: 77รายนะ
1: พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
2: และก็ครูใหญ่นายเนวินชิดชอบ
1: รอดบ่วงจากผลวินิจฉัยครั้งนี้ครับเชื่อว่าหลังจากนี้พรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: คงจะเดินหน้าตรวจสอบมติกกต.อย่างเต็มที
2: ่หลังจากแกนนำของพรรคภูมิไทย
1: ไม่ติดข้อหาเลย
2: ภูมิใจไทยเนี่ยนะ
1: ซึ่งนั้นหมายความว่าไม่ห่วงเรื่องถูกร้องเรียนยุบพรรคตาม
2: า
1: เพราะกฎหมายไม่ให้พรรคการเมือง ข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสวครับ
2: นั่น
1: นี
2: ่มติกกตว่าอย่าง
1: น
2: ั้น
1: มีรายละเอียดเยอะเลยนะข่าวนี้ยาวเนี่ยไม่ใช่สั้นๆไม่อยากไปยุ่งกับเขา
2: อ้าวปิดศาลกกตไปแล้ว
1: เหมือนศาลไทยคงนะ
2: อ
1: ะไรนะศาล
2: เอาบุญจิน
1: เอาบุญจินปิดศาลหู
2: จบไปแล้ว
1: อ้าวมาเช้านี้ฉลองความยินดีกันหน่อยน้ำมันขึ้น85สตางค์ทุกชนิดยินดีไห
2: ม
1: ยินดีไหมเราจะได้มีรายได้เพิ่ม
2: เพิ่มแบบไหนอ่ะ
1: อ้าวเพิ่มมาอีกลิตรละ85ตังค์อ่ะแต่ชาวบ้านควักไปอีกสิน
2: ั่น
1: เพราะว่าทนแบกรับภาระไม่ไหวนะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะจ๊ะแม่จ๋านะในการดูแลเรื่องของอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของร่างกายภายในของเราซึ่งมองไม่เห็นเนี่ยฝากไว้หน่อยกันแล้วกันสำหรับไบโอดีนะ
2: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เป็นแบบชนิดแคปซูลอันนี้ก็รับประทานมือละ3เม็ดนะ
1: กระปุกหนึ่งมี100เม็ดครับ
2: กระปุกหนึ่งก็690บาท
1: จ้ะส่วนท่านที่อยากจะดูแลเรื่องของไตนี่ก็ไบโอดีซื้อ2กระปุกอ่ะ650บาทเนี่ยกินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนนึงอ่ะนะสองคนตายายซื้อ4กระปุกก็แถมปีกระปุกนึงนะเหมือนกับดีแคร์เลยอันนั้นดูแลสายตา
2: ดีแคร์นะดูแลสายตา
1: อันนั้นเป็นเม็ดซอฟเยลนะ
2: แต่ถ้าโปรบิกออย
1: โปรบิกออยกับ
2: ดูแลดวงเกี่ยวกับไต
1: กับไตเนี่ยเหมือนกันโปรโมชั่นเดียวกันโปรบิกออยกับดีแคร์นะซื้อ2อย่างรวมกันได้เลยเดี๋ยวก็แถมให้1กระปุก
2: แถมให้ไป
1: ครับยังมีเรื่องของการดูแลสายตาก็คือยาย่าบิงอีกหนึ่งอย่างอันนี้เป็นแคปซูลนะ
2: กระปุกหนึ่งก็800นะ
1: ครับผม
2: หนึ่งมี960แคปซูลนะ
1: ครับ60แคปซูลกินวันละ2เม็ดก็ได้เดือนหนึ่งจ่ายเพียง800บาท
2: หรือ2กระปุกก็ 1,500 บาทนะ
1: ครับผมสำหรับคอกาแฟที่อยากดื่มกาแฟแต่ไม่กล้าดื่มไม่ได้ถึงแม้ว่าลุงช้างกับลุงโชเล่จะบอกว่าเป็นเบาหวานดื่มได้เป็นไขมันดื่มได้นะก็ไม่กล้าอยากจะดื่มเอ้างั้นดื่มโกโก้กันละกัน
2: โกโก้นะ
1: ซูคือโกโก
2: ้
1: รสชาติดีอร่อยอร่อย
2: ก็โกโก้นะ
1: นี่ลังที่สองหมดไปครึ่งลังแล้วครับใครที่บอกหมดลังแรกอย่างเมื่อเช้านี้โทรมาจากอ่างทองอ่ะบอกลุงช้างฉันลองเชื่อแกหน่อยเถอะเพราะปกติฉันไม่กล้าดื่มกาแฟฉันเป็นเบาหวานไงแกบอกว่ากาแฟแกดื่มแล้วใจไม่ตันเบาหวานไม่ขึ้นฉันก็ยังไม่กล้ากินเพราะมันคือกาแฟไงพอแกบอกโกโก้อร่อยหวานไม่มีน้ำตาลเอาตัววะตายเป็นตายเพราะว่าอดกินมานานแล้วนี
2: ่สั่งโกโก้เลยไง
1: สั่งโกโก้ไปแล้วมาชานี้สั่งเสริมเข้าไปอีก2กล่องแล้ว
2: 2กล่อง500
1: พอบอกครับบอกว่าดื่มไปแล้วเนี่ย2วันแล้วไปตรวจน้ำตาลมันก็ยังนิ่งใช้ไม่ขึ้นเลยแม่ดีใจผมก็บอกว่าผสมกาแฟลิซ่าเอ็มซีมันจะได้กลิ่นกาแฟด้วยแต่นี้มันมีกลิ่นโกโก้อยู่แล้ว
2: นาน
1: อร่อยมีกลิ่นอบเชยนิดๆนะความหวานก็ใส่สุขรสนะเหมือนกับกาแฟเราเลยนะครับนี่เอามาบอกเล่า90ให้พี่น้องบ้านเราได้ทราบกัน
2: นะจ๊ะโกโก้นะ
1: โกโก้โกโก้สู้นะผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ได
2: ้ก็ได้เหมือนกันนะ
1: เมื่อวานจัดรายการเสร็จผมไปนู่นมานะเนี่ย
2: ไปไหนมาล่ะ
1: โรงงานสบู่มา
2: อ๋อ
1: เอาสบู่มาให้อีกสบู่อะไรนะ
2: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
1: ช่วงนี้กาแฟขายดีงั้นแถมสบู
2: ่ก็ซื้อก็แถมให้อ่ะนะ
1: ครับก็ซื้อกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900นี
2: ่แถมให้1ก้อนเนี่ย
1: อะไรล่ะ
2: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
1: แต่ซื้อ5ถุง 2,000 ก็เป็น2ก้อน
2: อันนี้ให้2ก้อนเลย
1: ครับล่ะถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกอันนี้ส่วนผสมเหมือนกันเขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้ามา
2: อันนี้เพิ่มเข้าไป
1: แต่ว่าถุงหนึ่งมีแค่20แก้วนะ380บาท2ถุง700ครับซื้อ4ถุง 1,000 บาทครับรับทันที
2: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
1: เอาให้จริงๆนั้นเนี่ยไม่ใช่แกล้งให้นะ
2: 1ก้อนเลย
1: ครับ
2: ปอกให้หอมสบาย
1: การเมืองร้อนเมื่อสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ปลุกพลังมวลชนลงถนนอีกรอบหนึ่งภายใต้แคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมา
2: เอาคืนมาไง
1: พอเกิดอาการสุดจะทน กับรัฐบาลระบอบสีน้ำเงินท่านนายกอนุทินบอกประเทศไทยเป็นหนี้ใครที่ไหนวินะจะมาทวงประเทศไทยเมื่อวานแกยังไม่ได้ลงนะแกบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลง
2: อ
1: ันนี้มาหมามาให้รู้ว่าจะลงแน
2: ่
1: ซึ่งรัฐบาลเราก็นำทีมโดยท่านอนุทินชาญวีรกุล
2: นายกนี่แหละ
1: อยู่เบื้องหลังเครือข่ายสีน้ำเงินที่กำลังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนไทยและประเทศชาติมากขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: ทั้งเรื่องการไร้หลักนิติรัฐไร้นิติธรรมประชาชนไม่ได้รับการดูแลเท่าเทีย
2: ม
1: และละเมิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดนี่คือคำกล่าวอ้างของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับ
2: ลิ้มทองกุลเนี่ยนะ
1: เป็นไงม็อบเป็นไง
2: จุดประเด็นเด
1: ้ครับ
2: จากกลุ่มเช้ายิ้วก่อนเนี่ยนะ
1: มาแฝงตัวแล้วก็ตั้งรกรากในประเทศไทยนี่แหละ
2: จนกระทั่งขยายตัวแล้วก็สร้างอิทธิพลไปหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย
1: ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงันเชียงใหม่
2: ไปทั่ว
1: รวมไปถึงมีรายงานข่าวขยายตัวไปยังภาคอีสาน
2: ไปแล้ว
1: ปลุกให้คนไทยรักชาติรุกขึ้นต่อต้านขณะเดียวกันก็ยังรวมไปถึงประเด็น Data Centerกำลังเป็นที่หวั่นวิตกของคนทั้งประเทศ
2: เพราะว่ามีการตั้งรากฐานเนี่ย
1: ตั้งฐานลักลอบสำรองน้ำมันไว้นับแสนลิตรในใจกลางชุมชนนะครับ
2: Data Center เนี่ยนะ
1: ดูสินะน้ำมันเรายังหาให้โม่งไม่ได้เลยอ่ะ
2: อ
1: ีช่วงนี้มันเดือดร้อนกันทั่วประเทศอ่ะเมื่อวานนี้ที่บริเวณย่านพระราม9ครับไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมนะกลายเป็นการแย่งกันใช้น้ำใช้ไฟทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายชุมชนในท้องที
2: ่
1: โดยเฉพาะบริเวณย่านพระราม9เลยนะครับ
2: พระราม9
1: ทีนี้ไฟมับก็เริ่มจุดแล้วสิพ่ออะไร
2: เพราะอะไร
1: เพราะมันเป็นประเด็นที่กระทบกับประชาชนคนไทยโดยตรง
2: แล้วก็ทางด้านรัฐบาลผู้จัดการเนี่ยนะ
1: บริหารจัดการไม่ดีเท่าที่ควร
2: จ
1: นกระแสสังคมเนี่ยนะ
2: ไร้น้ำยา
1: เหลืออดเหลือทนกับความไร้น้ำยาไร้ประสิทธิภาพของ
2: รัฐบาลโดยเฉพาะกระแสรักชาติเนี่ย
1: จุดตีขึ้นมาแม้ไม่ได้หวังจะล้มรัฐบาลนะ
2: เพียงต้องการจะกดดันให้รัฐบาลแก้ปัญหา
1: ผมไม่ได้ให้คุณล้มนะคุณรีบไปแก้ปัญหาเดี๋ยวนี้นะเพราะหน่วยงานรัฐเองก็ถูกตั้งคำถามว่าอาจจะปลอบแผ่นละเลยหรือปิดตาข้างหนึ่งก็ได้
2: จนเกิดปัญหาขยายตัวเนี่ย
1: ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงปะทุการเมืองย่อมเสี่ยงกระทบต่อเสถียรภาพของ
2: รัฐบาลภูมิใจไทยนะ
1: ไม่มากก็น้อยครับ
2: นายสนธิว่าอย่างนั้นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับนี่ปลุกม็อบอีกแล้วนะครับ
2: สนธิเนี่ยนะ
1: ปลุกม็อบผมชอบอย่างเดียวเนี่ย
2: เป็นไงอ่ะ
1: คนขายน้ำแข็งสายน้ำแข็งปั่นได้ตังค์ดี
2: ที่ไปขายที่เขาม
1: ันร้อนกัน
2: เงินม็อบกันเนี่ยนะ
1: ไอพวกขายน้ำแข็งขายน้ำโอ้ยขายดีจังเลยคนก่อม็อบไปเอาน้ำมาเลี้ยงอะเนาะเป็นอย่างนั้นนะครับ
2: อ
1: ้าวดูแลกันร่างกายเรานี่เบาหวานต้องไปหาหมอนะ
2: หาหมอที่หมอก็จะได้ให้ยามารับประทาน
1: อ้าวแล้วก็สามารถรับประทาน
2: มะละคีนกของเราควบคู่กันไปนะ
1: กระปุกหนึ่งหกสิบเม็ดนะราคาเพียง300บาท
2: กระปุกละ300ซื้อ2
1: กระปุก60เมตรอ่ะ2กระปุกไม่เสียค่าส่งอ่ะ
2: ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งนะ
1: ใช่ซื้อ4กระปุก 1,200 ก็แถมให้กระปุกหนึ่งนะ
2: แถมให้ไปเ
1: บาหวานความดันไขมันที่ไปหาหมอกันมาเนี่ยเอามารักคินกรับประทานได้บางคนบอกว่าผมไม่รู้ตัวผมเบาหวานแล้วไม่เคยไปหาหม
2: อ
1: สังเกตดูบ้างไหมเล่ากินจังเลยหิวเจอแล้วก็อยากกินอร่อยไปหมดกินไม่บรรยะบรรยังนะเป็นไงทีเนี้ยก็เฉียกมามดขึ้นเลยทีเนี้ย
2: ยุ่งอะนะ
1: ใช่อ่ะสิยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งเอาไปนั้นแล้วเอามารักขี้นกกินคู่กับยาโรงพยาบาลหลักๆเลยคุณต้องไปหาหมอ
2: หาหมอก่อน
1: ไปเอายามารับประทานซะนะ
2: แล้วก็รับประทานมารักขี้นกเราควบคู่กันไป
1: ใช่เดี๋ยวจะหาว่าช้างกับหมูไม่บอก
2: บอกแล้วนะ
1: โอ้แล้วบอกไปที่ร้านนะบอกของที่ลุงช้างกับลุงหมูก็คุยนี่นะไม่ใช่เอามาลากขี้นกของคนอื่นมาให้นะเดี๋ยวจะว่ามันไม่ตรงปก
2: ต้องดูด้วยข้างขวดข้างกล่องเนี่ยจะมีรูปลุงช้าง
1: จ้ะ
2: เบอร์โทรลุงช้าง
1: นั่นๆๆแล้ว
2: แล้วแล้วก็มีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
1: ถูกต้อง
2: ของเราเนี่ยนะ
1: ครับข้างบ้านผมนี่ไม่ซื้อผมนะนะ
2: ทำไมอ่ะ
1: ไปเดี๋ยวเอาข้างรั้วมากินนะดิกินน้ำพริกกะปิปักปักปักต้มกันไปต้ม
2: มาลากินกเนี่ยนะ
1: กินดิบๆเลยอ่อนๆนะโอ้ยอร่อยซะด้วยผมก็เลยไปเอาอย่างมั่งนะดิเอ้ยมันเข้าท่าเว้ย
2: ขมดี
1: ขมที่ไอ้พวกนี้ใส่น้ำแข็งไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะแช่ตู้เย็นไว้ไม่ต้องใส่โซดาม าละอ่อนๆนะอย่าไปเอาแก่นะแก่แล้วขึ้นคอ
2: จะเหลืองเลยนะ
1: มารักกินนกกระปุกละ300มี60เม็ดนะ
2: 2กระปุกก็600ไม่ต้องค่าจัดส่งกันนะ
1: ครับผมที่ทางปราจีนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครหรือจะเป็นที่ฟัง855ในตอนนี้นะหรือจะเป็นฟังที่ทุ่งสงในตอนนี้เนาะ
2: เป็นไง
1: เรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายฟังที่สตูลก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายกาญจนบุรีก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายกรุงเทพและปริมณฑลก็ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายถ้าเป็นลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานีพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยนี่เขาม
2: ี
1: นครสวรรค์ก็มีนี่ฉิงวันจันทร์เมื่อวานสั่งไปเยอะเลยนะ
2: ไปซื้อกันได้
1: ฉิงวันจันทร์ช่องแคลี่แซโอสดบันมีฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทเนี่ย
2: ชัยนาทก็มี
1: แล้วเมื่อวานนี้จัดรายการเสร็จปั๊บก็ไปโรงงานสบู่เสร็จก็แวะร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทอีกแม่สั่งเยอะนะ
2: นาน
1: ทีแรกก็จะไม่ไปเองหรอก
2: ต้องไป
1: เขามานั่งดูโอ้โหค่าขนส่งกันไปกินเยอะเลยรถพระบาทแค่นี
2: ้
1: วิ่งไปพลับเดี๋ยวก็ไปกันอย่ามองให้เขาอีก
2: อย่ามองขายทิปโอสดเนี่ยนะ
1: ครับผม
2: ม
1: แล้วก็จะไปคุยกับคณะกรรมการจัดงานกฐินที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเขาด้วยนะ
2: ถ้ำจำปานี่เขามีวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่ง
1: วันที่หนึ่งลองประกาศไปเขาฟังหน่อยที่แบบวัดไหนกันทำบุญวันไหนแต่ไม่อยู่วัดเดียวอ่ะที่ขอเลื่อนเป็นสามที่เบ็ด
2: แล้วยังไม่รู้วัดไง
1: ผมลืมไปที่ขออภัย
2: ไม่น่าลืมเลยคุณนี่เนาะ
1: ขับรถไปด้วยนะ
2: ไม่กินโกโก้ของผมมันเนี่ย
1: กลับมาแล้วนึกกินนึกได้ไง
2: วันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะ
1: พี่ทันได้ยังเนี่ยโกโก้เนี่ย
2: ก็สั่งมาไง
1: สั่งมาลองกินแล้วหรือยังออกหน้าไม้หน่อยสิ
2: ฟังหรือเปล่าวะน่ะกองละรอกองละพันนะ
1: ครับ
2: จะมากกว่านั่นก็ได้ส่วนท่านที่จะออกโรงทานก็ติดต่อกับทุกวัดเนี่ยที่เราประกาศเนี่ยนะ
1: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางครัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนในวัดโคกหม้อนี่นะ
1: ครับ
2: ตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: มาแล้วเหรอมาแล้วเหรออ
2: าจารย์อเนกแคมชอยให้มาทางไลน์ด้วยนะ
1: โอ้นึกว่าลืมเราซะแล้ว
2: ไม่ลืมก็ให้มาทางไลน์
1: เมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่อ่ะ
2: วันที่8เดือนพฤศจิกายนนะ
1: ออ
2: กโรงทานก็ติดต่อทางวัด
1: ครับ
2: 15พฤศจิกายนวัดเทพบางพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงสง่าอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชธาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอ่าน29 30 31ตุลาคมวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีงาน2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ที่วัดบางลี่นะครับก็เห็นว่าไปจองร้านค้าที่วัดได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านเรานะเพราะว่าที่ ที่วัดเนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการอยู่แล้วนะครับก็ไปด้วยตัวเองเลยเน
2: า
1: ะครับนี่ก็เป็นฝากข่าวเรื่องทำบุญทำกุศลมากันไปช่วยกันเยอะๆนะครับ
2: ก็ไปช่วยวัดบ้านนอกเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ทำบุญกฐินกันไป
1: วัดในเมืองก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีเยอะแยะวัดแต่ดีทุกวัดแหละครับมันอยู่ที่มนุษย์ดูแลวัดเนี่ยแหละเป็นอย่างนั้นเนาะ
2: ว่ากันไป
1: ถ้าปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถ้าเป็นก้าวเป็นรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานสูตรดั้งเดิม
2: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องนะ
1: กล่องละ200บาทเท่านั้นแหละไปซื้อเฮ้อตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะหรือไม่โทรหาเราก็ได้
2: ได้เลย
1: 081

0: 691
1: ขอบคุณน้องปลาจาก1449ชุมพรสถานีวิทยุในตำนานนะบอกฟังออนไลน์อยู
0: ่น้องปลา
1: ครับ
0: คิดถึงนะ
1: ลูกหลานพวกเราชาวคณะนี่แหละนะ
0: โอ้ไม่ได้ฟังพวกเรา
1: ครับจะลงแดงไงดิ
0: ที่สถานีซะแล้ว
1: ส่วนท่านที่มือเนื้อมือตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก
0: ็
1: รับประทานชนิดแคปซูลนะกระปุกก็300
0: ชนิดแคปซูลเนี่ยนะ
1: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้หรือว่าให้ลุงช้างส่งให้ก็ได
0: ้ได้เหมือนกัน
1: ครับถ้าเป็นสูตรดั้งเดิมควรจะซื้ออย่างน้อย3กล่อง600บาทถ้าเป็นชนิดแคปซูลก็ควรจะซื้ออย่างน้อย2กระปุกก็600บาทอันนี้จะได้มีเสียค่าส่งเราเก็บเงินปลายทางไม่ต้องโอนเงินมาก่อนนะ
0: นั่นสิ
1: ถ้าซื้อ5กระปุกเดี๋ยวรับฟรีให้หนึ่งกระปุกนะ
0: นั่น
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเสียวปี๊ดป้าปี๊ดป้าตามเข่าข้อต่างๆเลยตรงเนี้ยนะผมว่าไปพบแพทย์ไปพบหมอกระดูกก็ดีที่สุดแต่กระดูกเปราะกระดูกบางกระดูกหักขึ้นมาจะเดือดร้อนนะแต่ช่วงเนี้ยรับประทานไทยแคร์พัดได้นะครับไปดูแลเรื่องกระดูกนะไทยแคร์พัด
0: นะ
1: ก็สองกระปุกก็500บาทกินได้เดือนหนึ่งกินวันละครั้งครั้งละสองเม็ดครับแต่ถ้าใครยังไม่ผุไม่พุนแต่ว่ามันกรุบกรับกรุบกรับอันนี้รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
1: ครับ
0: กระปุกหนึ่งก็300
1: หกสิบเม็ดครับ
0: ม
1: ีค่าส่งนะกระปุกเดียว2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: หรือ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกันเลยกับมระคินกครับ
0: ราคาเดียวกัน
1: ครับ
0: โปรก็เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: สลับโปรกันก็ได
1: ้ครับผมเมื่อวานนี้ตำรวจจากจังหวัดนครพนมเลย
0: ตำรวจสภ.นาว่าเนี่ยนะ
1: โอ้โหเอาจัดการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นอนไม่ค่อยหลับฝันไม่ค่อยดีอ่ะ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: เขาไปทำโครงการนครพนมโมเดลเพราะเด็กมันซิ่งกันเยอะไง
0: มีเด็กซิ่งมอเตอร์ไซค์ไง
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวทะมึงเดี๋ยวทะมึงอ่ะเขาจัดโครงการนาว่าหลับฝันดีฮะเอาทุกจังหวัดเลยนะแบบเนี้ยนี่จับได้ถอยเสียวางไว้กับพื้นรถบดขยี้เลย
0: ทำกิโลขายไปเลย
1: เฉพาะเมื่อวานนี้จับได้200คันเนี่ย
0: โอ้โห
1: ท่อไอเสียเอามาทำลายแล้วทั้งหมด156อัน
0: แล้วก็ต่อเนื่องจับกุมทุกวันเนี่ย
1: ครับตอนนี้ยัง170คันที่รอเข้ามาชำระค่าปรับทำไมมาเหยียบทิ้งหมดเลย
0: นานยันรถเลย
1: ท่านผู้กำกับบอกว่าปัญหารถเสียงดังกระทบการพักผ่อนของเด็กและผู้สูงวัยเนี่ย
0: ผู้สูงวัยจากยาเสพติดเนี่ยมันมาจากฝ่ายยาเสพติดนี่แหละ
1: ฝากเตือนผู้ขับขี่ให้หยุดนำรถไปดัดแปลงซะนะ
0: แล้วก็ขอความร่วมมือ
1: บางคนเนี่ยไม่ได้ดัดแปลงเองนะไม่รู้ว่าลูกไปดัดแปลงแล้วไปขับก็โดน
0: มันก็ต้องมาร้านแต่งรถนั่นแน
1: ่โดนเลยโดนไป 2,000 คนข้างผมเนี่ยไม่รู้ว่าลูกไปแต่ง
0: มันไม่ได้ดังเดิงอะไรนะมันก็ปกติอ่ะนะ
1: ใช
0: ่
1: ต้องใส่ตำรวจคนนั้นที่จับนะไม่ถูกกับร้านมอเตอร์ไซค์มั้ง
0: จับกุมกันไป
1: ครับผม
0: บ
1: อกชาวบ้านจะได้นอนหลับสักทีนะ
0: ก็อยู่ที่ร้านด้วยต้องโดนด้วย
1: ร้
0: านแต่งกันนะ
1: นั่นนะสิพวกผมเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ย
0: นั่น
1: วันนี้ไทยทิพย์โอสถไม่ได้สัญจรไปไหนนะแม่นะ
0: อ๋อวันนี้ไม่ได้ไปไง
1: อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนครับ
0: แล้วพรุ่งนี้ก็ไปหรือเปล่าเนี่ย
1: พรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยฝนไม่ตกนกไม่ร้องอ่ะ
0: แล้วไม่ปวดท้องก็เล่นหวยแล้วนะ
1: นี่มีไปจับแม่เล้าชาวจีน
0: อ้าว
1: หนีคุกมา6ปี
0: หน
1: ีมากบดานในประเทศไทยเนี
0: ่
1: ย
0: แสบด้วย
1: วางแผนทำวีซ่านะรันตบตาคือทำรันไม่ให้หมดอายุไงหนีไปจากประเทศจีนนะ
0: 6ปีนะ
1: หนีมาอยู่ประเทศไทยโดนตำรวจประเทศไทยจับซะนี
0: ่จับกุมไปแล้ว
1: ครับตำรวจก็ไปจับนางสาวหวังอายุ32ปีสัญชาติจีน
0: ผู้ต้องหาลายสำคัญเนี่ย
1: ตามความต้องการของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ที่บริเวณถนนในพื้นที่หมู่ที่1
1: ตำบลหนองเปลืออำเภอบางพลีสมุทรปราการครับ
0: สำหรับนางสาวหวังเนี่ยนะ
1: เป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางจีนต้องการตัวอย่างยิ่ง
0: ฐานความผิดเนี่ย
1: เป็นธุระจัดหาให้ค้าประเวณี
0: จากประเทศจีน
1: เน
0: ี่ย
1: โดย
0: มีกันไง
1: เขามีทุกประเทศเลยอันไหนยังมากจะน้อยไทยเอาอย่างเขาหรือเปล่า
0: ไม่รู้นะ
1: คดีดังกล่าวอยู่ในความผิดชอบของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองหนานหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ
0: สืบเนื่องมาจากนางสาวหวังเนี่ยนะ
1: เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนดำเนินคดีแล้วก็อาศัยเงื่อนไขการตั้งครรภ์เพื่อประกันตัวชั่วคราว
0: บอกเธอตั้งท้อง
1: ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคม68ศาลประชาชนเขต4เสียงถาง
0: มีคำพิพากษาสูงสุดนะนะ
1: จำคุก6ปีจับแล้วก็ปรับเป็นเงินจำนวน
0: 500,000 หยวนน่ะ
1: คิดเป็นเงินไทยเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ไม่รู้ว่าหยวนเนี่ยนะ
1: ผมรู้อย่างเดียวรู้แต่ค่าเงินอินเดีย
0: อืม
1: 1รูปีมีเท่าไหร่ไอ้นี่รู้
0: 1รูปีเป็น1รูปรา
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: 1รูปีเท่ากับ12รูเดือนคุณนี่ไม่รู้จักจำเลยเนี่ย
0: มีผลบังคับใช
1: ้นักสาวหยวน
0: หนี
1: การรับโทษ
0: ต
1: ั้งแต่ธันวา68เดินทางรถไฟมายังเมืองผิงเซียงมณฑลกวางซีครับ
0: เป็นพื้นที่ชายแดนติดกับเวียดนามเลย
1: แล้วก็ขาดการติดต่อกับทางการจีนเลย
0: เชื่อว่ามีการลักลอบข้ามพรมแดนมาเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศนะ
1: แหมไม่ทำไมไม่อยู่เวียดนามเลยนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: แหลมมาประเทศไทยซะนี
0: ่
1: ไม่รู้ไงตำรวจไทยเขาเก่งอ่ะ
0: นั่นสิ
1: เกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัย
0: กาฮันมันคงเนี่ยจับกุมได
1: ้ของปราบประเทศไทยจับจ้ะ
0: แกะรอยมาจากไหนอ่ะ
1: เทคโนโลยีและบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนพบเบาะแสว่าน
0: างสาวหวังเนี่ยนะ
1: น่าจะลักลอบเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในย่านห้วยขวาง
0: กรุงเทพมหานคร
1: ก็เฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งพบว่าน
0: างสาวหวังนี่กำลังวางแผนเนี่ย
1: หลบเลี่ยงการตรวจสอบสถานะพำนักในประเทศไทยด้วยการทำวีซ่ารันวิ่งลีซ่าเปลี่ยนไปเรื่อยพอเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็กลับเข้ามาใหม
0: ่
1: เข้ามาแล้วก็ออกไปพอหมดเวลาก็เข้ามาพอเข้ามาหมดก็ออกไปอย่างเงี้ย
0: ประมาณเขาเรียกวีซ่ารัน
1: วีซ่ารันเพื่อหวังจะต่ออายุการพำนักในราชอาณาจักรให้ดูแนบเนียน
0: ให้ดูแนบเนียนด้วยนะ
1: ร้ายซะด้วยนะหวังนะ
0: โดนจับกุมติดคุกในประเทศไทยเขาส่งกลับจีนหรือเปล่าเนี่ย
1: คุณแน่นอนต้องไปรับโทษที่นู่นนะนะครับเดินทางด้วยเครื่องบินเลยนะมีตังค์เลยนะ
0: มีเครื่องบินเนี่ย
1: นี่เขาจับไปรับโทษคำพิพากษาที
0: ่สาธารณประชาชนจีนนู่นนะ
1: เอวังนะหวังนะ
0: นางสาวหวังนะ
1: ครับ
0: คนจีนนะ
1: ครับ
0: เป็นธุระจัดหา
1: เนี่ยนั่นน่ะสิ
0: แบบเหมือนไทยเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะพี่ผู้ชาย
0: เป็นไงอ่ะ
1: โอ้โหลูกหมากต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะอันเนี้ยกินฟอกัสของเขียวๆเนี่ย
0: กล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล่องนะ
1: ฟอกัสลูกหมากเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานมันก็ผลิตไอ้อะไรเขาเรียกอะไรนะ
0: สารคัดหลังเนี่ย
1: มันก็ผิดทุกวันแล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะ
0: มันแล้วพอมาเยอะเข้าเนี่ย
1: มันก็อัดอั้นตันใจมันก็โตขึ้นมันก็อักเสบไปเนี่ย
0: กดทับท่อปัสสาวะ
1: เนี่ยทีนี้ก็ปัสสาวะกระปิบกระปอยผุดปัดเดี๋ยวปวดเอาปวดไปฉี่มากลับมายังไม่ทันถึงเตียงเลยเอาอีกแล้วอย่างเงี้ยเอาฟอกัสไปกิน390บาท2กล่อง700
0: ฟอกัสนะ
1: 2กล่อง 1,000 บาทมาแล้วนะใครที่สั่งไว้บอกรอนิดรอหน่อยรอถ้าเป็นแค่นี้รอไม่ได
0: ้มาแล้ว
1: ใจร้อนเนี่ยเช้านี้ส่งให้แล้ว
0: ฟอกัสเนี่ย
1: กล่องเขียว
0: ๆกล่องเดียวเยี่ยวครองนะ
1: ใครที่ไม่ออกทายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
0: เอารับประทานสายเลี่ยมจอยกัน
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะจ๊ะแม่จ๋าก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับลำไส้2เม็ดเพื่อการขับถ่ายนะ3เม็ดสำหรับคนทาบหนักถ้ามันหนักจริงๆ3เม็ดก็แล้ว4เม็ดก็แล้วเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นจอยมิกฟรุตอันนี้เป็นผงนะ
0: แบบผงชงกับน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เ
1: มื่อวานนี้คุณพี่อะไรเนี่ยบอกมามันกินเม็ดเดียวก็ออกแล้ว อันนี้ธาตุไม่หนักแต่มาท้องผูกเอง
0: ครับ
1: เขากลัวลำไส้ดื้อยา เอาไปชงน้ำดื่มได้นะครับราคาเดียวกัน2อย่างเนี่ยนะ350บาทเหมือนกันซื้อ2กล่องแถมฟรีทันที
0: 1กล่องเลยอ่ะ
1: ราคาเดียวกันเลยกับ
0: อ
1: ะไรรู้ไหม
0: อะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ห้าวไงล่ะแหมถ้าเป็นไม่รู
0: ้ราคาเดียวกัน
1: เออไอ้ห้าวเลยนะเมื่อวานยังไม่ได้ถอนตังค์ให้เขาเลยนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เขาซื้อกล่องนึง350ไงเขาให้มา400แกงลืมถอนเหมือนกันเนี่ยแต่ในที่สุดก็บอกก็ไม่ต้องทอนหรอกเดี๋ยววันหน้ามาเอาอีกกล่องนึงได้ซื้อ2กล่องแถม1กล่องนะซื้อ2แถม1นะครับใครที่มีปัญหาฤทธิ์ดวงทวารเอายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารไปเลยนะจ๊ะ
0: ของไทยทิพย์โอสถนะ
1: ครับผม
0: รับ

0: นะแม่งดูเวลาไล่หลังมาอีกทีนึง
1: เอาอีกข่าวด้วย
0: อีกข่าวนึงดิติดคุกไม่เข็ดเลยนะ
1: ทำไมไม่เข็ดล่ะ
0: สาวสองเนี่ยผมโทษโคผมพ้นโทษมาได้3เดือนน่ะ
1: และเป็นไง
0: ย่องยกเข้าบ้านโทรรัชดาอีกแล้ว
1: หาเงิน
0: ไปเล่นพนันออนไลน์
1: สาวสองเนี่ย
0: ปราบไม่หมดสักทีนะ
1: อยู่ในนั้นมันก็สบายดีนะ
0: ตำรวจก็ไปจับกลุ่มนายนิพัทธ์หรือว่าเบลน้องเบล
1: อ
0: ายุ31ปีแล้วเป็นสาว LGBTQ
1: พร้อมในของกลางเป็นนาฬิกา
0: โอ้โหนาฬิกาโรเล็กซ์นะ
1: โรเล็กซ์ไง
0: โอ้โหรุ่นซัมมาอะไรเนี่ยซับมาริดิซับมาริเนียแบบผู้ชายหน้าปัดสี
1: ดำเนี่ยนะ
0: ตัวเรือนสีเงินเนี่ยนะ
1: มูลค่าประมาณ 200,000 บาทต่อเรือน
0: โอ้ยไอ้หลัก350บาทก็ดูเวลาได้เหมือนกันเนี่ยนะ
1: อันนี้ 200,000 เนี่ย
0: โอ้มีสร้อยคอเงิน 18K นะ
1: อันนี้มูลค่า 4,000 บาทเนี่ย
0: จับกุญแจที่บ้านเช่าของซอยนาทองแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพกลางใจกทมเลยนะ
1: จับได้เนี่ยนะ
0: การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อเย็นวันที่6กันยายนที่ผ่านมาน
1: ี่ผู้เสียหายเขาไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอห้วยขวาง
0: ว่าถูกคนร้ายที่ไม่ดีนี่นะเข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้าน
1: ได้แก
0: ่โอ้โหนาฬิกาโรเล็กซ์2เรือนสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือเงินสดกล้องวงจรปิดภายในบ้าน3ตัวมันเอาไปเรียบ
1: มูลค่าประมาณก็300,000บาทนะ
0: ภายในบ้านพักสอนรัชดานิเวศแขวง3เซนนอกเขตห้วยขวาง
1: กรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ต่อมาก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดมามอบไปตำรวจใช้เป็นหลักฐาน
1: ในการติดตามผู้ก่อเหตุนะ
0: จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายไทยลักษณะตุ้งติ้งกระนุ้งกระนิ้งนะรูปร่างสันทัด
1: เหมือนกับสาวประเภท2นั่นแหละ
0: ผิวขาวเหลืองอ่ะผมยาวรัดผมนะก้าวผมก็รัดผ
1: ม
0: สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงวอร์มขาสั้นสีเทาร
1: องเท้าแตะสีดำเลย
0: ฝ่ายสืบสวนก็นำข้อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบและสืบสวนหาข่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกระทั่งพบข้อมูลที่สงสัยก็คือนายนิพัท
1: หรือนายเบลเนี่ยนะ
0: น้องเบล
1: อายุ31ปีลักษณะคล้ายเคียงกับภาพที่กล้องวงจรปิดนั่นแหละ
0: ประวัติเนี่ยเคยก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่สภ.บึงกาฬนะ
1: แล้วก็สน.ทุ่งมหาเมฆ
0: อันนี้เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละ
1: เท่าที่ทราบเนี่ยได้พักอยู่กับ
0: บ้านเช่าในซอยนาทองย่านดินแดง
1: แล้วก็จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประสานผู้ดูแลบ้านเช่า
0: จนทราบว่าผู้ต้องสงสัยพักอยู่ที่บ้านเช่าดังกล่าว
1: ก็ไปจับกุมเนี่ยนะ
0: น้องเบลนี่บวกเลขไม่ค่อยถูกนะ
1: ทำไมไม่ถูกอ่ะ
0: 5บวก5เป็นเท่าไหร่อ่ะ
1: ห้าบวกห้าลงไป10
0: เออแต่น้องเบลบวกไม่ได้อย่างนั้นนะ
1: เป็นอะไร
0: ห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่เบล
1: ว่า
0: เป็น10ห้า
1: โอ้บวก
0: เป็นเท่าไหร่เป็น10ห้าอยู่เนี่ย
1: ผลสุดท้ายโดนจับไปเถอะ
0: ก็ยอมรับนะ
1: ยอมรับ
0: เป็นบุคคลในภาพจริง
1: เอาไปขายได้แค่70,000เนี่ยจะ
0: โอ้โหจาก300,000นะ
1: ประมาณนั้นนะ
0: เงินมันร้อนเงินมันร้อน
1: ก็โดนจับกันไปเนี่ยนะ
0: ผู้ต้องหาสมัครใจนำเจ้าที่เจ้าหน้าที่คนภายในห้องพักผลคนตรวจพบนาฬิกาโรเล็กซ์เฮ้ยยังมีอยู่นะตัวเรือนสีดำมูลค่า 200,000 ยังอยู่
1: ยังอยู่ไง
0: สร้อยคอทองคำ 18K และมูลนี้อันนี้ 4,000 บาทนะยังอยู่ยังอยู
1: ่
0: มีเสื้อยืดกางเกงขาสั้น Adidas นะ
1: ใช้ในวันก่อเหตุ
0: โอ้โหสร้อยเงินอะไรเนี่ยเป็นทรัพย์สินของตนที่ตนเองลักเข้าไปจริง
1: อะไรผลทุท้าแจ้งข้อหาเนี่ย
0: ลักทรัพย์ในเคหสถานหรือว่ารับของโจร
1: นำตัวผู้ต้องหา
0: ส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางครับ
1: ดำเนินคดีนะ
0: ไอ้ข้างบ้านผมเรียกห้วยขวางไม่ถูก
1: เป็นไงไ
0: อ้พูดห้วยขวางดิมันก็พูดห้วยขวางห้วยขวางอยู่นั่นน่ะ
1: คนที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันอยู่ข้างบ้านผมเนี่ย
1: ข้างบ้านคุณเนี่ยนะ
0: เออบ้านอยู่ไหนห้วยขวางนี
1: ่
0: ก็ตีตาย
1: อ
0: ่ะนี่เป็นเรื่องของพวกโจรไม่ค่อยดีนะ
1: เพิ่งออกจาก
0: ขโมยนะ
1: สงสัยชอบอยู่ในคุกก็สบายหน่อยนะ
0: อยู่ในคุกสบายไม่ต้องทำมาหากินถึงเวลาก็ข้าวไม่กินน่ะ
1: แล้วอยู่กับผู้ชายทั้งนั้น
0: โอ้โหผู้ชายผู้ชายน่ากลัว
1: ในนั้นทั้งนั้นเลย
0: ผู้ชายทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะ
1: ติดคุกกันไป
0: ขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงต่อไปโอ้นี่เวลามันไม่ตรงกันไงเวลาอย่างตำรวจภูธรภาค9อย่างเงี้ยเขาก็5นาทีวสป.711ก็5นาทีใช่ไห
1: ม
0: นอกนั้นก็10นาทีหมดเลยเพราะเราเล่นไป10นาทีเลยดีกว่าไหมลุงเฉลยเนาะส่วนวสป.ถ้าได้เวลาเข้าข่าวทบ.ก็เข้าเลยก็ได้นะไม่ว่ากันนะจ๊ะ
1: นั่น
0: ก็อยากจะฝากพี่น้องบ้านเรานะครับ สั่งซื้อสมุนไพรไทยทิป

0: โอเซอร์กันลุงช้างเนี่ยหรือไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้ชนิดแคปซูลกระปุกละ300บาทเนี่ยเราจะไปทำบุญร่วมกันไปซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์
1: ทำจำปาน
0: ะครับ
1: ตำบลขาว3ยอดพระเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
0: ก็หลังบ้านลุงช้างนี่แหละ
1: ไม่ไกลเออนะ
0: สำนักสงฆ์เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับวัดพระบาทน้ำพุนะครับอยู่ตรงข้ามกันเลย
1: เส้นเดียวกันนี่แหละ
0: เส้นเดียวกันแต่นี่อยู่บนเขาม ีพระที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพระอาจารย์โน้ตเนี่ยเป็นพระที่มีความรู้เป็นวิศวกรนะ
1: เป็นเจ้าสำนักเนี่ยนะ
0: มาเป็นเจ้าสำนักนะครับ
1: สำนักสงฆ์ทำจำปา
0: แกเป็นคนขยันนะเดี๋ยวสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นแล้วก็ทำเองไงพระลูกวัดนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะ
1: ต้องช่วยกันไง
0: หนีหมด
1: ดีกว่าจะช่วยท่านนะ
0: ก็ท่านไม่ว่างเลยเดี๋ยวสร้างนู่นสร้างนี่
1: พระไม่ได้จำวัดเลยทำจำวัดเลยนะ
0: ทำวัดอย่างเดียวตอนนี้จะซื้อที่ดินสำหรับญาติโยมไปจอดรถจะได้มีที่จอดรถเนาะซื้อ1กระปุกก็300บาทเราคืนบริษัทไป295บาทอีก5บาทเราถวายวัดนะครับ
1: นาน
0: ที่ลำปางครับสำนักพุทธลำปางแถลงการหยุดนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงเนี่ย
1: ยุ่งกันไป
0: ที่เกี่ยวกันห่มผ้าจีวรแล้วไปเต้นบนเวทีอ่ะ
1: บนเวทีแล้วทำภาพมันไม
0: ่เป็นการแสดงอ่ะ
1: มันไม่ได้
0: แสดงแบบเรียนแบบพระภิกษุสงฆ์และแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม
1: อันนี้มันใน
0: บนเวท
1: ี
0: นะ
1: ในผับด้วย
0: เออไปแสดงในสถานเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: อโคจร
0: อโคจรอะไรเงี
1: ้
0: ยและอีกหลายท่านบรรดาในโซเชียลทั้งหลายอย่าไปแชร์นะครับดูเฉยๆอย่าไปกดไลค์กดแชร์นะที่เป็นรูปเหรียญพระกำลังทำอะไรบนโต๊ะกลมๆอ่ะดึงดังดังดึงดัง
1: แล้วทำเหมือนจริง
0: ๆเออแล้วก็ขึ้นเกินเหมือนพระอาจารย์เหมือนอาจารย์ยอดอ่ะกรรมใดในโลกจะเท่ากับการโยกอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกดไลค์กดไลค์ได้อย่าไปกดแชร์นะครับไปกดแชร์นี่เท่ากับเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายพระพุทธศาสนาเหมือนกันนะที่ลำปางสำนักพุทธขอเรียนให้ทราบว่าม ิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับปกครองจังหวัดลำปาง
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่
0: ตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
1: แล้วก็มีผู้ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย
0: ผู้กระทำผิดเนี่ยนะผู้ศาสนาจังหวัดลำปางขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงศิลปินนักแสดง
1: ตลอดจนประชาชน
0: ขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญความละเอียดอ่อนของสถาบันศาสนาครับ
1: พร้อมก็ให
0: ้หลีกเลี่ยง
1: หลีกเลี่ยงนะ
0: การนำสัญลักษณ์ทางศาสนาไปใช้เพื่อ
1: ความบันเทิงเนี่ยนะ
0: ในลักษณะที่อาจเข้าข่ายลบหลู่
1: หรือย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธเนี่ย
0: ที่เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยคุณผู้ฟังครับบางประเทศนี่นะบางประเทศที่เขานับถือไม่ได้นับถือพุทธเนี่ยแค่เรานับถือพุทธเราครองพระเข้าไปในประเทศเขายังไม่ได้เลยนะถือว่าท่านไม่ให้เกียรติ
1: สถานที
0: ่ศาสนาเขาอะนะเพราะนั้นแล้วการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับการทำบุญทำกุศลอย่าเพิ่งไปหยุดทำอย่าเพิ่งเลิกศรัทธานะคำสอนของพระพุทธเจ้ายังดีเหมือนเดิมยังรู้จริงเห็นแจ้งเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับแต่คนที่ไปเอาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันทำไม่ถูกไม่ต้องใช่ไหม
1: กลา
0: ไปทำซะเองเนี่ยเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาแล้วไปทำกว่ากระทำที่ย่ำยีศาสนาซะเองนะไม่ละอายแก่บาปไม่ละอายแก่ใจอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปสนใจอะไรพวกเนี้ยเรายังไปดูแลวัดไปบำรุงศาสนากันเหมือนเดิมนะครับ
1: ทำบุญกันไป
0: ครับ
1: ตามศรัทธาของเรา
0: อ่ะเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นะ
0: ไปฟังสปอร์ตที่เพาะที่สุดในโลกแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวเรากลับมาจ้าร
2: ักตายห่วงใยใต้ดูแลร่างกายด้วยโปรเม
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุน พราะกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณนะแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรัตริประภาค่ะกกต.เปิดมติคดีหัวสว.ไม่ส่งศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดย
15: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
16: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
17: เสียวอะไรหรอครับ
16: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
17: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
16: โหดีจังเลยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: กกต.เปิดมติคดีหัวสว.ข้อกล่าวหาที่1และ2กลุ่มกรรมการบริหารพรรคและสส.ภูมิใจไทยมติเอกฉันท์ไม่ส่งศาลฎีกา7รายส่วนสว.รอด137คนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กกต.เปิดเผยมติสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ในข้อหาที่1และข้อหาที่2เมื่อ14กันยายนโดยมีรายละเอียดดังนี้1ข้อกล่าวหาที่1มาตรา76วรรค1แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดกระทำโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกกรรมการบริหารพรรคการเมืองส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวนผู้ถูกร้องคือ20คนผู้อื่นจำนวนผู้ถูกร้องอีก1คนซึ่งกกต.มีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาสำหรับผู้ถูกร้องจำนวน21คนนี้โดยมีผลการลงมติดังนี้คือมีมติเป็นเอกฉันท์จำนวน7คนมีมติ6ต่อ1จำนวน2คนและมีมติ5ต่อ2อีกจำนวน12คนซึ่งรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็นพรรคภูมิใจไทยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายชัยชนกชิดชอบนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์เป็นต้นส่วนข้อหาที่2คือช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภามีสว.ดำรงตำแหน่งถูกร้อง137คนสว.สำรองอยู่ในบัญชี1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.ที่ไม่ใช่อยู่ในลำดับอีก2คนกกต.มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2ไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาจำนวน140คนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นั่นตำรวจสอบสวนกลางเร่งรัด2คดีใหญ่ให้กองปราบพร้อมลุยเช็คบินปมเอกสารลับหัวสว.หลุดคุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์สวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวถึงกรณีที่กกต.เขาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลรวม6คนที่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพในหน่วยเลือกตั้งซึ่งเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งที่9เขตคันนายาวว่าขนาดนี้ตำรวจสอบสวนกลางได้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนขึ้นมาดูแลคดีดังกล่าวโดยเฉพาะโดยมอบหมายให้พลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนซึ่งกำลังเร่งรัดดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานส่วนกรณีล่าสุดที่ DSI และกกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารสำนวนสอบสวนคดีหัวเลือกสว.ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการที่มีชั้นความลับไปเผยแพร่นั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งรัดสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเช่นเดียวกันณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานค่ะ
5: ปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียได้จากคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
8: ฟุตบอล AFC Champions League Elite วันนี้สโมสรไทยลงเตะ2คู่ผลมีดังนี้ครับราชบุรี FC พ่ายให้กับเซี่ยงไฮ้พอร์ตจากจีนนะครับ4ต่อ6และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปเสมอกับยาโฮดารุทาซิมจากมาเลเซีย1ประตูต่อ1ครับเกมนี้เหลือผู้เล่น10คนกันทั้ง2ทีมส่วนพรุ่งนี้มี1คู่นะครับการท่าเรือ FC จะเล่นที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตพบกับวิเซอร์โกเบจากญี่ปุ่นครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงาน
9: สร้างจิตสำนึกฝึกขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
11: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
10: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
11: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
11: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
12: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับได้ผล
3: ดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
11: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
12: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
11: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
12: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
12: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
14: ใช่จริงๆนะขอบคุณนะแม่
15: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
16: 0812901691081-290-1691 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
17: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: กลับมาชั่วโมงที่2แล้วครับ
1: มาแล้วมาแล้ว
0: อยู่ด้วยกันแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังที่จปร89.75 สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ด้วยนะครับ
1: จังหวัดนครนายกเนี่ยนะ
0: พี่น้องบ้านเราฟังกันทั่วถึงเลยรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังในแอปลุงช้างด้วยนะ
1: เข้ามาฟังกันได้เลย
0: ครับตอนนี้12ท่านนะที่เห็นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เข้ามาขอบคุณกันนะ
0: ฟังในแอปลุงช้างเรดิโอพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ครับพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอติดกันเลยนะครับใน Google นะนะในโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอท่านนี้ก็ฟังได้แล้ว
1: ฟังก็ได
0: ้สบายใจเลยนะฮะตั้งแต่ตีห้ายาวเหยียดไปเลยที่ทุ่งสงก็ยังฟังกันอยู่อีกชั่วโมงนึงนะ
1: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: ครับรวมไปถึงกาญจนบุรี
1: เมืองกาญก็97.75เนี่ย
0: ชศ1657แล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์ประจินบุรี
1: 855เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูล
1: 91.75เนี่ยนะ
0: เมื่อคืนเขาใจดีเขาเอารายการเราไปเปิดตอนกลางคืนอีกนะ
1: ขอบใจนะ
0: ฝนตกกันดีจังเลยเมื่อคืนเห็นบอกฝนตกกันทั่วล่าแต่บ้านเราไม่ตกเนาะ
1: ไม่ตกไง
0: สงสัยมีตัวแรงตอนนี้ก็คลึ้มไปหมดแล้วคุณบิดาก็ไม่กล้าออกจากบ้านจะไปไหนนะครับ
1: วันนี้ไม่ได้ไปไหนเนี่ย
0: ฝนตกหลังคารั่วยังพอป้องกันได
1: ้
0: แต่น้ำมันรั่วแถวถนนพระราม3ที่แย่เลยนะ
1: มันเป็นยังไงอีกล่ะ
0: ถนนเชื้อเพลิงเนี่ยนะ
1: เรียกถนนเชื้อเพลิง
0: ถนนพระราม3ไม่พบโพรงใต้ดินลึกกว่า5เมตรครับ
1: เร่งตรวจสอบโครงสร้าง
0: ใช้กล้องส่องหาต้นตอลั่นเลยนะพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาดเลยจริงหรือเปล่า
1: จะดำเนินคดีให้เด็ดขาดเลย
0: เมื่อวานรู้สึกประกาศขึ้นราคาทางด่วนเนี่ยนะสายไหนไม่รู้เหมือนกันนะท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานบอกว่า
1: ว่าไง
0: จากการตรวจสอบกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3จากการลงพื้นที่สำรวจจุดเกิดเหตุในช่วงเมื่อวานตอนเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเบื้องต้นยังไม่พบว่าน้ำมันรั่วไหลออกจากท่อขนส่งน้ำมันโดยตรง
1: แต่พบว่าโพรงที่ใต้ดินน่ะ
0: มีน้ำมันซึมออกมาเป็นระยะระยะ
1: น้ำมันมันจะซึมออกมาเป็นระยะระยะ
0: การดำเนินการในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกจากพื้นที
1: ่พร้อมกับนำกระสอบทรายเข้าไปบล็อก
0: บริเวณโพรงใต้ดินนะ
1: ส่งผลให
0: ้การปนเปื้อนของน้ำมันนี่ลดลงอย่างไรก็ตามช่วงเย็นครับท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานร่วมกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
1: แล้วก็ทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากเนี่ย
0: โดยได้ทดลองนำกระสอบทรายที่ใช้บล็อกโพรงออกก่อนจะใช้ท่อขนาดประมาณ2เมตรทะลวงลงไปในโพรงใต้ดินที่พบการซึมของน้ำมันเนี่ยนะ
1: ผลการตรวจสอบพบว่าโพรงใต้ดินเนี่ย
0: มีความลึกลงไปมากกว่าที่คาดการไว
1: ้
0: จนต้องนำไม้ไผ่มาต่อเพื่อใช้ตรวจสอบเพิ่มเติม
1: แล้วก็สามารถทะลวงเข้าไปลึกถึง5เมตร
0: ทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเร่งตรวจสอบโครงการโครงสร้างและเส้นทางของโพรงดังกล่าว
1: เพื่อค้นหา
0: ต้นทางของน้ำมันที่ซึมออกมาครับ
1: ว่ามันมาจากไหนกันเนี่ยนะ
0: ท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้ประสานความช่วยเหลือจากบริษัท Suction Able Solution เพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญมาพร้อมเครื่องมือมาตรวจสอบ
1: แล้วก็ในวันนี้วันนี้จะนำอุปกรณ์เช่น
0: ไม่ว่าจะเป็นกล้องสำหรับส่องตรวจสอบภายในโพรง
1: แล้วก็เข้าไปสำรวจโครงสร้างใต้ดิน
0: เพื่อหาสาเหตุและต้นตอว่าน้ำมันมันรั่วซึมออกมานั้นมาจากแหล่งใดกันแน
1: ่มาจากแหล่งไหนกันแน่
0: ก็ต้องพยายามหาสาเหตุและต้นตอให้ได
1: ้
0: เพราะหากว่าพอเจอสาเหตุสามารถแก้ไขได้ตรงจุดเจ้าหน้าที่พบต้นตอหรือผู้เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายกับประชาชนในวงกว้างท่านว่าอย่างนั้นนะเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานยังต้องเร่งตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: เพื่อควบคุมการปนเปื้อนและก็ค้นหาต้นตอ
0: น้ำมันรั่วโดยเร็วโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
1: และก็ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่อันดับแรกเลย
0: ถ้าเกิดมันรั่วซึมมาแล้วมีไฟลุกปึ๊บทำไงวะน่ะ
1: มันก็อันตรายอ
0: ่
1: ะ
0: ใ
1: ช่น้ำมัน
0: อันตรายน้ำมันนี่แก๊สเนี่ยมองไม่เห็นน้ำมันยังพอได้กลิ่นนะแก๊สเนี่ยไม่ดีแก๊สก็ได้กลิ่นเลยแต่มันไม่เห็นไง
1: ถ้าแก๊สนี่ก็จุดไฟพึบเลย
0: ครับบึ๊บประเภทที่ปิดแก๊สแล้วปิดแต่ข้างบนน่ะที่ถังไม่เปิดไม่ปิดอ่ะบางทีสายลมสายรั่วเนี่ย ช่ไหมแค่เปิดประกายไฟแป๊บเดียวเรียบร้อย
1: ไงก็ปิดซะหน่อย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: ช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: ครับผมยืนยันว่าใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะดูแลสุขภาพกันด้วยไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: บางคนนี่เหนื่อยง่ายนะกล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยนะ
1: รับประทานสิไบโอดีเนี่ย
0: ทางวิตามินในร่างกายมันบกพร่องเราใช้งานเขาไม่เยอะ
1: เราเติมเต็มให้กับเขา
0: พออายุมากๆขึ้นมันก็เป็นกันทุกคนแหละครับ
1: แล้วรับประทานแค่มือละ3เม็ดนะ3เวลาก็9เม็ดนะ
0: โอ้ขวดมีตั้ง100เม็ดนู่น
1: รับประทานขวดนึงก็690บาท
0: 2ขวดก็ 1,300 บาท
1: ซื้อ4ขวดหนึ่งคาราเบลเนี่ย
0: 2,000 บาท
1: แถมให้1ขวดด้วย
0: เอาได้5ขวดเลยนะนะ
1: ไบโอดีนะ
0: มีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูม
1: ก็ไปซื้อก็เขาได้วันน
0: ี้แล้วก็จีฮวนจันช่องแคนอกนั้นไม่มีต้องสั่งซื้อนะ มีลูกลุงช้างด้วยนะ
1: โอ้ลูกช้าง
0: ยาย่าบิงก็ไม่ได้มีทุกร้านนะจ๊ะ
1: มีที่ไหนบ้างอ่ะ
0: มีร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: มีขาย
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมร้านบัวเภสัชโคกสำโรง
1: สำโรงก็มีนะ
0: แล้วก็จีฮวนจันช่องแค
1: ก็ไปซื้อกัน
0: นอกขนาดนั้นยังไม่มี
1: ไม่มีก็ต้องสั่งซื้อ
0: ถ้ามีดีแคร์นี่มีทุกร้านเลยนะ
1: ดีแคร์เนี่ยนะ
0: ที่ดูแลสายตาบอกอันนี้มันขายได้หน่อยเพราะราคามันไม่แพงไงสองกระปุก650 4กระปุก 1,300 ละ
1: เกี่ยวกับตาเนี่ยนะ
0: แถมฟรีให้อีกกระปุกหนึ่งด้วยนะ
1: รับประทานดีแคร์นะ
0: ครับผม
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: ครับผมว่าไงจ้าสาวเขาย้อยฝนตกไหมเขาย้อยอ่ะ
2: โอ้ฝนนี่ก็ครึ้มอีกแล้วน้องช้างตกไม่ตกยังไม่อยู่
0: ไม่ตกซะแล้วมั้งวันเนี้ย
2: ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะหูน้ำเยอะแล้วอ่ะ
0: เขาย้อยเหรอ
2: ไม่ใช่เขาย้อย
0: ที่ไหนอ่ะ
2: เลยๆมา
0: อ๋อทำไมเขาย้อยก็เขาย้วยแล้วนะ
2: ใช่ แต่ว่าไม่มีเขาเจ้าชู
0: ้โอ้โหโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวคอยฟังเสียงตัวเองด้วยนะ
1: เขาย้อย
0: เขาย้อยเพชรบุรี
1: ไม่มีเขาเจ้าชู้ไง
0: ไม่มีเขา
1: แกพูดดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ขายหมากเลยนะเวลาพูดนะ
1: โอ้กินหมากด้วยไง
0: บางทีอ่ะ
1: โอ้เขาว่าคนรวยไม่อยากกินหมาก
0: รวยกินแล้วไม่กลืนอ่ะ
1: กินแล้วทิ้ง
0: กินแล้วไม่รู้จักกลืนจักกลืนนะมั้งนะ
1: นึกว่าสาวเขาย้อยไม่กินหมากกินละ
0: กิน
1: โอ้พูดดีนะเดี๋ยวเขาก็ว่าผมไปแกล้งเขาหรอก
0: นะครับดูแลสายตาก็ยาย่าบิงยาย่าบิงก็อย่างที่บอกแหละไม่ได้มีขายทุกร้านถ้าเป็นดีแคร์เยอะ
1: มีขาย
0: เกือบทุกร้านเลยร้านนี่เมื่อวานก็ไปให้ร้านสุกิจเภสัชด้วยนะร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทนี่นะแล้วก็เสริมทัพไปให้ร้านจิงวันจันช่องแคร์นะครับแล้วก็ร้านนำเวชโอสถหนองม่วงนะครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับผมออกอากาศอยู่เดี๋ยวเราจะโทรคุยด้วยนะกำลังออกอากาศอยู่จ้าครับผมก็บอกแล้วเวลาจะขอเพลงช่วงเที่ยงครึ่งเนี่ยนะเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งไงขอตอนพร้อมกับวสปเพราะวสปนี่เขาจะ8 7โมงครึ่ง7โมงครึ่งถึง8โมงนะ
1: กราบ
0: วสป711จะออกช่วงเนี้ยตรงนั้นจะสดขอได้เลยนะสำหรับท่านที่เป็นนักเทศพระภิกษุหรือว่าผู้ที่มีความรู้เรื่องกับการเผยแผ่ศาสนาทุกศาสนาต้องการใช้เวลาตรงนี้7:30 นโดยประมาณไปจนถึงประมาณ7:50 นเนี่ย
1: ก็บันทึกมา25 นาทีประมาณ
0: 25 นาทีเนี่ยผมให้ฟรีนะทุกวันเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีถึงเกิน7ก็ต้องสลับกันไปอ่ะเกิน7วัดเนี่ยนะทุกศาสนาครับไม่ว่าเป็นไทยพุทธมุสลิมได้หมดนะได้เลยถ้าท่านอยากจะใช้เวลาดีๆตรงนี้นะครับพี่น้องชาวมุสลิมนะโต๊ะอิหม่ำหลายๆท่านที่เผยแผ่โดยซื้อเวลาต่างๆเนี่ยวันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วครับ7:30 นถึง7:55 นเนี่ยวสป711ลพบุรีผมมอบตรงนี้ให้กับศาสนาทุกศาสนาครับสบายใจไหม
1: ครับ
0: ครับประกาศหน่อยสิกฐิน
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะ
0: เอารวดเดียวยาวไปเลยครับ
1: ทุกวัดเลยนะ
0: ครับ
1: วันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวโพกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางน้อยนายตำบลบางหลวงบางเลนนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้สระบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลกระสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดลาดสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปีทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ก็บอกบุญกันไปครับยังมีวัดไหนจะบอกให้เราประกาศก็ได้เลยนะครับเกาหลุมอร่อยก็ถูกครับเส้นกินซะสิทนปวดอยู่ได้นะ
1: ปวดแต่ทีเดียว
0: เมื่อคืนผมยังลุกมาเล่นตั้งหนึ่งถุงเลยสูตรดั้งเดิมเนี่ย
1: ไทยทิพย์โอสดเนี่ยนะ
0: ใช่สูตรดั้งเดิมนะกินทีละ5เม็ดไม่ต้องไปตกใจหรอก
1: หรือถุงมันจะมี5เม็ดอยู่มันอยู่ในตัวแล้ว
0: กล่องมันมี6ถุงกินเลยดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดาก็ได
1: ้
0: ตามเยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวท้องผูกนะ
1: ไม่รู้ก็ห้ามกินกับน้ำเหลืองหรือเปล่า
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้ไง
0: ไม่ได้ไม่ได้กินกับเหล้าน้ำอัดลมตบตูดไม่ได้ต้องน้ำดีๆน้ำอุ่นๆหน่อยนะนะครับ
1: ชื่นใจ
0: แม่นี่มาเช้านี้กว่าจะได้กินโกโก
1: ้
0: ผมต้องนั่งงอนเยแช่มพักใหญ่
1: อะไปงอนเขาทำไมอะ
0: ไม่ชงสักทีจะให้กินแต่กาแฟนั่นแหละ
1: โอ้
0: อยากจะกินโกโก้เนี่ยมันอร่อยดีเนี่ยนะ
1: ติดใจอะ
0: เป็นไงอร่อยไหมเล่า
1: โกโก้
0: ลุงคดไม่เล่าให้ฟังเลยเมื่อวานนี้ก็มีคุณพี่หลายท่านเนาะที่โทรมาชื่นชมว่าโกโก้อร่อย
1: โกโก้
0: ประโยชน์ล้วนๆนะครับบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงกระดูกบำรุงข้อเนี่ยลองไปกินดูนะ
1: โกโก้นะ
0: อร่อยเลิศกาแฟเราก็ว่าอร่อยแล้วนะ
1: ครับ
0: มันกินโกโก้อร่อยกาแฟเราอีกนะ
1: โกโก
0: ้ครับวิทยุนะวิทยุเหลืออีก4เครื่องนะครับ
1: วิทยุทานซิสเตอร์นะ
0: วิทยุทานซิสเตอร
1: ์ฟังได้ทั้ง AM แล้วก็ FM
0: ครับ
1: แล้วใช้ทานนะไม่ต้องไปใช้ไฟ
0: โน่นๆเมื่อกี้พี่แชล่มอยากสมุดประการบอกมันไม่ดังอ่ะฟังได้วันเดียวไม่ดังซะแล้วปะโถ
1: แล้วไงกัน
0: ฐานมันเคลื่อนไม่ขยับเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แกไม่รู้จะขยับเลยไง
0: เออขยับไอ้ตรงสวิตช์ไอ้ AM FM ด้วยพี่บรรเจิดพี่บรรเจิดบอกว่าผมสั่งวิทยุกับไทยแคลพัดยังไม่ได้เลย
1: ยังไง
0: ทีมงานสารภาพบาปมาแล้วค่ะ
1: ว่าไง
0: ยังไม่ได้ส่งเพราะว่าเพิ่งเห็นชื่อนี่แหละค่ะ
1: โอ้แม่เจ้าบะคุณเอ้ย
0: ก็ทำกล่องไว้นะแต่ยังไม่ได้ส่งไง
1: ส่งให้เขาไป
0: ฮะ
1: นี่เป็นคำสั่ง
0: คำสั่งของใครอ่ะ
1: คณะดิเคโชเลชาติรักนี่แหละ
0: เอาเช็คด้วยวิทยุเหลือกี่เครื่องนะให้เขาเช็คให้หน่อย
1: อ
0: ืมเช็คให้หน่อยนะวิทยุอ่ะนะ
1: นั่นจะได้ส่งไปให้เขาน
0: ี่หนุ่มวัย27ปีครับ
1: เป็นยังไงล่ะคนเนี้ย
0: หนีตายทั้งๆที่ร่างยังเปลือยอยู่เลยนะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: แกอ้างว่าถูกแฟนเก่าลวงไปจุดเปลี่ยว
1: อ้าว
0: แล้วถูกแก๊งวัยรุ่นรุมกระทืบ
1: ก็ยังเดียวไง
0: ทำร้ายแล้วก็ชิงทรัพย์ไปด้วยเนี่ย
1: อ๋อกระทืบและชิงทรัพย์ด้วย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากกาแฟลิซ่าเอ็มและ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ที่พัทลุงครับ
1: เกิดพัทลุง
0: ฟังที่ทุ่งสงได้นะ
1: พัทลุงเนี่ย
0: เออฟังขึ้นทุ่งสงตอนชะดขึ้นเท่าไหร่นะทุ่งสงอ่ะ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: อ่ะความถี่
1: 92.50 เนี่ยนะ
0: 92บาท2ลึงเนี่ยนะฟังได้เลยตำรวจจากสภ.เมืองพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงชุดชรบ.ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าแค
1: เข้าไปสำรวจตรวจสอบเหตุมีบุคคลถูกทำร้ายร่างกาย
0: ได้รับบาดเจ็บบริเวณเส้นทางบ้านชายควรถนนเรียบคลองชลประทานบ้านท่าแคตำบลท่าแค
1: อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนู่นน่ะ
0: ที่เกิดเหตุพบนายกิติศักดิ์นามสกุลวโสขาว
1: อายุ27ปี
0: ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะแล้วก็มีอาการบวมหลายจุด
1: อยู่ในการสลึมสลืออ
0: ยู่ในการตกใจหวาดกลัวโดยก่อนหน้านี้กิติศักดิ์ได้วิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหลังหนึ่งในบริเวณดังกล่าว
1: ซึ่งเป็นบ้านอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะ
0: อยู่ในสภาพเปื่อยกายด้วยครับไม่นุ่งอะไรเลยดูนั่นน่ะ
1: เขาเรียกเปื่อยกายเนี่ยนะ
0: กิติศักดิ์ให้ข้อมูลว่าตนเนี่ยเพิ่งพ้นโทษมาจากมาประมาณ6เดือน
1: เพิ่งออกมา
0: เลิกรากับแฟนเก่าประมาณ2เดือนแล้วล่ะ
1: แล้วก็ยังติดต่อกันอยู่นะ
0: ทั้งแฟนเก่าเนี่ยติดต่อมาหาแล้วก็นัดให้ตนเองไปพบ
1: แล้วก็ไปพูดคุยกันเรื่องเงินเนี่ย
0: ด้วยความเป็นห่วงจึงขับรถออกไปหา
1: ไปตามนัดนะนะ
0: นัดพบกันบริเวณถนนชลประทานด้านหลังวัดตะแค
1: ใช้เส้นทางค่อนข้างเปลี่ยวด้วย
0: เป็นเส้นทางเปลี่ยวด้วยสิ
1: เมื่อเดินทางไปถึงแล้ว
0: คนก็พบกลุ่มวัยรุ่นจำนวนหนึ่งใส่หมวกแล้วก็แมสปิดบังใบหน้าทุกคน
1: ก่อนที่จะบังคับให้ขับรถเข้าไปในซอย
0: พบกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งจอดอยู่ประมาณ 4-5 คันนะ
1: ทั้งหมดนี่ก็มีประมาณ10คนนะ
0: จากนั้นก็อ้างว่ากลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายบังคับไปถอดเสื้อผ้าจนเปลือยกาย
1: รวมทั้งบังคับให้อม
0: กระจู
1: อ้าว
0: ของหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยก่อนจะถูกทำร้ายร่างกายซ้ำ
0: จ่าสุพรรณีอย่าเอาอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะ
3: เอาโปโป้2กล่องค
0: ่
3: ะ
0: จ้าสุพรรณี500บาทจ้า
3: ค่ะ
0: เอา2กล่องอร่อยแล้วจะสั่งเพิ่มนะโอเคเดี๋ยวส่งให้นะโกโก้2กล่องจ้า
1: 500พอ
0: ครับผมเธออยู่ที่ผักไห่นะ
1: อยุธยา
0: โอกาสหน้าไม่จะไปหาใหม่นี่แหละครับ
1: คนผักไห่เนี่ยหยุดสวยนะ
0: สวยดูทองใบที่ทองใบอ่ะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: เออไม่ออกผายแต่ล้มเหม็นทีสี่ห้าตำบลนึงนะ
1: ทองใบเนี่ยนะ
0: เออต้องเอาใส่เลี่ยมจอยไปกินน่ะ
1: ดีแล้ว จะได้ขับถ่ายออกมา
0: เออมีอุปมีเมมพิเลนงี้ด้วยเนาะให้อมกระจูแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้ด้วย
1: ถ่ายไว
0: ้แล้วถูกรุมทำร้ายช้ำไปทั้งตัวนะฉะนั้นกิติศักดิ์ยังอ้างว่ากลุ่มก่อเหตุเอาโทรศัพท์มือถือ เงินสดกับตัวเองไปด้วย
1: มีเงินสดด้วย
0: แล้วก็ทิ้งตนไว้กลางถนนนี่ครับ
1: ก่อนที่จะทิ้งตนเอาไว้เนี่ยนะ
0: น่าหลังนั้นก็ทยอยหนีออกไป
1: ตนจึงได้
0: เข็นรถหนีออกมาขอความช่วยเหลือนี่แหละ
1: แล้วก็ยังไปพบกับนายณรงค์ทองสมน่ะ
0: ซึ่งกำลังนั่งพูดคุยกับเพื่อนอีก2คนบริเวณหน้าบ้านที่อยู่ระหว่างก่อสร้างไปขอให้เขาช่วยเหลือ
1: นายณรงค์เห็นเนี่ยวิ่งเจ็บเนี่ยนะ
0: เออ
1: เปื่อยเนี่ยนะ
0: ท่านก็ประสานผู้ใหญ่บ้านในผู้ใหญ่พงษ์น่ะผู้ใหญ่พงษ์พันธ์เอียดหนุนเนี่ยนะ
1: หมู่2เนี่ยนะ
0: ท่าแคนี่แหละคนละท่าแคกับลพบุรีนะ
1: นุ่นที่เมืองใต้นุ่นนะ
0: พัทลุงจากนั้นผู้ใหญ่บ้านได้ประสานชรบ.ตำรวจสายตรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัย
1: ให้ทำการช่วยเหลือพร้อมปฐมพยาบาลในเบื้องต้น
0: และนำตัวกิติศักดิ์ส่งโรงพยาบาลพัทลุง
1: เพื่อรักษาการบาดเจ็บเนี่ย
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริง
1: แล้วก็จะได้ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนะ
0: รวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินที่บาดเจ็บอ้างว่าสูญหายไป
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
0: นี่ขนาดอย่างนี้เขายังไม่ค่อยเชื่อไงนะนะครับเปิดละกายล่อนจ้นมาเลยใช
1: ่นาน
0: เออมันก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจในรายละเอียดนิดนึงจริงไม่จริงไม่รู
1: ้ไม่รู้จะให้อมกระจูเนี่ยนะ
0: เออไปอมพระอะไรได้ขึ้นมาม ันไม่มีไว้อมที่ไหนอ่ะผมถามหลานหมดแล้วอันนี้อะไรอันนี้กระจูมีไว้ทำไมมีเอาไว้ฉี
1: ่มันต้องเอาไว้ฉี่นะ
0: เออเอาไว้ทำอย่างอื่นไว้ให้ลุงป๊อกใช้ทำอย่างอื่นเนี่ยนะ
1: ให้ผู้ใหญ่ก็ทำเบอร
0: ์เออลุงป๊อกไม่ไหวแล้วต้องกินในห้าวแล้ว ถ้าเด็กฉีดมันปูดบูนะ
1: เด็ก
0: ฉีดผู้ใหญ่ในฉีดไม่ค่อยจะออกนะ
1: มันอายุเยอะขึ้นแล้ว
0: ต้องเอาโฟกัสไปดิ
1: อืม
0: โฟกัสของเขียวๆนี่แหละ
1: ลองเดียวจะได้เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อืม
0: เอาร้านทำพระกลิ้งกลางกันมาบอกเดี๋ยวโทรกลับ
1: เยอะอ้วนเนี่ยนะ
0: จะให้เราทำพระขายมั้ง
1: อืม
0: บอกท่านพออเนกเลยนะไม่บอกพระอาจารย์เนี่ยนะไม่ต้องเอาหลวงพ่อหูยานมาให้นะเต็มบ้านเลยเนี่ย
1: ยังไม่ได้คุยกันเลยเนี่ย
0: เ
1: ห็นว่าใบสบายเนี่ยพออเนกเนี่ย
0: ตอนนี้หลวงพ่อหูยานนี่ดังมากวัดโคกหม้อ
1: วัดโคกหม้อไง
0: ไอเราสองคนนี่หูยานไม่เท่ากันเนี่ยทุกวันเนี่ยนะ
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: ยังแช่มดึงข้างนึง
1: คนที่บ้านดึงเนี่ยนะทำให้หูยานเนี่ยนะอ่ะว่ากันไป
0: เอาเด็ก3คนซ้อนมอเตอร์ไซค์รถเกิดสะบัดเสียหลักครับ
1: เพื่อน2คนกระเด็นนะ
0: เสียชีวิต1สาหัส1ครับ
1: โอ้เรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ย
0: ที่ชลบุรีเนี่ยนะ
1: ตำรวจสภ.นาจอมเทียนเนี่ย
0: ได้รับแจ้งมาคืนนี้ว่ามีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาแถวๆถนนสุขุมวิทขาเข้าพัทยาหมู่2ตำบลนาจอมเทียน
1: จุดกลับรถนะ
0: กลับไปตรวจสอบหน่อย
1: 2ทุ่มเมื่อคืนเนี่ย
0: นาจอมเทียนอยู่สัตหีบนะ
1: ชลบุรีไงแล้ว
0: ครับ
1: เด็กชาย2รายเนี่ย
0: ได้รับบาดเจ็บอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลทราบคือเด็กชาย A
1: นามสมมุติอายุ14ปี
0: มีบาดแผลถลอกตามร่างกายระบายหน้า
1: เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลวัดยานสังวรเนี่ยนะ
0: ครับอีกรายนึงชื่อว่า B อายุ13ปีนี่บาดแผลบริเวณศีรษะด้านซ้าย
1: แล้วก็มีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณหางค
0: ิ้วอันนี้ไม่รู้สึกตัวเจ้าหน้าที่ต้องพยายามทำ CPR นะ
1: เพื่อช่วยชีวิตนะ
0: แต่ไม่สามารถช่วยได้นี่ฮะ
1: เสียชีวิตในเวลาต่อมา
0: จากข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเนี่ยเกิดเหตุมีเด็ก3คนเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: เดินทางด้วยจักรยานยนต์ฟอร์ซ่
1: า
0: คันเดียวกันซ้อนสามมาน่ะ
1: 3คน1คัน
0: พอมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุรถเสียหลักครับ
1: ทำให้เด็กเนี่ย
0: ที่โดยสารมาด้วยกระเด็นตกจากรถครับ
1: แล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะ
0: คนขี่ก็ออกจากจุดเกิดเหตุโดยไม่หยุดดูเพื่อนเลยนะ
1: อ้าวไม่ห่วงเพื่อนแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนตกรถไง
0: ทีนี้พอเกิดเหตุมีรถอีกคันนึงขับตามมาแล้วก็ผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับ
1: นาน
0: อย่างแล้วก็ตามก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารถคันนี
1: ้
0: มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเฉียวชนผู้บาดเจ็บหรือไม
1: ่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของพยานหลักฐานจากภาพของกล้องวงจรปิดด้วย
0: โอ้ดึกดึกดึกดึกมีธุระไปไหนกันเนาะนี่เนาะ
1: เด็กวัยรุ่นนะ
0: ครับอ
1: ายุยังไม่เท่าไหร่นะ
0: ใช่เป็นเบาหวานนะกินยาโรงพยาบาลนะแล้วก็มารักินนกลุงช้างไม่กินด้วย
1: รับประทานควบคู่กันไปนะ
0: ครับผม
1: มารักินนกนี่แหละ
0: ใช่มารักินนกนี่กระปุกนึงมี60เม็ดเนี่ยถ้าซื้ออย่างเดียวนี่เขาเป็น300มีบวกค่าส่งด้วย
1: ซื้อ2กระปุกแท
0: ้ไม่เสียค่าส่ง
1: 600
0: ถ้ามารักินนกกระปุกนึงน้ำมันงาดำกระปุกนึงก็ไม่ต้องเสียค่าส่ง
1: อันนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่ดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได
1: ้ได
0: ้คุณพี่ที่อยู่ทุ่งสงนะครับที่ฝากซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมถึงแล้วหรือยังเนาะ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะ
0: ครับผมถ้าถึงแล้วก็ช่วยบอกหน่อยเนาะ
1: จะได้รู้กัน
0: ครับคือบอกเลยว่ากินแล้วอาการเป็นไงบ้าง มันดีขึ้นไหมมันเบาปวดมั้งไหมล่ะแกสูตรดั้งเดิมอ่ะ
1: สูตรดั้งเดิมเนี
0: ่ยแกไม่รู้ก็เป็นเกาหรือหลุมมาตอยมันปวดข้อไงผมแนะนำให้ทานไทยแคพัดคู่ด้วยแกบอกว่ายังไม่เอาเอาไทยทิพย์โอสถไปก่อน
1: นาน
0: ผมก็ถอนพี่คนทุ่งสงหรือเปล่าเนี่ยคนทุ่งสงเกิดทุ่งสงนี่แหละพี่พูดไม่ออกทองแดงเลยพูดกรุงเทพชัดกับผมอีก
1: โอ้ไม่ออกทองแดงเลยไง
0: เออผมพูดยังไงหางเสียงก็ไปสุโขทัยอยู่เนี่ยไม่น่าเชื่อคนข้างบ้านเลย
1: คนข้างบ้านทำไม่เหมือนไง
0: ชวนผมพูดภาษาสุโขทัยพูดทุกวันบันกงบันไกสุโขทัยมึงเก๋าตโนดทุ่งหลวงสามพรมก็ตายทุกวันเลยเนี่ย
1: คนแถววัดตะพวง
0: ไ
1: งเนี่ย
0: วัดตะพวงนี่อยู่ไหนเล่า
1: สุโขทัย
0: อย
1: ู่เนี่ย
0: พวงก็อยู่วัดบันกล้วยนู้น
1: บันกล้วย
0: นะพวงนะพวงถามชานะ
1: โอ้
0: แกคนบันกล้วยแต่ตอนนี้อยู่คลอง6ครับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนี่เจ้าของฟาร์มไก่ชนร้องขอความเป็นธรรมหน่อย
1: เรื่องอะไรอีกอะ
0: ไก่เลี้ยงไว้ถูกสุนัขหมากัดตายไปกว่า40ตัว
1: ไก่ตายเพราะหมา
0: คู่กรณีบอกว่าไม่ใช่หมากูเว้ย
1: ไม่รับว่าเป็นหมาของตนเองอะนะ
0: เฮ้ยหมาใครก็ไม่รู
1: ้โอ้นี่ไก
0: ่ไก่ตกมวยไก่ยกมวยอะ
1: ไก่ชนเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: โอ้ต้มยำกินกันไม่หมดอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นสิ
0: ตำรวจจากอ่างทองรับแจ้งเลยครับว่าเพชรกล้านรงฟาร์มเนี่ย อยู่ตำบลบ้านอิดเนี่ย
1: อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ย
0: ครับคุณเอก คุณเอกณรงค์หรือว่าคุณน็อตเนี่ยนะ
1: อายุ45ปี
0: เลี้ยงไก่ไว้ในฟาร์มเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า
1: แล้วก็ถูกสุนัขหมากัดตายจำนวนหลายครั้งเนี่ย
0: แล้วก็ตายเป็นจำนวนมากมูลค่าความเสียหายก็หลายแสนแหละ
1: โอ้โหเป็นแสน
0: ไก่ตัวนึงมันถูกๆที่ไหนเล่า
1: โอ้
0: ไม่ใช่ไก่ตามตลาดนัดเหมือนไอ้บุผาไก่สดพระบาทที่ไหนเล่า
1: โอ้ถ้าเป็นไก่บางนึงก็พันห้าน
0: ่ะไก่วิเชียรบุรีก็ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบแล้วแต่น้ำหนักใช่ไห
1: ม
0: ล่าสุดเนี่ย
1: ไก่ฟาร์มเลย
0: ไก่ฟาร์มได้ถูกสุนัขมุดตะข่ายเข้ามาตัดกัดตอนกลางคืน
1: กัด
0: ก่อนจะกัดไก่ชนภายในฟาร์มมันมุดเข้ามานะ
1: มุดเข้าไป
0: ตายไปที่10ตัวน่ะ
1: ความเสียหายประมาณ 6,000 บาทเนี่ย
0: คิดเป็นเงินค่าเสียหายก็ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะ
1: 240,000
0: บาท 240,000 บาทนะตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่โรงพักเมืองอ่างทองนะ
1: วันที่7เนี่ยนะ
0: ด้านนายน็อตเจ้าของเพชรก้านณรงค์ฟาร์มขอความเป็นธรรมผ่านสื่อครับหลังจากเขาแจ้งความไว้ที่สภ.อ่างทองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดคุยไก่เกียร์กับเจ้าของหมา
1: ไปพูดไปคุยกันหน่อย
0: เจ้าของหมานี่เขาบอกว่าไม่ใช่หมาผม
1: ไม่ใช่หมาผมจะไปกัดไก่ของตัวเด็กตายเนี่ย
0: หมาใครก็ไม่รู้ไปกัดนะมาโทษหมาผมได้ไงเล่า
1: ไม่ใช่ไง
0: มันหมาจรจัดนะดิตามกฎหมายนะใครให้ข้าวให้ปลากินให้ข้าวเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาหมาเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของหมานะจะบอกให้
1: เป็นเจ้าของไง
0: ใช่ตัวเองต้องอยู่อย่างหวาดระแวงไม่รู้มันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคุณเอกนะ
1: ไก่ก็เลี้ยงแกไว้เยอะ
0: โอ้ฟาร์มไก่มีเนื้อที่8ไร
1: ่อ่ะมีไก่ชนรวม300ตัว
0: ตะข่ายปั้นกั้นปั้นเรียบร้อยไก่ฟาร์มนั้นจะมีเล้าขนาดใหญ่กลายเป็นอีกล็อกนึงเลยนะ
1: เป็นล็อกๆด้วย
0: คือให้ไก่เข้าอยู่ในกรงเพราะว่าไก่พันธุ์น่ะลูกไก่จำหน่ายเพาะไว้น่ะส่วนพันธุ์และประจำฟาร์มก็มีเจ้ายอดกุมารนี่แหละ
1: มียอดกุมาร
0: เจ้าอินทรีทองนี่มันตีเก่งอีก2ตัวเนี่ยพัฒนามาจากกุมารจีนค่าตัว20ล้านนะ
1: โอ้
0: อินทรีดำในตัวเดียวในค่าตัว12ล้านพ่อพันธุ์นะ
1: โอ้โห
0: ทำไมไม่เอาโชเล่ไปเลี้ยงมองไว้หน้าเป็นพ่อพันธุ์น่ะ
1: เป็นพ่อพันธ
0: ุ์โอ้ยลูกทั้งหลายคนเลยลิเกหมดเลยนะ
1: มันไม่ไหวแล้วล่ะโ
0: ช
1: เล่อันนี้โอ้โหไก่ตัวแพงเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ที่ว่าเขากินอาหารจานละเป็นพันเนี่ยนะ
0: เขาบอกว่าหนุ่มช้างมีตังค์ล้านนึงเลยอันนี้กินอย่างเดียวเดี๋ยววันนึงกินหมดไหมบอกโอ้โหผมยังควักอีก10บาทซื้อข้าวเปล่าน้ำปลานะ
1: เอาทำไมอะเนี่ย
0: ก็นกกงหัวจุกทางใต้เนี่ยตัวชนะเลิศตัวล้านกว่านะ
1: เป็นล้านไง
0: โอ้โหทอดน้ำมันแป๊บเดียวได้กินแล้ว
1: ล้านนึงตัวนึงเนี่ยนะ
0: ตัวนึงอะ
1: กินเกินล้าน
0: นกกงหัวจุกที่นกเขาอย่างเงี้ยประกวดได้ที่หนึ่งราคาไม่ถูกๆกันนะก็อย่าไปกินในของแพงอย่างนั้นนะเนาะ
1: นั่นสิ
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปสอบถามเจ้าของหมาครับ
1: ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหมาเจ้าของ
0: ทางเจ้าของหมาได้ให้ข้อมูลแล้วปฏิเสธว่าหมาที่กัดไก่ไม่ใช่หมาผมหรอก
1: ไม่ใช่ของผม
0: หมาของผมเนี่ยมันมีสีดำส่วนหมาที่เห็นนั่นเป็นหมาจร
1: หมาจรจัดเนี่ยนะ
0: แล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกไปพูดคุยตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: ก็ต้องคุยกันนะ
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วตัดพวกเขาตายเยอะเนี
0: ่ยทำอะไรมันรั้วรอบขอบชิดหน่อยเนาะอ่ะ
1: มันก็พูดยากบ้านติดกันอย่างนี
0: ้ใช
1: ่หมาก็เยอะนะ
0: อ้าวหาลิเกโชเล่พงษ์นรินทร์ไปที่เล่นบ้านท่านก็โทรไปที่
1: 081924
0: เอาแล้วเอาแล้ว
1: 4377
0: ผมบอกให้กินนะโกโก้อ่ะให้กินนะสมองจะได้ดีเอาใหม่ดิ
1: 081924
0: ครับ
1: 4377นะ
0: ส่วนจะโทรหาลุงช้างก็081-290-1691 ครับที่หนองม่วงนะฮะหนองม่วงเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการที่พูดคุยเรื่องปุ๋ยนะครับเขาบอกว่าผมขอแถมเป็นปุ๋ยกระสอบหนึ่งได้ไห
1: ม
0: ได้เลยซื้อสัก2ตันเนี่ยให้10กระสอบเลย
1: นาน
0: เอานะซื้อ2ตันให้10สอบเลยนะ
1: บอกมา
0: ซื้อ4ตันดิ
1: 4ตันเนี่ยแถมไม่ตัน
0: แถมไม่ตันนึงเลยนะครับส่วนดึงร่วงขวดละ 1,000 นะ2ขวดก็
1: 1,500 บาท
0: 3ขวดจ่าย
1: 2,000 บาท
0: ราคาเดียวกับเม็ดฟู่นะครับ
1: ราคาเหมือนกันเนี่ยนะ
0: จ้าเมื่อกี้นี้บอกว่าจะขอเป็นโกโก้แถมสักกล่องได้มั้ยใจร้ายซื้อปุ๋ยตันหนึ่งขอแถมลูกหนึ่งยังมาแถมโกโก้อีกกล่องหนึ่งนะเอาสิให้เขาได้เลยเนี่ย
1: นาน
0: นี่วัยรุ่น6คนในโจเนี่ยนะเพิ่งจะพ้นโทษมาแมปไปเลย
1: พ้นโทษจากสถานพินิจเนี่ย
0: ยกพวกกันเลยทำร้ายเด็กชายวัย14สาหัส
1: แล้วก็นัดเคลียร์กัน
0: นัดเคลียร์ใจกันในเรื่องผู้หญิงเนี่ย
1: เรื่องจีบผู้หญิงอะนะ
0: จีบสาวสวยเนี่ย
1: นี่วัย14ไง
0: โอ้แถวบุรีรัมย์เนี่ย
1: จังหวัดบุรีรัมย์นู่น
0: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกซ์ออยล์
1: โปรมิกซ์ออยล์นะ
0: เบาๆหน่อยแล้วเรื่องเค็มเนี่ยรสชาติของอาหารนี่โดยเฉพาะก่อนนอนนะ
1: อ
0: ย่าไปกินเค็มเลยครับไตทำงานหนัก
1: เบาเค็มไว
0: ้บำรุงฟื้นฟูไตด้วยโปรมิกซ์ออยล์นี่แหละถ้ามันนอนไม่หลับบำรุงช้างมันหิว
1: หิว
0: โกโก้ไงโกโก้ไงประโยชน์ต่อร่างกายชงดื่มเลย
1: ใช่
0: กล่องหนึ่งสามกี่แก้วนะ15แก้ว
1: 15แก้วนะ
0: 300บาทซื้อ2กล่อง30แก้วจ่ายเพียง
1: 2กล่องก็500บาท
0: เท่านั้นแหละสุพรรณนี้สั่งแล้วเนี่ยวันเนี้ย
1: สั่งมาส่งไป
0: ตามรวดจากสภ.นนท์ดินแดงครับลงมาที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณซอยตันริมเขื่อนลำดังรอง
1: อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
0: เก็บหลักฐานเพิ่มเติมหน่อยเขาว่าเขาทำร้ายร่างกายอะไรกันเนี่ยนะ
1: มีการบาดเจ็บสาหัสวัยรุ่นนะ
0: 14 16ปีเนี่ย6คนทำร้ายร่างกาย
1: ใช
0: ้ไม้ตีเด็กชายโน
1: อายุ14ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส
0: ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลโนนดินแดง
1: ส่วนเพื่อนอีก2คน
0: แต่รับบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่12กันยายนเนี่ยนะ
1: 12ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะแล้วก็ไม่คุยกับผมด้วยนะพอดีเอาโทรกลับนะครับพี่น้องบ้านเราขออ่านข่าวสักหน่อยนึงนะเหตุเกิดข่าวนี้สอบถามคนได้รับบาดเจ็บที่อยู่ในแล้วก็คนที่อยู่ในเหตุการณ
1: ์ยืนยันตรงกันก็บอกว่าวัยรุ่นเนี่ยนะ
0: มาทำร้ายเนี่ยเป็นวัยรุ่นที่เพิ่งพ้นจากสถานพินิจ
1: อยู่หลักว่าการฝึกทักษะอาชีพประดับ
0: ที่ศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งในอำเภอโนนดินแดงครับ
1: ก่อนที่จะแอบหนีออกมาจากศูนย์ฝึกกัน
0: เนี่ยหนีมาตอนกลางคืนเนี่ย
1: อ้าว
0: หนีมาเพื่ออะไรอ่ะ
1: ทำร้ายร่างกายเด็กชายโน่
0: เนี่ยเพื่อจะออกมาลุมตื้อไปโน่มัน
1: มาเคลียร์ใจปัญหา
0: แล้วก็เพื่อนให้โน่ด้วยสาเหตุเกิดจากนัดคือ

0: มีปัญหากับใคร
1: คือที่เกิดเหตุในภัยเนี่ย
0: อายุ15ปี
1: นัดเคลียร์ใจกับกลุ่มของเพื่อนในเรื่องผู้หญิงนี่แหละ
0: เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ย
1: ไอ้ภัยมันคบกับผู้หญิงชื่อมันน้องเอ
0: น้องเอ
1: มันเลิกกันได้ประมาณเดือนนึงแล้ว
0: ก่อนที่จะไปคบหากับอีกกลุ่มหนึ่งผู้ก่อเหตุนะ
1: แต่ยังไม่ทันได้เคลียร์ได้ไม่ได้พูดได้คุยกันเลย
0: กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ย
1: มันไม่ได้พูดพันมันทำเพลงเลย
0: รุมทำร้ายร่างกาย
1: มันไม่ยอมฟังผมเลยนะทั้งที่ภัยเนี่ยคนเนี้ยต้องเคลียร์ใจมันกลับไปก่อนแล้ว
0: ไม่ได้เคลียร์ใจกัน
1: เอ้ยภัยไม่อยู่ที่เกิดเหตุสักหน่อยไอ้พวกก่อเหตุมันลุมตื้อไปโน่สักนั้นแหละ
0: จนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะ
1: ส่วนตนและเพื่อนก็บาดเจ็บเล็กน้อย
0: รวมทั้งรถจักรยานยนต์ก็พังเสียหายด้วย
1: ก็ได้วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่เขื่อน
0: ไม่งั้นเป็นไง
1: คนกับเพื่อนก็คงจะโดนรุมทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน
0: เออ
1: มันรักเพื่อนมันนะเพื่อนมันโดนตีมันวิ่งหนีซะ
0: หนีไปตั้งหลักกันเลย
1: โอ้แต่ผมสู้คนนะผมอยู่ไม่ถึงอายุขนาดนี้หรอก
0: เป็นไงอ่ะ
1: ตายตั้งแต่เกิดแล้ว
0: พอเขาเห็นมีดนะ
1: ครับ
0: หนีเลยใช่ไหม
1: พ่อของนายโน่ในชื่อว่าเพทาย
0: อมพลสิริเนี่ยนะ
1: บอกว่าลูกชายเลยขออนุญาตออกมาเล่นกับเพื่อนที่บริเวณเกิดนี่แหละ
0: ที่ลำนางรองเนี่ยนะ
1: ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนไปเนี่ยไปไกลไง
0: จนกระทั่งมาทราบอีกทีเนี่ย
1: อ้าวลูกถูกโดนตื้อนอนอยู่โรงพยาบาลแล้ว
0: ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
1: มีแผลที่แขนเป็นรูปคล้ายถูกของแหลมแทงด้วย
0: แล้วก็ไปทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไร
1: แต่ก็ไม่ควรจะกระทำรุนแรงขนาดนี้
0: อย่างไรก็ตามให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเอาไว้ถึงที่สุดเลยนะหมาตานะ
0: วัยรุ่นนะ
1: ทางด้านภูมิกับระบุว่าหลังเกิดเหตุได้สั่งให้พนักงานสอบสวน
0: แล้วก็ชุดสืบสวนลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติม
1: เพื่อเป็นเบาะแสและหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
0: ทั้งสองฝ่ายนี่เป็นเยาวชนเนี่ย
1: ต้องดำเนินคดีตามกระบวนการตามขั้นตอนหนีมาจากนู่นนะศูนย์ในเด็กนะ
0: หนีไปทองคืนด้วย
1: โอ
0: ้แล้วไปเรื่องของผู้หญิงไปทำร้ายร่างกายกัน
1: โถผู้หญิงมีมากกว่าฝูงลิง
0: ทิ้งบางคว้างบางก็ยังไหวเลยนะจริงหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกันเกิดมาไม่เคยจีบใคร
0: จริงอ่ะนะ
1: ผมมีแต่โดนจีบนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันนะ
0: สงสัยจะงามมั้ง
1: เอ้าจริงๆนะผมนี่โอ้โหสาวแย่งกันลืมไปนะ
0: แย่งกันเลยไง
1: เออพี่ไปหนูไห
0: ม
1: พี่ไปเที่ยวกับหนูไห
0: ม
1: ไม่ไป
0: เล่นตัวไง
1: เล่นตัวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันกันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีปัญหากระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ปวดเนี่ยอ้
0: าวน้ำมันงาดำสกัดเย็นเด้
1: กินก่อนนอนนะแม่นะต้องก่อนนอนเพราะมันจะไปสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและก็ต่อ
0: ใช่
1: นะเวลาเรานอนไปปุ๊บเนี่ยการเผาผลาญพลังงานมันลดลงน้ำมันงาดำมันก็จะเดินทางไปเต็มที่ตามกระดูกแล้วก็ไปสร้างความหล่อลื่นไอ้ที่กระดูกกุบกับกุบกับแต่มันไม่ปวดอ่ะแต่ถ้ามันปวดนั่นหมายความว่าเราปล่อยไว้นานจนกระดูกมันพุนมันเสื่อม
0: อ
1: ันนั้นต้องรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: ไทย
0: แถวพัดนะ
1: ครับทานคู่กับงาดำก็ได
0: ้น้ำมันงาดำก็ได้
1: ทานคู่กับสมุนไพรไทยทิปโอสดสูตรไหนก็ได
0: ้
1: นะครับหรือว่าท่านจะทานเดียวๆเลยตอนไหนก็ได้มื้อไหนก็ได้นะวันละครั้งๆละ2เม็ด2กระปุกก็ทานได้เดือนนึงกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเป็นเครื่องดื่มที่มีมากว่า10ปีแล้ว
0: ทั้ง2สูตรนี่แหละ
1: ครับวันนี้ซื้อสูตรดั้งเดิ
0: ม
1: ถุงหนึ่งมี30แก้ว490บาท
0: ใช่
1: ซื้อ2ถุง900บาทรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
1: 1ก้อนนะ
0: เอาไป
1: ครับผมเดี๋ยว1543เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: ครับผม
1: ครับจากที่ไหนครับเนี่ย
2: จัดเชิงเซาครับ
1: จัดเชิงเซาเดี๋ยวโทรกลับนะ
0: จัดเชิงเซานะ
1: จัดเชิงเซากำลังจะออกอากาศแล้วเนี่ยตอนนี้โทรมานี่ออกแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ครับผมอย่าลืมกันถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก้
0: ก็ถุงหนึ่งก็380บาท
1: สองถุง700สี่ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ซาบูหอบฟงจากลุงช้าง
1: เราไม่ได้ใส่สมุนไพรเยอะนะมีแค่สมถังเช่าเก่ากี้เห็ดลินจือและ
0: กระชายดำ
1: มันขมเขาก็เลยใช้ซูคราโลสตัดความขม
0: ใช่
1: นะครับความมันไม่ใช่เกิดจากไขมันทรานเราใช้ถั่วขาวถ้าเป็นโกโก้เนี่ยเราก็ใช้ซูคราโลสเหมือนกัน
0: โกโก
1: ้แต่ความมันไม่ได้ใช้ถั่วขาวโกโก้ใช้มะพร้าวครับพื้นบ้านเรานี่แหละนะดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้น
0: และก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
1: ใครที่ใจสั่งย้ำมองไว้ตอนนี้มาแล้วนะครับ
0: มองไทยทิพย์โอ้สดเนี่ยนะ
1: ครับผมนี่มีข่าวในผู้หญิงคนหนึ่งไว้ผมยาวนี่เกือบเมตรครึ่งนะชาวระยองเนี่ย บอก10 ปีฉันไม่เคย

0: ตัดผมเลยอ่ะ
1: ไม่ตัดผมไม่เสียตังค
0: ์เออแล้วผมยาวสลวยเกือบเมตรครึ่งก็เป็นเคล็ดลับเสริมดวงไงเคล็ดเสริมดวงไว้ผมยาวแล้วจะมีผัวหล่อหรือไงก็ไม่รู
1: ้
0: หรือไงก็จะรวยอะไรเงี้ยไม่รู้นะ
1: ก็ว่ากันไป
0: เป็นชาวบ้านตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองลือกันสนั่นเมืองหลังพบหญิงสาววัย65ปี
1: เส้นผม
0: สวยงามยาวเกือบเมตรครึ่งแต่ตัวบอกว่าเหตุผลที่ไว้ผมยาวเพราะว่าเชื่อเรื่องการเสริมดวงครับ
1: หลังจากรอดชีวิตมา
0: อุบัติเหตุเฉียดตายมาหลายครั้งนะ
1: เพราะผมช่วยเหลือ
0: ครับผมมาช่วยเหลือเลยไปตรวจสอบไปพบกับคุณสุอารีนิสเกอร์อายุ65ปี
1: ก็ที่เป็นนักสังคมสงเคราะห
0: ์แล้วก็เป็นจิตอาสาช่วยเหลือการกุศลต่างๆโดยคุณสุอารีบอกว่าตัวเองไม่ได้ตัดผมมาเกือบ10ปีแล้ว
1: มีความเชื่อส่วนตัวนะ
0: ในการเสริมดวงชะตาเนื่องจากในอดีตเคยประสบอุบัติเหตุเกิดเอาชีวิตไม่รอดมาหลายครั้งโดยเฉพาะเมื่อตอนอายุ29ปีเนี่ยนะ
1: เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
0: ชนแพทย์ต้องเย็บบาดแผลร่วม300เข็มนะ
1: โอ้
0: ยืนยันว่าไม่ได้ทำศัลยกรรมใบหน้าแต่อย่างใดจ้ะ
1: เออ
0: จากความเชื่อดังกล่าวจึงตัดสินใจไม่ตัดผมเลย
1: เป็นเวลานานกว่า10ปี
0: เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการวัดความยาวตั้งแต่หนังศีรษะด้านหน้าจนถึงปลายเส้นผมด้านหลังเนี่ยนะ
1: มีความยาว
0: เมตร45เซนครับ10ปีนะ
1: 145น
0: ะคุณก็เนาะ522จะรับประทานอยู่แล้วเนี่ยคุณสุอารีเล่าว่าปกติเขาจะเก็บตัวอยู่ในบ้านแต่หากต้องไปทำภารกิจจิตอาสากลางแจ้งจะม้วนเก็บผมไว้บนศีรษะทำให้คนที่พบเห็นมักคิดว่าตัววิกแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองอะผมยาวจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาเห็นความจริงเข้าก็นำไปบอกเล่าปากต่อปาก
1: จนกลายเป็นที่ฮือฮา
0: สำหรับการดูแลรักษาค่อนข้างยากค่ะ
1: ใช่
0: ต้องคอยระมัดระวังความสะอาดไม่ใช่ไม่ให้มันเปื้อนฝุ่นละอองแล้วก็น้ำฝน
1: ก็ต้องระวังด้วย
0: จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าคุณสุอารีเนี่ยนะ
1: เป็นสาวผมยาวของจังหวัดระยอง
0: ที่มีความโดดเด่นโดยหญิงไทยที่ครองแชมป์ผมยาวที่สุด
1: ปัจจุบันก็คือ
0: หญิงสาววัย43ปีตำบลบางตีนเป็ด
1: อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: อันนี้เอาไว้ผม20ปีวัดจากหนังศีรษะจรดพื้นความยาว2เมตรครับ
1: นี่ยาวมากเลย
0: จนได้รับสมนายามว่าราพันเซลเมืองไทยราพันเซลเมืองไทย อยู่ที่8ริ้วนี่เองอำเภอเมืองนี่บางตีนเป็ดเนี่ยที่เมื่อวานนี้ก็มีคุณผู้ฟังอยู่บางตีนเป็ดเนี่ยโทรมาซื้อโกโก้2กล่องเนี่ยได้รับแล้วบอกด้วยนะว่าอร่อยหรือไม
1: ่ใช่
0: นะจ๊ะชั่วโมงนี้เราคืนเวลาให้สถานีแล้วนะ
1: ล่ำลา
0: เดี๋ยวปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงนะครับวอสปอเดี๋ยวมาเจอกันกลางคืนเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่
1: จอทล1197นะ
0: ที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะจ๊ะ
1: พบกัน
0: นอกนั้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: งาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 081 ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดี
7: จริงๆนะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
5: นี่คือเสียงยืน

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

0: งานโดยโชเล่9เหรียญที่ต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
2: ้
6: ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวย

0: รวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
0: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
3: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
4: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: ทุกท่านทุกบ้านทุกช่องสวัสดี
0: ตอนนี้เรามารวมตัวกันอยู่ที่
1: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศไทยนะครับจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวัตรดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราราชธิดานะครับเดี๋ยวผมโทรกลับนะเบอร์นี้เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ไม่ลุงช้างนิดเดียว
0: ก็นิดเดียวมันออกอากาศมันออกอากาศอยู่อยากดังไง
2: ไม่ใช่เดี๋ยวฉันขี้ลืมฉันแก่แล้ว
0: เดี๋ยวผมโทรกลับไงไม่เข้าใจเหรอ
2: จ้าจ้าขอบ
0: ใจ
2: แกแล้ว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะจ้าเออกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะครับ
3: คร
0: ับ ครับผมมากันเยอะเลยเนี่ยตอนเนี้ย
1: หลายสายเลย
0: จะเอานิดเดียวบอกเดี๋ยวโทรกลับไม่ยอมไงจะคุยกับผมเรื่องอะไรไว้เนี่ยก็เขาจะมีการถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่วันที่18กันยายนนะครับไปจนถึงวันที่19ช่วงเวลา 9:55 นาทีเพราะนั้นรายการเราก็คงจะเอวังด้วยมีด้วยประการฉะนี้เพราะว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของพระราชพิธีเนาะ
1: ครับ
0: นะครับวันที่18 19โชเล่ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ย
1: ก็ไป17 18
0: โอ้
1: 2วัน
0: อืมก็เดี๋ยวเราก็บันทึกเทปเป็น16
1: ครับ
0: 17ออกอากาศ18 19แล้วก็นอนไขว่ห้างกันละทีเนี้ย ผมจะได้เที่ยวแล้ว
1: ก็ได้ต้องบันทึกเทปอยู่แล้วอย่างไรก็ต้องเพราะมันมีหลายช่วงเนี่ย
0: ครับผมมีหลายช่วงอะเนาะเมื่อตอนตีสามห้าสามสามสิบนาทีเมื่อเช้าเนี่ยครับ
1: มีข่าวอะไร
0: ม
1: ี
0: ข่าวไฟไหม้ที่ผมมาด
1: อ้าว
0: ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรผ้าหินท่านร้อยตำรวจวิชัยแสนบุตรได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191เกิดเพลิงไหม้บ้านไม้สองชั้นน่ะ
1: บ้านเลขที่13/2หมู่ที่2เนี่ย
0: ตำบลพมาศนะครับ
1: อำเภอเมืองลพบุรี
0: ใกล้วัดมะปรางหวานบ่าวจะไปทอดกฐินกันเนี่ย
1: อ๋อวัดมะปรางหวานเนี่ยนะ
0: ก็หลังจากได้รับแจ้งก็รีบไปตรวจสอบครับเดินทางมายังที่จุดเกิดเหตุพร้อมด้วยท่านนายอำเภอเมืองลพบุรีท่านชาญจุดคงนะครับแล้วก็ภูมิกับสภ.ท่าหินก็คือพันตำรวจเอกทัชวัฒน์สายโยธา
1: ภูมิกับการสภ.ท่าหินเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจมูลที่ป่อตึ้งจุดลพบุรี
1: สำหรับในจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
0: เพราะว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ปลูกอยู่หลังวัดพมาศ
1: ทางเข้ามันแคบนะ
0: โดยเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณต้นเพลิงอย่างรุนแรงมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะระยะ
1: และก็กำลังลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง
0: ที่ปลูกติดกันหลายหลังโดยมีรถดับเพลิงระดับถนนจากพื้นที่ข้างเคียงกว่า10คันครับ
1: เข้าไประ
0: ดมฉีดน้ำดับเพลิงเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามออกไปเป็นวงกว้าง
1: ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยพาผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ย
0: แล้วก็บ้านข้างเคียงออกมาก่อนมาอยู่ที่จุดปลอดภัยก่อนนะเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งควบคุมเพลิงด้วยการนำรถดับเพลิง
1: สาม
0: รถบรรทุกน้ำปิดล้อมบ้านบริเวณที่เกิดเหตุนะฉีดกันไปแต่เพลิงลุกลามไหม้ไปติดข้างบ้านอีกกี่หลังนะ
1: สามหลังด้วยกัน
0: ไหม้หมดเลยนะลุงโชเล่
1: อ
0: ีกหลังหนึ่งได้รับความเสียหายเล็กน้อย
1: ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
0: ใช้เวลา1ชั่วโมงกว่า
1: ควบคุมเพลิงไว้ได้
0: นานนั้นเนี่ยชั่วโมงกว่าเยอะนะ
1: เพลิงสงบปะนะ
0: ทีนี้ต้องไปตรวจสอบครับ
1: ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: พบศพชายถูกไฟไหม้เกรียมดำเป็นตอตะโกเลยนะ
1: อุ้ยน่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ทราบชื่อภายหลังว่านายสมพินิจบุตรอายุ79ปีครับ
1: อายุเยอะแล้วนี่เจ้าของบ้านเนี่ย
0: ปีเดียวกับโชเล่เนี่ยนะ
1: ยังผมยังไม่ถึงนี่นะสภาพศพเนี่ย
0: มีโอ้โหมีที่นอนทับตัวอยู่โดยมีคุณยุพินคงคมอายุ78ปีเนี่ย
1: เป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
0: อยู่ในการเศร้าโศกแล้วก็เสียใจครับ
1: บอกว่าตนกับสามีประกอบอาชีพขายไก่ย่าง
0: อยู่ริมถนนหน้าวัดสำปื้มเนี่ยแหละ
1: อ๋อ
0: ไม่วัดสำจีนเนาะ วัดผมมากเรียกวัดสามจีนนะ
1: นาน
0: ใช่ไหมขาย
1: ไก่ย่างโย
0: ริมถนนหน้าวัดแต่เราลงสะพานมาก็เจอพอดีไง
1: ครับ
0: เคยไปกินนะนี่บอกขายไก่ที่ไหนแล้วข้าวเหนียวก็มีนี
1: ่
0: ซึ่งในช่วงหัวค่ำในก่อนเกิดเหตุได้กลับเข้ามาบ้านเปิดไฟเอ๊ะทำไมไฟไม่ติดมองอะไรไม่เห็นก็นำเทียนขนาดใหญ่เทียนพรรษาเนี่ยคงมีคนมาถวายให้วัดอ่ะช่วงเข้าพรรษาเนี่ย
1: นั่น
0: ไปขอมาจากวัดจุดให้แสงระหว่างตั้งไว้ในถังน้ำพลาสติกวางไว้ที่บริเวณหน้าห้องน้ำเนี่ย
1: แล้วก็มอง
0: มันจะได้มองชัดในเวลากลางคืนไง
1: จะได้มองเห็น
0: เวลาจะเดินเข้าห้องน้ำเนี่ย
1: หลังจากนั้น
0: ทำภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วสามีก็แยกตัวไปนอน
1: ขับไปนอน
0: ตนก็นอนอยู่ชั้นล่างพอเดินขึ้นชั้นบนไม่ไหวแล้ว
1: อ้าว
0: บอกให้กินไทยทิพย์โอสถกินไทยแก้วพัดไม่ยอมกินเนี่ยแม่ยุพินเนี่ยดื
1: ้อ
0: ตรงนั้นใกล้ๆร้านนวภาฟาร์มาซีร้านเจริญเภสัชเนี่ยข้างวังเนี่ยไปใกล้ๆเนี่ยมันไกลเลยนะ
1: ไปซื้อได
0: ้สามีเนี่ยขึ้นไปนอนชั้นบนบ่นว่าไม่ค่อยสบายว่าปวดหัวกินยาไปแล้ว
1: นาน
0: หลังจากนอนหลับไปตนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
1: ก็พบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อยู่นะ
0: ครับก็เลยตะโกนเรียกผัวเนี่ย
1: ไอ้หนีลงมาก่อน
0: ผัวแต่สามีหูแกหีรังไง
1: หูไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ยินนะ
0: ตนก็ขึ้นไปเรียกปรากฏว่าเพลิงไหม้ที่ผิวหนังไม่สามารถช่วยเหลือได้แล้ว
1: แล้วก็เสียชีวิตในกองเพลิงเนี่ยนะ
0: ซึ่งในเบื้องต้นพบบ้านเรือนประชาชนที่ปลูกติดกันเสียหายหมดทั้งหมด3หลังก็คือ
1: บ้านเลขที่ 13/1 13/2 13/3 หมู่2นี่นะ
0: ตำบลพรหมาสอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีครับ
1: นอกจากนี้ยังมีบ้านข้างเคียงที่ถูกไฟไหม้เสียหายเป็นบางส่วนด้วย
0: คือบ้านเลขที่ 15/12 ส่วนบริเวณดังกล่าวเป็นญาติกันหมดเลยแหละ
1: สำหรับค่าเสียหาย
0: ทางเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดอีกทีนึง
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: เดี๋ยวทางอำเภอก็ช่วยทางจังหวัดก็ช่วยนะเรื่องอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าเกิดไฟไหม้
0: ขอแสดงความเสียใจกับพี่ยุพินด้วยนะที่สูญเสียสามีนะครับโอ้ทางข่าวเศร้าเนี่ยอ่านจังหวัดอื่นมาเยอะ
1: อ
0: ่านจังหวัดบ้านเราบ้างเนี่ยมันเศร้าหนักไปอีกนะไฟไหม้อย่างเงี้ยนะครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: ไปทำบุญกันหน่อยแล้ว
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
0: เดี๋ยวก่อนไปร่วมทำบุญผมมีเพลงอีกเพลงนึงที่เราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงทำมาเพลงแผ่นดินพันรายเมื่อสักครู่นี้จบไปนะน้องเพลงชนันทิยาขับร้องแล้วมาอีกเพลงนึงครับฝากรักฝากใจครับคมอัครพลนี่ก็ขายไก่ย่างอยู่เนี่ย
1: อ
0: ยู่ตลาดลพบุรีนี่แหละให้กำลังใจกันหน่อยแล้ว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081290 1691ยาย่าบริง

0: นี่กองปราบรวบหลานโหดคาบ้านพักในชลบุรีนะ
1: แล้วไง
0: หนีหมายจับไป3ปี
1: หลังจากบุกยิงน้าชาย
0: เจ็บสาหัสขู่แล้วจะฆ่ายกครัวด้วย
1: จะฆ่ายกครัว
0: มา CIB ทำงานหน้าดูเลยช่วงเนี้ยนะ
1: หลานจะฆ่าน้า
0: เออทางด้านผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณเนี่ยได้ให้ทีมงานไปจับกลุ่มในดำ
1: อายุ44ปี
0: ได้บริเวณหน้าบ้านพักบนถนนเปรมใจราชตำบลแสนสุข
1: อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี
0: ตามหมายจับของศาลจังหวัดทุ่งสง
1: ตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์ปี66
0: ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
1: มีอาวุธปืน
0: และเครื่องกระสุนปืนไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: สำหรับคดีนี้
0: ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
1: ในดำเนี่ยนะ
0: ตอนนั้นอายุ44ปีผู้ต้องหากับผู้เสียหายเนี่ย
1: ซึ่งเป็นน้ากัน
0: มีปัญหาขัดแย้งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
1: แล้วก็
0: บรรพบุรุษแบ่งไว้ทำมาหากินนี่แหละ
1: ไม่น่าแบ่งไว้ให้เลย
0: เออทั้งสองฝ่ายก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาตลอด
1: และนอกจากนี้ผู้ต้องหา
0: อ้างว่าน้องชายของตนเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้าชายแต่คดีดังกล่าวเนี่ย
1: เป็นไง
0: ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องทำให้ความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ดำเนินการต่อมาเรื่อย
1: จนกระทั่งวันที่6กุมภาพันธ์ปี66เนี่ย
0: ในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าน้าชายเนี่ย
1: ทำร้ายร่างทำร้ายทรัพย์สิน
0: ภายในบ้านรวมถึงต้นยางพาราในสวนของตนเอง
1: จึงได้ตัดสินใจ
0: บุกเข้ามาในบ้านบริเวณบ้านของน้า
1: ซึ่งกำลังพักผ่อนอยู่กับภรรยาภายในบ้านเนี่ย
0: กำลังนอนฟังรายการข่าวคนคู่อยู่เนี่ยนะ
1: ผู้กระช้างเนี่ยนะ
0: จากนั้นผู้ต้องหาก็ใช้อาวุธปืนลูกซองอีโบยาวนี่แหละ
1: ยิงใส่น้าไปหนึ่งนัด
0: ปังกระสุนไปถูกบริเวณต้นขาขวาจนระบาดเจ็บ
1: แล้วก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยนะ
0: กระหน่ำยิงเข้าไปในบ้านอีก9นัด
1: พอบตะโกนข่มขู่ว่า
0: จะยิงคนในบ้านนี่ตายหมดเลยนะยังท้าทายให้น้าชายออกมาดวลปืนกันด้วย
1: ออกมา
0: เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้น้าชายและภรรยาต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้าน
1: นับนานชั่วโมงอะนะ
0: ทางผู้ต้องหานี่ยอมออกจากพื้นที
1: ่
0: น้าชายก็รีบออกไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน
1: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลน่ะ
0: บางขัน
1: เพื่อรักษาการบาดเจ็บ
0: ผู้ต้องหาก็หลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีครับ
1: ต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งติดตามตัว
0: ครับพอผู้ต้องหายังต่อเนื่องจนทราบว่า
1: ไปหลบกบดานอยู่ที่ตำบลแสงสุขอำเภอเมืองชลบุรี
0: ก็วางแผนก็จับกลุ่มตัวในที่สุด
1: คดีจากการสอบถามในดำเนี่ย
0: ผู้ให้รับการรับสารภาพว่าตำรวจเนี่ย
1: ก็ควบคุมตัวไป
0: รับสารภาพเลยผมยิงน้าผมจริงอ่ะนอนส่งตัวไปทุ่งสงเลยนะ
1: สภ.บางขันเนี่ยนะดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: แม่พึ่งฟังรายการเราเมื่อกี้เนี่ยจบไปซะแล้วสิก็เดี๋ยวไปตัดสินไปว่ากันที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
1: อันนี้เป็นเรื่องของคดีค้างเก่าด้วยนะ
0: ครับผม
1: มีไปหลายปีเหมือนกัน
0: บางคนเราเนาะญาติพี่น้องกันนี่แหละ
1: ไม่น่า
0: เวลาจะมอบที่ดินว่าจะทำมรดกอะไรใครทำให้เรียบร้อยเนื้อโชเล่ที่เยอะด้วยที่บางขามอ่ะมอบไปขายยัง
1: ยัง
0: จะเพชรจะพลอยหรือว่าจะคุณจะเธออ
1: ือ
0: ซะที่ทำสิผมจะได้เป็นพยาน
1: เป็นพยานด้วย
0: ที่เหลือเศษประมาณ2ไร่ยกให้ลุงช้างอะไรเงี้ยว่า
1: ช้างอะไรเงี้ย
0: ใช่เอาไหนเขารอฟังงานกฐินกันอยู่นั่นน่ะ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยเลยนะ
0: ครับ
1: จะกองละ500กองละพันหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ศรัทธา
0: ครับ
1: จะออกโรงทานก็ติดต่อทางวัดเลย
0: ครับ
1: 31ตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี 8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพคะต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะ
1: ทำบุญกัน
0: จะได้ซื้อดินให้กับซื้อที่ดินที่จอดรถ2งานน่ะได้มาแล้วงานนึงสำนักสงฆ์ถ้ำยำปานี่เน
1: า
0: ะ
1: ที่ตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
0: ครับ
1: ใครจะออกลงทานเหมือนลุงช้างเขาก็ออกได
0: ้เลยนี่พี่ปิดากับพี่แชล่มเขาจะมาร่วมด้วยช่วยกันขนมจีนหรือทำขนมจีนแกทำขนมจีนไม่อร่อยแล้วก็ซื้อให้ผมกินแต่ทำน้ำยาอร่อยไง
1: จานดลอยอย่าง
0: ทำไมรู้ไหมว่าพี่แชล่มต้องทำน้ำยาทำบุญตลอด
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ปีดาสิ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ไม่มีน้ำยา
1: จริงๆหรือไง
0: จริง
1: ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
0: ไม่มีน้ำยาปะโถ
1: ต้องให้คุณแชล่มทำให้กิน
0: ใช่
1: น้ำยาเนี่ย
0: อาศัยให้ห้าวตลอดเลยนะ
1: อ
0: ่ะขอบคุณคุณแม่จากนนทบุรีนะนะเมื่อกี้เนี่ย
1: ว่าไงอ่ะนะ
0: ยังไงก็พอคุณเอ้ยเปิดดาวลูกไก่ให้หน่อยเหอะ
1: จะฟังดาวลูกไก
0: ่อะไรเพิ่งเปิดไปมา2วันน้ำวันเนี่ยพอคุณเอ้ยเอางี้ฉันซื้องาดำ2 3กระปุกมะละขี้นก2กระปุกแล้วขอเพลงดาวลูกไก่หน่อยได้ไห
1: ม
0: ผมนี่ไม่ใช่เป็นคนเห็นแค่เงินนะเอาจริงๆนะแต่ผมมันเป็นคนใจดีไง
1: ใจดีอ่ะ
0: เปิดให้ไก่ฟังซะหน่อย
1: อ้าว
0: ใ
1: จอ่ะ
0: เดี๋ยวจะหาว่าใจดำ

0: สายโอ้โหแกเนี่ยไม่ห่วงลูกห่วงเต่าเลยเนาะเมื่อกี้ก็จะให้เหี่ยวโฉบไปทีแล้วนี่จะบินไปไหนอีกเนี่ย
1: ขนาดเหี่ยวเรายังกลัวแล้วนี่โอ้โหจะเชือดเราแล้วเราจะอยู่ทำไมแล้วก็บินแนบเลยแ
0: หละลองสมัยเลยเนี่ยลองสมัยเลย
1: ลองใหม่เหรอ
0: มันผิด

0: ็ไม่รู้เนี่ย
1: แมว
0: เออมันมีอย่างนี้ที่ไหนแล้วมันจะไปอะไรห่วงลูกอะไรขนาดนั้น
1: อ้าวก็ไหนๆเราก็จะตายแล้วก็อยากจะให้ลูกมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นแหล่งนะ

0: ูกใจไหมจ๊ะ
1: เ
0: ออสาวจากนนทบุรีไงเราอยากจะฟังเสียงดาวลูกไก่เปิดให้ฟังแต่ไม่ใจดียังไม่รู้นะ
1: ดาวลูกไก่
0: เขาบอกว่าเนี่ยนึกถึงลิเกโชเล่เคยดูไง
1: โอ้
0: เคยดูลิเกโชเล่
1: ขอบคุณขอบคุณ
0: เหมารถมาดูที่โคกตูมนี่ปีใหม่ไปแล้วนะ
1: วันที่8มกราคมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มาชมลิเกโชเล่ชาติรักกันเนี่ย
0: พี่น้องที่ฟังอยู่ทางสตูลบอกว่าจะดูลิเกเป็นหรือเปล่าไปแล่ลิเกกันเนี่ยพี่น้องที่จอปรอด้วยนะครับพี่ยุทธที่เมื่อวาน
1: น
0: ี้
1: นครน
0: ายกนครนายกที่สั่งซื้อโกโก้บอกผมพี่ฟังผมขึ้นไหนเนี่ยเนี่ยจอปรอเนี่ย 89.75 สั่งซื้อโกโก้ไป4กล่อง
1: ส่งกันไปแล้ว
0: ส่งไปแล้วอร่อยไม่อร่อยยังไงส่งข่าวหน่อยเร็วแต่ตอนนี้ผมไม่มีตัวแทนนะมีร้านนพรัตน์ร้านเดียวนะครับ
1: ถ้าจะสั่งซื้อก็ต้องสั่งซื้อ
0: ครับกล่องนึง300ซื้อ2กล่อง500
1: ซื้อ4กล่องก็พันหนึ่งอ่ะนะ
0: พันหนึ่งครับไม่มีอะไรแถมด้วยยิง
1: โกโก้นะ
0: ครับตำรวจล่อซื้อสาวพร้อมไอ้2กิโลกรัมครับ
1: ของกลางนู่นน่ะ
0: รวบเลยครับกลางพัทยาเลยนะ
1: แล้วก็ขยายผลไปจับแฟนหนุ่มด้วย
0: ครับผม
1: สาวไอ้เนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ตำรวจจากชลบุรีครับชุดกำลังปราบปรามจับผู้ลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
1: เขามีการกวาดล้างยาเสพติดกันเนี่ย
0: เขาไม่ยอมนี่วางแผนในสายลับติดต่อล่อซื้อยาไอจำนวน2กิโลกรัม
1: จำนวนเงินก็200,000บาทเนี่ยสองกิโลเนี่ย200,000บาทเนี่ย
0: ใช้ชื่อแอปในการสั่งไลน์ใช้ชื่อว่าหมูป่า
1: แล้ว
0: นัดพบกันที่บริเวณคาเฟ่อเมซอนภายน้ำมันปั๊มน้ำมันพัทยาเหนือ
1: น้องปลือเนี่ยนะ
0: ครับเมื่อถึงเวลานัดปั๊บ
1: มาแล้ว
0: โตโยต้ายาริสสีแดงทะเบียนพิโลก
1: ขับเข้ามาจอดเนี
0: ่ยแล้วก็มีหญิงลงมาจากรถ
1: เดินเข้าไปหาสายลับเนี่ย
0: สถานที่เขาแสดงตัวสิ
1: ขอตรวจค้นในครับ
0: ทราบชื่อเขาคือนางสาวทิติพร
1: ชื่อเล่นล่ะ
0: น้องมิ้ว
1: อายุ46ปี
0: ตรวจค้นในรถพบยาไอน้ำหนัก
1: 2.127 กรัม
0: 2,122 2กิโลกว่านะ
1: นั่นสิ
0: วางอยู่บนบ่อหลังก็ตรวจสอบ
1: ยึดเป็นของกลาง
0: บอกเขาสั่งซื้อ2โลแถมให้อีก127กรัม
1: นานจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ขยายผล
0: แถมไม่ใช่ดีนะ
1: เป็นไง
0: จำนวนโทษมันเพิ่มอีกนะจากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งแถวแขวงตะแหมดำกรุงเทพ
1: ซอยท่าข้าม9/1เนี่ย
0: ไปจับกลุ่มนายสุรศักดิ์หรือว่าหนุ่มอายุ42ปี
1: จากการตรวจค้นแล้วเป็นยังไง
0: ไปเจอเคตามีนน้ำหนักอีก2กิโลกว่าอีกแล้ว
1: ตรวจยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนนะ
0: ครับภายหลังการสอบสวนเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาเนี่ย
1: ทั้ง2คนเนี่ยนะ
0: ครับในข้อแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ
1: ประเภท1นี่แหละ
0: ครับโดยมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย
1: และก็เพื่อการค้า
0: และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2คือเคตามีน
1: มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและกระทำการค้า
0: เขาไม่ได้ขังรวมกันได้หนู
1: เรียกนายก
0: ไปแล้วนายกรอดนายกรอด
1: รอดนะ
0: ให้กำลังใจเมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวมีอยู่ข่าวนึงนะที่เขาบ

0: 150 บาทเนี่ยแถวๆปทุมธานีนะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏขายได้เป็นแสนกว่าบาทล่าสุดมีพนักงานส่งอาหารนี่แหละไปซื้อสร้อยพร้อมจี้ทองคำขาวผสมทองจากตลาดนัดรังสิตมา130 บาท
1: แล้วก็มาหลอม
0: ขายที่ร้านหลอมทองย่านเมืองเอก
1: ได้เงิน
0: 40,100
1: บาท
0: โอ้โหไม่ดูให้ดีนะล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปถามนี่อยากรู้ว
1: ่าไปที่ไหนอ่ะ
0: ร้านหลอมทองเมืองเอกไงร้านนี้ก็รับซื้อรับเช่าพระถึงว่าพระไม่เดินผ่านหน้าร้าน
1: เพราะอะไรอ่ะ
0: กลัวจะโดนเช่าดิ
1: โดนอัดไง
0: จะโดนอัดนิตาโพไปพบกับนายชัดชัยอาชีพส่งร้านอาหารสะดวกซื
1: ้อ
0: บอกว่าผมและแฟนน่ะชอบเดินไปซื้อของมือสองที่ตลาดเดอะมิลรังสิต
1: แล้วก็เป็นประจำเลย
0: ตลอดเย็นวันพฤหัสเนี่ยเพราะว่าชอบซื้อของเก่ามาซ่อมใช้งานวันนั้นกล่าวไปก็ไปตามปกติแหละแฟนเห็นจี้สร้อยทองเก่าไง
1: วางอยู่ในถาด
0: ลงมาสินค้ามือสองอย่างอื่นก็ถามว่าพี่ขายมั้ยเนี่ยขายเท่าไหร่130
1: 103ปิดเดียวก็ไม่ได้คิดอะไร
0: ไม่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นทองคำอ่ะ
1: ไม่คิดอ่ะ
0: สังเกตเอ๊ะชิ้นงานลักษณะไม่หมองฮะสีชัดนะ
1: ก
0: ็ลองไปตรวจสอบที่ร้านทองไง
1: นาน
0: ซึ่งได้รับการยืนยันจากร้านทองว่าเป็นทองแท้
1: ทองแท้
0: ตัดสินใจนะไปเมินราคาร้านซื้อทองเลยร้านทองก็หลอมขายได้เงินไปถึง
1: เท่าไหร่อ่ะนะ
0: 40,000 ก็100บาทตกใจก็ตกใจดีใจก็ดีใจนะ
1: ได้เงินได้กำไรเยอะเลย
0: ครับว่าเวลาหมดแล้วเหรออื
1: ม
0: เอาที่จทล1197ล้ำลางกันไปเลยนะ
1: นั่นสิ
0: ส่วนที่จปรที่จส1เหลืออีกหน่อยนึงนะ
1: ก็ฟังกันต่อได้เลยนะ
0: ฟังกันต่อได้นะครับจนกว่าเวลาจะหมดนะครับนี่ตำรวจไปจับอดีตแอดมินเว็บพนันปอยเป็ดตกงานรับจ้างเฝ้าเครื่องเฝ้าซิมบ็อกซ์นี
1: ่
0: อยู่ที่ไหนไปโดนจับได้ไง
1: นั่นน่ะสินู่นวิหารแดงน่ะ
0: วิหารแดงแถวไหนอ่ะ
1: สระบุรี
0: นะแม่ฟังนี่จบรอได้เลยชัดเจนเลยนะ
1: ค้นหาที่ห้องเช่า
0: ครับที่ตำบลวิหารแดงอำเภอวิหารแดง
1: หลังจากสืบทราบว่าเป็นสถานที่
0: ติดตั้งเครื่องซิมบ็อกแก๊งสแกมเมอร์ที่ใช้หลอกลวงประชาชนน่ะ
1: เป็นห้องเช่าชั้นเดียวด้วย
0: ภายในห้องพบนายอนุพัฒน์อายุ22ปีและนางฐานภัทรวรรณอายุ20ปี
1: เป็นแฟนสาวคนในห้องพักเนี่ย
0: พบเครื่องซิมบ็อกจำนวน2เครื่อง1เครื่องสามารถใช้ซิมการ์ดได้32ซิมโอ้โห
1: เยอะเลย
0: กล้องวงจรปิดอีก1ตัว
1: แล้วก็เครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจำนวน1ตัว
0: ไฟเครื่องสำรองไฟอีก1เครื่อง
1: อันนี้จากการสอบถามนายอนุพัฒน์ให้การรับสารภาพนะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะ9262นะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: ค่ะ
0: ครับผม
1: สอบถามนายอนุพัฒน์ให้การรับสารภาพ
0: เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนี่นะครับคุณตำรวจครับ
1: ผมเคยไปทำงาน
0: เป็นแอดมินครับ
1: ที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ในผลการพนันที่ปอยเป็ดประเทศกัมพูชาครับ
1: แล้วก็รู้จักกับใคร
0: ในเก๋ครับอายุ20ปีครับ
1: นี่เป็นใครอ่ะ
0: เป็นคนไทยเหมือนกันครับ
1: พอเกิดสงครามชายแดน
0: ผมว่าเก๋จะไม่ปลอดภัยก็กลับมาบ้านนี่แหละครับ
1: แล้วกลับมาแล้ว
0: ไม่มีงานทำครับ
1: หางานทำไม่ได้เลย
0: ครับก็เปิดเผยต่อไปว่
1: าน
0: ายเก๋ติดต่อบอกว่ามีงานให้ทำ
1: ต
0: นก็ทำหน้าที่เฝ้าเครื่องซิมบ็อกนี่แหละ
1: ตนก็ได้เดินทางมาที่ห้องเช่าเนี่ย
0: หลังจากเช่าเสร็จก็นายเก๋ก็ให้คนมาติดต่อมาติดตั้งเครื่องซิมให
1: ้
0: ทำมาได้ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วได้ค่าจ้างวันละ 1,000-2,000 บาทนะ
1: ตนก็เปิดห้องเช่าเดือนละ 2,500 บาท
0: ยังไม่ทันได้รับงานเลยก็มาถูกจับซะก่อนนี่แหละ
1: จับกุมไปแล้ว
0: ไม่น่าเลยจะได้ตังค์อยู่แล้วเนี่ย
1: ผลสุดท้ายโดนจับเนี่ย
0: โน่นไปไว้ที่โรงพักวิหารแดงนะอ่ะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้นาน
0: เราสองคนต้องล่ำลากันไปก่อนนะจ๊ะ
1: ไปแล้ว
0: อย่าเพิ่งไปเบื่อศาสนาพุทธนะศาสนาอะไรก็อย่าไปเบื่อวัดอย่าไปเบื่อเข้านะครับไปทำบุญกันด้วยความปรารถนาดีจากรายการข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
3: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรง นอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกัน

0: กระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่ดี
3: จริงๆนะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร16 10676

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมิรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มาครับ0817796319ครับผมลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์เจ้าของไทยทิพย์โบสดและผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวลุงดอนจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ฟังหรอกขอบคุณมารวยทีวีเจ้าของปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือมารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการบรรยากาศฟังเพลงครับกำลังไพเราะนะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะเดี๋ยวอากาศมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับผมก็เดินทุกวันนะตอนเช้านอกจากวันไหนที่ไม่ได้เดินก็คือไปวัดนะหรือมีงานอะไรต่างๆเนี่ยพรุ่งนี้วันพระนะฮะวันพระใหญ่ก็อย่าลืมไปทำบุญกันผมก็ขึ้นวัดเวฬุวันเขากินแลมีแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะวันพระใหญ่นะครับแต่ถ้าเข้าพรรษาเรามีแสดงธรรมทุกวันพระนะขอบคุณหลายๆครับแฟนเพลงทุกท่านครับเข้ารายการแล้วฟังเพลงกันก่อนคุณยายนุชครับสาวสวยร้านนพรัตน์คนงามเมืองสุโขทัยเมืองศรีสัชนาลัยก็แสดงความเสียใจด้วยนะเห็นบอกว่าญาติเสียชีวิตไปอีกก็ไปทำบุญกันมาแล้วว่างั้นกลับมาผมก็ยังไม่ได้ไปเลยร้านนพรัตน์เนี่ยมัวแต่ยุ่งอยู่กับวัดอ้าวฟังเพลงครับคุณยายนุชขอไว้กลัวตายเสียงร้องของแผ่นพรมเดินครับอีกเพลงหนึ่งอย่าเพิ่งตายนะฮะผ่องศรีวรนุชเป็นผู้ขับร้องคุณยายนุชมอบไปกับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าอ่อนพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองหล่อสี่สาวน้องเขพี่ชายจากตำบลช่องสาริกาป้าสายทองน้องจุ๋มคุณอำนวยบิวตี้แฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาหลาตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งนิดประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับเสียงร้องของเพลินพรมแดนครับกลัวตายพงศ์ศรีวรนุชครับอย่าเพิ่งตาย คุณยายนุชรานุพรัตน์เป็นผู้ขอมาบอกไว้กับแฟนเพลงทุกท่านนะครับก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ของลุงช้างนะครับที่วางจำหน่ายไว้ไม่ว่าจะเป็นยาหญ้าบลิงบำรุงสายตางาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกเอนไซม์ไบโอบำรุงร่างกายปรับความสมดุลในร่างกายครับก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านตามที่ลุงดอนโฆษณาประชาสัมพันธ์นั่นแหละไปเลือกซื้อเลือกหาหรือโทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับพรุ่งนี้วันพระนะครับอย่าลืมไปทำบุญครับสั่งสมบุญไว้นะเราเกิดมาแล้วก็เท่านี้แหละมันไม่มีอะไรนะครับร่างกายเราก็โดยประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ธาตุดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟครับประกอบร่างกายขึ้นมาเป็นคนนี่แหละครับเวลาตายมันตายไปไหนมันก็หมดก็กลับไปเป็นผงธุลีเหมือนเช่นเคยเพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรกันมากครับสั่งสมบุญไว้ทำความดีไว้ครับยิ่งอายุยิ่งเยอะเวลายิ่งน้อยลงผมก็พยายามเนี่ยแหละนะไปทำบุญไปที่วัดเวฬุวันเขาจินแลเนี่ยไม่มีคนที่จะเป็นผู้นำทางเรียกมัคคนายกเนี่ยเนาะก็ต้องไปยังหาคนไม่ได้เลยครับบอกมาช่วยลุงหน่อยบอกโอ้ยแมวแล้วลุงกลัวผิดไม่ผิดได้ไงก็อ่านเอาสินี่ก็ไม่อยากไปก็ต้องทำอยู่เนี่ยนะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ผมเริ่มแก่แล้วนะชักหลงลืมบางทีก็พาคำกล่าวถวายสังฆทานมั่งถวายอะไรต่างๆผิดมันก็มีนะต้องหยุดเลยต้องขอญาติอะไรอย่างเงี้ยมันแก่แล้วเริ่มหลงแล้วขนาดบ้านยังหลงนะหลงทางเข้าบ้านเลยเนาะ ทำบุญไว้นะครับสั่งสมไว้นะคนเราเกิดมาก็เท่านี้แหละเขาเรียกว่า4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนเดินตาม4คนหามก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนะเกิดตัวขึ้นมาเป็นร่างกายเรา3คนแห่ก็มีอะไรก็ความโกรธความโลภความหลงเนี่ยโลภโกรธหลงยังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ยังหลงอยู่นะครับ1คนนั่งแค่ก็คือตัวเรานี่แหละนะตัวเรา2คนเดินตามก็คือความดีและความชั่วหรือบุญและบาปประเดียวกันเพราะนั้นนี่แหละนะครับนึกถึงไว้นะครับสวดมนต์ไหว้พระภาวนาให้ทานมั่งทานศีลภาวนาเนี่ยการให้ทานตัดความทะนีที่เหนียวออกจากตัวเรารักษาศีลเอาศีล5ให้ได้นะครับภาวนานั่งสมาธินะครับดีมากครับทำเข้ากับงูแลบลิ้นหรือช้างกระดิกหูเนี่ยก็ได้บุญแล้วแต่บางทีมันทำยากนะนั่งดูแป๊บหนึ่งนะพุทโธเข้าออกเนี่ยแวบแล้วใจไปทางโน้นแล้วไปทางนี้แล้วนะครับเพราะนั้นต้องทำให้ได้นะทำทุกวันก็จะดีผมก็พยายามนุ่มกันนะครับแต่ยากต้องทำให้ได้ครับอย่างพระอรหันต์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศรังสีหลวงปู่สมุทรท่านทำมาก่อนปฏิบัติมาก่อนครับท่านยังทำได้เลยทำความดีไว้นะครับทุกท่านครับเราใกล้เข้ามาแล้วนะเหมือนพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดคุยกันอยู่ทุกวันใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเดินหน้าเข้าสู่หลักประหารเข้าทุกทีแล้วมาฟังเพลงกันดีกว่าครับมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านนวดละครับจากตลาดกกโกงวันนี้ขอสมยศทัศนพันธ์สักเพลงหนึ่งว่างั้นเอาเลยผมจะมอบให้กับคุณยายใจดีด้วย2เพลงครับเมืองบนสมบัติเจริญด้วยเซิร์นแซบครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไป2เพลงครับมนเมืองเหนือนะครับเสียงร้องของสมยศทัศนพันธ์และแอลเอื้องเมืองเหนือครับเมืองมนสมบัติเจริญก็ถือโอกาสนี้มอบไปกราบคุณยายใจดีด้วยนะครับให้คุณยายท่านบอกว่าฟังแล้วนึกถึงความหลังก็ธรรมดาเนาะคุณยายเนาะทุกคนก็มีความหลังผมเองก็ยังนึกถึงสมัยเด็กๆนะโอ้ยนะนี่ผ่านมาจนจะพุ่งขึ้นเมนแล้วคุณยายไม่รู้ทำไงเมื่อเช้าไปนั่งใส่บาตรกันก็มีน้องๆเขามาใส่บาตรด้วยทุกวันนะเจอใส่ด้วยกันทุกวันนะแล้วก็มาพับบอกลุงดอนหนูฝันเมื่อคืนเนี่ยบอกว่าฝันว่าลุงดอนตาย โอ้โหเขาน่าจะไม่ตายนะดูท่าทางเนี่ยนะก็เลยบอกเออดีดีจะได้หมดเคราะห์หมดโศกว่าจะไปซื้อลอตเตอรี่สักใบเหมือนกันเนี่ย73 74 75นี่แหละนะผม74แล้วเนี่ย75 73เอ้าลองดูสิก็น้องเขาก็มาเล่าเป็นตุเป็นตะเลยบอกแต่ก่อนนั่งใส่บาตรด้วยกันกับคุณยายที่อยู่หน้าบ้านนะนั่งใส่ผมก็จะดูกันได้3คนน่ะนะคุณยายก็ไปแล้วอยู่บ้านท่านอยู่พลตรีวิเชียรอ่อนนุชน่ะนะคุณยายก็ทีนี้ก็ผมเหลือผมอยู่สองคนตอนเช้าก็จะมีมาน้องเขาอยู่สกออยู่กองพลรบพิเศษที่หนึ่งก็มาใส่บาตรด้วยกันทุกวันนั่งคุยกันเออมันจะใกล้เขาไปแล้วมั้งพวกเราเนี่ยมาแต่พี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดบอกว่ายางลุงดอนนะอยู่นู่นนะ อยู่เล่นขี้ตัวเองก่อนเอาว่าไปเอาอย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับโปรมิกออยนะหรือมะระขี้นกสกัดเย็นโปรมิกออยก็บำรุงไตฟื้นฟูไตไซเลียมจอยก็ดูแลการขับถ่ายทานอาหารแล้วไม่ถ่ายก็ถึงไซเลียมจอยนะครับมะระขี้นกก็บำรุงร่างกายครับอยากได้โทรหาลุงช้านะครับ0812901691ครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับกังวานไพลูกเพชรนะอยากดังและไม่มีทางดังละอองดาวโสธรบุญครับมอบไปกับแฟนเพลงจากโน่นทางหนองแ แล้วก็ส่งให้น้องทองหล่อด้วยนะครับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยครับ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พลิตมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พลิตสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ครับเสียงร้องของกังวานไพรลูกเพชรนะครับเพลงนี้ดังเมื่อครูสุรพลได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับตามมาตั้งวงเป็นศิษย์สุรพลก็โด่งดังจากเพลงนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่มีทางดังครับละอองดาวโสทอดบุญมอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านนะครับขอบคุณหลายๆอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของมารวยทีวีนะครับปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือและมารวยกรีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากครับอยากได้โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบให้กับพี่หนุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันพี่วิชัยนะครับ2เพลงครับเคยไปอันในสมรภูมิเวียดนามกองพลเสือดำนะไปเที่ยวจากประเทศจีนด้วยกันนู่นแหละนะชงชิ่งนะเพิ่งกลับมาหนุ่มไทยเพ้อรักและรอรักอย่างหนุ่มไทยครับสีไพรลูกราชบุรีและละอองดาวโสธรบุญนอกให้น้องทองหล่อด้วยนะแฟนเพลงทุกท่านจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีครับเซิร์นแซบครับ

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
2: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้ว

0: ใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่า

0: ปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะ
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5-7 โมงเช้าวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ก็วันที่16 กันยายนนะคะวันพุธที่16 กันยายนเมื่อคืนเป็นไงบ้างนอนหลับฝันดีมีอะไรเด็ดเด็ดไหมแอนก็ฝันนะฝันหลายเรื่องเลยนะคะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีจำได้บ้างไม่ได้บ้างประติดประต่อกันอยู่ตอนนี้เผื่อจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ในความฝันนะมันเป็นความหวังไงนะใช่ไหมก็หวังว่าทุกท่านนะวันนี้โชคดีกันทั่วหน้านะเอาใจช่วยเดี๋ยวยังมีข่าวเรื่องตัวเลขอยู่เห็นแวบๆเมื่อกี้นี้เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะเช้าวันนี้วันที่16นะคะ16 กันยายนโปรโมชั่นของเราเหลืออีกแค่14 วันนะคะรวมวันนี้ด้วยก็15เนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวร์ระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12 ตัวยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังแถมคอลลาเจนเปปไทด์ให้อีก1ขวดด้วยคือแถม2อย่างเลยนะคะแล้วก็ถ้าโปรโมชั่นที่3ก็คือซื้อ4แถม1ซื้อตัวไหนก็แถมตัวนั้นนะคะซื้อ4ได้5ถึง30 กันยายนค่ะเบอร์โทรศัพท์ของแอน0819474708 0819474708นะคะสั่งสินค้าแล้วเนี่ยนะของจะถึงประมาณภายในประมาณสัก3วันนะคะภายใน 1-3 วันนะคะก็เช็คโทรศัพท์ที่ไปรษณีย์เขาโทรหาด้วยนะคะว่ามีใครโทรมาไม่อะไรยังไงนะคะก็ถ้าเกิดว่าโทรไปแล้วไม่รับของบางทีเขาก็ตีกลับเลยนะคะไม่รับสายบางทีเขาก็ตีกลับบางทีเขาก็จะรออยู่วัน2วันแล้วโทรใหม่นะคะถ้ายังไม่รับอีกเขาก็ตีกลับนะคะทันทีเนาะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยนะคะเขาก็ไปรษณีย์งานเขาก็เยอะอะค่ะนะส่งของก็เยอะจะให้เขาโทรแล้วโทรอีกโทรแล้วโทรอีกอะไรบางทีมันก็กลายเป็นภาระอยู่เหมือนกันนะแอนว่าเนาะสั่งของแล้วก็ต้องรอรับนิดนึงนะคะภายในช่วง3วันเดี๋ยวของก็ไปถึงไม่งั้นเขาตีกลับนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเจอตีกลับมา 2-3 ครั้งแล้วนะคะแต่ว่าโทรไปเนี่ยผู้รับก็บอกว่าไม่ได้รับสายไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ไปรษณีย์เขาก็ยืนยันเพราะว่าเขาก็นะคะยืนยันแล้วเขาก็โทรให้เห็นด้วยว่าเนี่ยเขาโทรไปนะไม่รับ ไม่รับจริงๆนะเราก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงบอกอ่ะโอเคคือบางทีถ้าเกิดเอ๊ะทำไมถึงไม่รับโทรหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราจะให้เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าเนี่ยเขาเช็คให้เลยเขาจะโทรด้วยตัวเขาเองเลยแล้วก็ปรากฏว่าไม่รับจริงๆนะคะบอกเนี่ยก็ไม่รับสายอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อไม่รับนะคะโทรต่อหน้าแอนก็ยังไม่ได้รับเลยก็เลยต้องเอากลับคืนมานะคะทีนี้ถ้าเอากลับคืนมาเนี่ยก็จะต้องเสียค่าส่งเองแล้วนะเสียค่าส่งเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่ารอบแรกก็ไม่รับปล่อยให้ตีกลับอะไรเงี้ยนะรอบที่2นี่ก็ต้องเสียค่าส่งเองนะคะหรือไม่ก็ต้องโอนมานะคะเพราะว่าเก็บเงินปลายทางไปเดี๋ยวก็จะไปมีปัญหาตีกลับมาอีกของตีกลับเนี่ยบางทีมันก็กล่องเกลิ่งอะไรบางทีมันก็จะยับเยินนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นิดหนึ่งเนาะสำรวจตรวจตราสงสัยอะไร3วันถ้าเอ๊ยยังไม่ได้รับของโทรมาหาแอนหน่อยเดี๋ยวแอนเช็คให้นะคะถ้าผิดพลาดยังไงแอนก็จะรีบแก้ไขให้อย่างไวแต่ถ้าแอนส่งไปแล้วเนี่ย3วันแล้วยังไม่ได้รับเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรตรวจเช็คกันอีกทีนะคะต้องย้ำนิดนึงปกติก็ไม่ค่อยย้ำแต่ว่าช่วงเนี้ยนะคะก็ประมาณ 3-4 ครั้งแหละที่ตีกลับมาแล้วก็โทรมาทวงเนาะ
คือโทรมาทวงว่ายังไม่ได้รับของในขณะที่ของตีกลับมาแล้วอะไรแบบนี้อ่ะโอเคนะคะจัดส่งทางไปรษณีย์อย่างเดียวค่ะสะดวกทางไปรษณีย์เท่านั้นนะคะที่อื่นแอนไม่สะดวกส่งเนาะเฉพาะไปรษณีย์ค่ะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องนะคะ10แถม1ทุกๆ10กล่องจะแถม1กล่องราคาพิเศษอยู่ที่1ลังเป็นกาแฟเจนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมทำจากถั่วเหลืองย่อยง่ายส่วนผสมพิเศษที่ใส่เข้าไปก็คือต้นอ่อนต้นกล้าข้าวสาลีนะคะหอมอร่อยเนาะสอบถามสั่งซื้อกันได้ค่ะมาที่เรื่องของข่าวกันนะคะเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันเนาะทางด้านไทยรัฐนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแหมเข้ากับบรรยากาศนิดหนึ่งค่ะหนุ่มไทยนะคะเป็นหนุ่มแต่งชุดไทยนะคะไปรำแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนคู่ค่ะเป็นหนุ่มวัย27บอกว่าเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยที่เรือนเจ้าแม่ตะเคียนคู่คือแม่ประพัดสอนกับแม่กันนิกาภายในเรือนไทยริมแม่น้ำปราจีนบุรีวัดใหม่กรงทองอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีก็มีผู้ชายอายุ27ปีนะคะแต่งชุดไทยสีฟ้าเดินทางมารำแก้บนหลังจากเคยบนบานขอให้มีโชคลาภแล้วปรากฏว่าเขาก็สมหวังดั่งใจก่อนเริ่มพิธีเนี่ยเจ้าตัวเขาก็จุดธูปจุดเทียนกล่าวคำแก้บนแล้วก็นำใบสีพวงมาลัยชุดไทยสีเขียวสีชมพูเนี่ยมาถวายจากนั้นเขาก็เปิดเพลงแล้วก็รำแก้บนเป็นเวลาประมาณ10นาทีท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นระยะแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบให้เห็นเป็นช่วงๆขณะเดียวกันก็ได้จุดธูปเสียงโชคซึ่งปรากฏตัวเลข7489นะคะ7489หลังเสร็จพิธีก็เลยขึ้นไปนั่งพักบนเรือนไทยแล้วก็ถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแต่เมื่อกลับมาตรวจสอบกลับพบสิ่งผิดปกติบริเวณกระจกด้านหลังโดยคือผู้ชายคนนี้เขานั่งแต่งชุดไทยแล้วก็ด้านหลังเขาน่ะมันก็เป็นแบบว่าเป็นโต๊ะเป็นตั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอนเรียกไม่ค่อยถูกแล้วก็จะมีกระจกบานหนึ่งวางเอาไว้เป็นกระจกสองหน้านะคะเป็นกระจกแบบตั้งโต๊ะก็บานไม่ใหญ่นะคะบานแค่ประมาณสักแค่หน้าเราอะแค่นั้นเองนะคะวางอยู่ด้านหลังของเขาแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกจนกลับมาถึงบ้านนะคะแล้วก็มานั่งเช็ครูปอะไรทีหลังเนี่ยเขาก็พบสิ่งผิดปกติที่กระจกบานนี้โดยเห็นเป็นเงาลักษณะคล้ายผู้หญิงสาวผมยาวกำลังยิ้มทำให้ผู้ที่เห็นภาพเนี่ยก็รู้สึกขนลุกแล้วก็พากันตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะเงาดังกล่าวนั้นน่ะเกิดจากอะไรนะคะหนุ่มคนนี้เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาได้รับโชคลาภจากการติดตามเพจเที่ยววัดเพจหนึ่งเขาก็เลยมาบนบานกับเจ้าแม่ตะเคียนคู่ว่าถ้าหากเขาสมหวังมีโชคเขาจะกลับมารำแก้บนจนกระทั่งสิ่งที่ขอไว้สำเร็จเขาก็เลยเดินทางมาทำตามคำพูดพร้อมกับนำเครื่องสักการะแล้วก็ชุดไทยมาถวายเรื่องราวดังกล่าวเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลแต่สำหรับเขาเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนมีอยู่จริงเนื่องจากเคยได้รับโชคลาภหลังจากที่มาบนเอาไว้จึงตั้งใจกลับมาแก้บนให้ตามที่ให้คำมั่นสัญญาแต่ยังไงก็ตามสำหรับเงาภาพคล้ายหญิงสาวที่ปรากฏอยู่ในกระจกยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับหรือว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอาจจะเป็นภาพสะท้อนแสงเงาหรือว่าปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายภาพก็ขอให้ผู้ที่รับชมเนี่ยใช้วิจารณญาณในการพิจารณาโดยทั้งหมดเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอ่ะเป็นความเชื่อของเขานะส่วนของเราถามว่าแอนมองเห็นอะไรนะคะตั้งคือก็ต้องบอกเลยว่ามองไปแวบหนึ่งไม่รู้เรื่องเลยว่าเห็นอะไรนะคะจนกระทั่งเขาบอกว่ามองเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวกำลังยิ้มก็นั่งวิเคราะห์อยู่นะคะสักพักหนึ่งก็มองออกตามที่เขาบอกนะถ้ามองเองไม่นึกไม่ออกนี่พอมองตามที่เขาบอกนะก็จริงอยู่นะคะก็ประมาณนั้นแหละเห็นว่าเป็นผู้หญิงกำลังยิ้มแหละนะแต่จะมันก็มองยากมันเป็นกระจกนะคะกระจกเนี่ยมันส่องเหมือนกับแง่นๆนิดนึงอะถ้ามันลักษณะอย่างเงี้ยแง่นๆนิดนึงเหมือนกับมันต้องเป็นคนที่
นึกภาพออกเนาะกระจกถ้าเกิดมันไม่ตรงหน้าเราอะนะมันก็จะเห็นไม่ได้แล้วมันก็จะเห็นแค่ครึ่งเห็นแค่อะไรเงี้ยแต่อันนี้จากในภาพเห็นเหมือนกับเป็นผู้หญิงยิ้มอยู่นะเป็นใบหน้าแบบไม่ใหญ่นะคะเป็นใบหน้าเล็กๆ เหมือนเห็นภาพสะท้อนภาพไกลๆอะไรอย่างนี้นะเท่าที่แอนมองเห็นแต่ก็อย่างที่บอกนะคะก็เป็นอะไรที่ใช้วิจารณญาณ นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะถ้าเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาเห็นอะไรมองไม่ออกนะคะเพราะว่าเป็นภาพดำๆเป็นภาพดำๆเงาๆมืดๆอย่างนั้นอะแต่ว่าหนุ่มคนนี้เขาบอกเขาเชื่อนะคะเพราะว่าเขาศรัทธาและเขาก็สมหวังแต่ว่าอย่าลืม7489ทำไมมา4ตัวจะมา3ตัวแบบไม่ต้องคิดไม่ได้เหรอนะมา4ตัวจุดธูปได้7489อ่ะว่าอย่างนั้นนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะนี่คืออะไรคะเนี่ยอุบัติเหตุเหรอหรือว่าความประมาทโอ้โหน่ากลัวจังนะคะก็คือที่จังหวัดแพร่ค่ะโซเชียลเขาก็มีการแชร์คลิปซึ่งคลิปอันเนี้ยมันมาจากกล้องวงจรปิดเป็นเหตุการณ์ที่รถกระบะติดคอกแล้วก็บรรทุกเงาะมาออกตัวแรงนะคะยกล้อเลยค่ะก่อนที่จะเสียหลักพลิกตะแคงแล้วมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นสิมันเที่ยวถลายไปตามถนนเกือบไปชนนักศึกษามอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดอยู่ข้างทางแล้วนักศึกษาผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็นั่งเล่นอยู่บนมอเตอร์ไซค์นะคะถึงกับโดดหลบแทบไม่ทันเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับโรงเรียนร้องกวางจันทิมาคมอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่สอบถามนางเกตสราพรเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพชรเกษมแพร่ซึ่งมีร้านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่ามันสามทุ่มครึ่งของวันที่14ตนก็กำลังจะเก็บร้านขายส้มตำได้ยินเสียงรถเร่งเครื่องเหยียบแรงๆออกตัวมาจากหน้าร้านสะดวกซื้อที่ตลาดร้องกวางก่อนจะมีเสียงเร่งดังขึ้นแล้วก็เสียงเอี๊ยดครูดไปกับถนนก่อนที่รถก่อนที่รถคอกคันนี้จะยกล้อแล้วก็เสียหลักมาพลิกตะแคงคว่ำอยู่หน้าร้านขายของชำนะคะส่วนที่หน้าร้านขายของชำน้องนักศึกษามหาลัยแม่โจ้นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์รอซื้อของพอน้องได้ยินเสียงปั๊บหันไปดูเห็นรถกำลังเสียหลักพุ่งมายังที่จุดน้องนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ก็รีบลงจากรถวิ่งหนีตายเข้าร้านค้าพอได้สติตนจึงบอกให้นายสิริพงษ์เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิเพชรเกษมแพร่ผู้เป็นสามีเข้าไปช่วยเหลือพบว่าคนขับอายุ 30-40 ปีเดินทางมาคนเดียวบาดเจ็บที่แขนจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบอกโชคดีที่เหตุการณ์เนี้ยไม่มีใครเสียชีวิตนะคะมีคลิปให้ดูด้วยค่ะขออนุญาตดูนิดนึงนะว่ามันยังไงนะแม่น้องคนนี้เขาก็นั่งอยู่หน้ากล้องบนมอเตอร์ไซค์หน้ากล้องคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่หูเสียงอื้อคุณผู้ฟังคะคือเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์น้องเนี่ยแอนว่าสักศอกนึงละมั้งหรือยังไงนั่นนะคะประมาณศอกเดียวเท่านั้นเนี่ยมาจอดอยู่ข้างมอเตอร์ไซค์น้องเนี่ยแหมน้องไวดีลูกเออนะนั่งเล่นโทรศัพท์ด้วยนะมีแบบเหมือนบีบสิวอยู่หน้ากระจกมอเตอร์ไซค์นะก็ยกโทรศัพท์มาดูสักพักดีนะว่ามีเสียงเตือนน่ะไม่อย่างนั้นแล้วก็โอ้โหแย่เลยนะคะเนี่ยนะเนี่ยครับประมาทมักง่ายอันตรายเกิดขึ้นนะคะเสียงไม่หยุดเลยเดี๋ยวปิดเสียงแป๊บเนี่ยค่ะนะอุบัติเหตุเกิดได้ง่ายในชั่วพริบตานะคะอย่าประมาทกันในทุกๆขณะค่ะอันนี้ก็จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะนั่งบนมอเตอร์ไซค์อยู่จอดอยู่ริมถนนนะคะก็ต้องไหวแววนะคะไม่ใช่นั่งไปเลื่อยเฉยได้ยินอะไรผิดปกติยังไงแบบไหนต้องโดดกันก่อนโอ้ถลายมาไกลนะคะนะประมาณสัก50เมตรได้แล้วถลายมาจอดอยู่ข้างๆมอเตอร์ไซค์แต่ไม่โดนมอเตอร์ไซค์นะแค่ห่างประมาณสักศอกเดียวเท่านั้นเองค่ะนะคะ1ศอกจริงๆถือว่ายังคลาดแคล้วกันอยู่อย่าประมาทนะคะทำไมจะต้องออกตัวแรงยังไงวิยกหน้ารถยกรถปิกอัพแล้วก็ขนของมาด้วยล้อยกเลยนะคะทำได้ไงมากันที่
ภาพข่าวอ้าวเขือกเขาสมโพธิ์ที่จังหวัดลพบุรีเป็นไงคะเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29ค่ะไฟเขียวแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์ของประเทศโดยวันนี้ดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีนายสุวภาคอิ่มสมุทรรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนะคะพร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิก็มาร่วมประชุมที่ชั้น17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะการประชุมครั้งนี้ก็ร่วมกันพิจารณาแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์โดยที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในหลักการนะคะแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนหอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยแนวทางวางแนวทางการพัฒนาเอาไว้4ด้านคือการอนุรักษ์การศึกษาวิจัยการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนะคะก็มีมติเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์เขาระเบิดหินซึ่งอยู่ที่อำเภอเชบดาลลพบุรีเนื้อที่41ไร่2งานกับอีก48ตารางวาเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียนแห่งที่29นะคะที่ประชุมก็เห็นชอบร่างประกาศกรมธรณีกรมทรัพยากรธรณีเรื่องซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแหล่งที่29คือเขาก็เรียกกันเขาสมโพธิ์เขาสมโพธิ์นี่แหละเนาะแต่ว่าเนี่ยเป็นชื่อเต็มเขาหรือยังไงต้องขออภัยนะคะแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเนี่ยแอนก็เพิ่งเคยได้ยินนะคะเคยได้ยินแต่เขาสมโพธิ์ก็คือเขาสมโพธิ์นะชื่อเต็มๆเรียกอย่างนี้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์แล้วก็พร้อมกับพร้อมแผนที่ท้ายประกาศแล้วก็มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเนี่ยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปนะคะเขาสมโพธิ์เนี่ยเป็นแหล่งการขึ้นทะเบียนเขาสมโพธิ์เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29ก็เป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศในการวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งแหล่งศึกษาแหล่งวิจัยเรียนรู้ด้านซากศึกด้านซากดึกดำบรรพ์ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นระบบเป้าหมายก็คือเพื่อรักษาคุณค่าของแหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้คงอยู่ควบคู่กับการสร้างโอกาสและก็ประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะเขาสมโพธิ์ก็เป็นลักษณะนะคะเป็นเหมือนกับเป็นเขาปูนหรืออะไรแอนเรียกไม่ถูกต้องขออภัยนะจะเป็นสีขาวๆหินปูนอะไรเนี่ยเป็นเขาหินสีขาวๆนะคะก็เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็จะนำมาเสนอให้ได้รับทราบกันนะคะก็บูรณาการเพื่อการอนุรักษ์เพื่อการวิจัยการท่องเที่ยวแล้วก็ให้เป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแหล่งที่29นะคะอ่ะเลขสวยอยู่เนาะ29นะคะโอ้ตายแล้วมียุงตามมากัดแอนในห้องทำงานนี้ด้วยมายังไงวิเนี่ยคุณผู้ฟังคะยุงตัวเล็กๆดำๆอ่ะโอ้โหลุมกัดแอนเมื่อวานเนี่ยกัดเจ็บปวดแสบมากนะคะคือขออภัยไม่ถึงขั้นปวดแต่เจ็บและแสบค่ะจนงงเลยว่าอะไรกัดเนี่ยนะคะก้มลงไปดูกัดที่ขาที่น่องหัว 5-6 ตัวนะคะแล้วไม่หนีด้วยมันคือยุงหรือเปล่าก็ไม่รู้กัดได้เจ็บแสบมากนะคะเลยโดนบี้ตายหมดเลยเพราะว่าไม่หนี 5-6 ตัวนะคะ
อยากจะรู้แหล่งมาจากไหนอะไรยังไงนะคะอยู่ในครัวก็ตามไปกัดออกมานั่งที่โต๊ะอาหารนะคะใต้โต๊ะมันก็ตามมากัดมันใช่ยุงไหมตัวดำๆปิดปีเลยแต่ตัวเล็กๆก็น่าจะใช่แต่ดูบอบบางคือมีความรู้สึกว่ามันกัดเจ็บเกินตัวมันอะตัวมันเล็กๆนะคะแต่มันกัดเจ็บมากจนเรารู้สึกแบบอุ๊ยอย่างนี้เลยไม่รู้ยุงอะไรนะคะต้องระวังด้วยนะไม่รู้เป็นพาหะอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยนี่ยังตามมาอยู่ในห้องทำงานเนี่ยนะคะนั่งๆพูดอยู่เจ็บแป๊บอ้าวตายแล้วจิกข้อมือไปแล้วนะจะเหลือแล้วบี้เป็นเศษผงไปเลยอ่ะโมโหบังอาจนะตีห้าสามสิบสี่นาทีนะคะตีห้าสามสิบสี่นาทีโอ้โหเป็นอะไรที่นะข่าวนี้เขาพาดหัวข้อข่าวมาบอกว่าเดินฝ่าฝน9กิโลแบกยายป่วยติดเตียงจากพื้นที่ห่างไกลไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารค่ะมันไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้แล้วหรือเนาะยายแก90กว่าป่วยติดเตียงนะคะFacebook นะคะ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าใกล้ตาแต่ขออภัยนะคะคุณผู้ฟังเขาใช้ชื่อนี้เลยว่าใกล้ตาแต่ไกลตีนนะของผู้ช่วยของผช.วัดนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะของผู้ช่วยวัดเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกาะเสด็งโพสต์เรื่องราวสุดประทับใจหลังจากทีมผู้นำชุมชนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ไฟป่าอสม.และชาวบ้านในพื้นที่บ้านเกาะเสด็งหมู่3ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วยกันนำนางเซป่วยทองผาชะง่อนวัย90ปีกว่าผู้สูงอายุแล้วก็ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ห่างไกลเพื่อไปทำธุรกรรมที่ธนาคารกรุงไทยสาขาสังขละบุรีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อบัตร ATM ของคุณยายเซป่วยไม่สามารถใช้ทำธุรกรรมผ่านตู้ได้ทำให้จำเป็นต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยตนเองเนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ลูกหลานนำมาให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลยายในแต่ละเดือนแต่ด้วยความที่สภาพพื้นที่และอาการป่วยของคุณยายทำให้ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ตามปกติเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ต้องเอาตัวขึ้นเปลนะคะแล้วก็ช่วยกันแบกหามคุณยายนะคะเดินเท้านะคะคุณผู้ฟังแบกหามเดินเท้าจากบ้านเกาะเสด็งไปที่บ้านกองม่องทะบ้านกองม่องทะ9กิโลท่ามกลางสายฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องเมืองกาญนี่ฝนตกหนักด้วยนะก่อนจะเปลี่ยนเป็นรถยนต์เดินทางต่อเข้าสู่อำเภอสังขละบุรีค่ะสำหรับบ้านเกาะเสด็งเนี่ยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้แต่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นหรือถ้าน้ำป่าไหลหลากก็ไม่สามารถใช้มอเตอร์ไซค์ได้เช่นกันนอกจากเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นเป็นพื้นที่ห่างไกลมีเส้นทางเข้าออกค่อนข้างลำบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนการนำคนป่วยผู้สูงอายุออกจากหมู่บ้านเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสังขละเขาก็ใช้วิธีการนี้แหละนะแบกหามกันออกมาเรียกว่ากลายเป็นภารกิจที่คนในพื้นที่เขาคุ้นเคยกันดีนะคะภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และน้ำใจของชาวบ้านที่เขาช่วยกันดูแลผู้สูงอายุพร้อมกับเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาปัญหาของพื้นที่ห่างไกลนะไปพิจารณาหาแนวทางอำนวยความสะดวกกันบ้างอย่างเช่นจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ลดภาระการเดินทางของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะมันน่าจะมีแบบเจ้าหน้าที่หนุ่มหน่อยอะไรก็ได้เนาะขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไป9กิโลนะมันก็จะง่ายกว่าที่เขาจะแบกกันลงมาไหมเนี่ยโอ้นะลำบากลำบนฝนฟ้าก็ตกเนาะแต่ว่านะเราก็ได้เห็นน้ำใจหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะหนุ่มเหลือน้อยมั่งเหลือมากบ้างนะคะประคับประคองกันมานี่มากันกี่คนเนี่ยไหนดูดิเออนะคะมากันกี่คนเนาะ1 2 3 4 5 6 7ประมาณเท่าที่เห็น 7-8 คนได้นะคะก็คงจะสลับกันหอบกันหิ้วมาเนาะ1 2 3 4 5 6
7-8-9 คนค่ะช่วยกันหามสลับกันมานะคะเป็นน้ำใจของเจ้าหน้าที่เป็นน้ำใจของชาวบ้านนะคะเราเห็นแล้วเราก็มันลำบากแหละเราก็รู้สึกประทับใจนะคะคุณยายท่านก็นอนของท่านมามีหมงมีหมอนหนุนอ่ะนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่มันก็คงจะไม่ได้สบายเหมือนนอนอยู่บ้านหรอกนะแบกกันไปแบกกันมาฝนฟ้าก็ตกไม่ใช่ว่ามาเป็นไข้ไม่สบายกันอีกเพราะว่าเจอฝนละอองฝนอะไรแบบนี้เนาะจริงๆควรจะต้องมีนะคะแนวทางการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกที่มันง่ายกว่านี้นะอะไรก็แล้วแต่ที่มันง่ายกว่านี้แต่เราก็ได้เห็นอย่างที่บอกนะชื่นใจไปกับน้ำใจของหนุ่มๆทั้ง9คน10คนนี่นะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นความร่วมมือเป็นเจ้าหน้าที่เป็นชาวบ้านนะคะแถบนั้นนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะนี่คืออะไรคะเนี่ยผิวพระจันทร์มากนะคะนี่ถ้าไม่ถ่ายให้เห็นทุ่งนาข้างๆอาจจะนึกว่าเป็นผิวโลกพระจันทร์หรือเปล่าเพราะว่าเป็นสีน่าจะเป็นแบบเป็นถนนปูนซีเมนต์นะเขาเรียกอะไรนะคะแต่ว่ามันพังแล้วไงเป็นหลุมเป็นบ่อยาวไปนู่นเลยนะคะที่โคราชค่ะชาวบ้านตำบลขุนทองอำเภอบัวใหญ่นะโคราชบ้านเองได้ออกมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหลังจากถนนในหมู่บ้านเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อมานานสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในการสัญจรกลัวจะเกิดอุบัติเหตุนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายสมพงษ์นายกอบต.ขุนทองซึ่งทางนายสมพงษ์ก็บอกว่าถนนเดิมเส้นเนี้ยเป็นของรพช.ซึ่งตอนเข้ามารับตำแหน่งก็ทำหนังสือไปทวงถามหลายหน่วยงานคำตอบก็คือถนนเส้นเนี้ยไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนเลยจึงทำให้ถนนเส้นเนี้ยมาตกอยู่ที่อบต.ขุนทองในฐานะเจ้าของพื้นที่อบต.ก็ให้ช่างไปสำรวจพบว่างบประมาณในการซ่อมบำรุงเนี่ย5 ล้านเลยนะคะซึ่งเท่ากับงบพัฒนาอบต.จึงทำให้ยังไม่สามารถนำงบประมาณไปใช้ซ่อมแซมถนนได้เพราะต้องนำไปบริหารจัดการด้านอื่นก่อนแต่ยังไงก็ตามอบต.ก็มีการประชุมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับประชาชนด้วยการใช้หินคลุกเนี่ยบดอัดทับแน่นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในระหว่างที่รอ งบประมาณอุดหนุนในปี71โอ้โหยังอีก2ปีนะนี่มัน69ต้องผ่าน70ไปก่อนแล้วก็ไป71อ้าวนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะไปขี่รวดเร็วไม่ได้นะต้องซิกแซกหลบหลุมให้ดีครับขี่เร็วๆเดี๋ยวมีพลิกมีคว่ำเกิดอุบัติเหตุกันได้เพราะว่าเป็นหลุมเป็นบ่อยาวไปนู่นสุดภาพเลยนะคะก็ทั้งเส้นนะเป็นถนนถนนแบบเหมือนพื้นซีเมนต์น่ะเขาเรียกอะไรอ่ะนะแล้วมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อกลมลีอะไรก็คือทั้งเส้นเลยนะคะแล้วก็มีแต่จะขยายเนาะนี่เขาก็เอาอิฐคลุกมาอัดๆบดๆใส่ไปก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หลุดอีกอะถนนลักษณะแบบเนี้ยเอาขอให้ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรใดๆกับนะคะชาวตำบลขุนทองนะคะบัวใหญ่โคราชบ้านเองเนี่ยค่ะต้องใจเย็นนิดนึงทนมาได้ตั้งหลายปีทนต่ออีกสักปี2ปีเดี๋ยวจะได้ถนนใหม่เนาะพอพูดถึงฝนฟ้ามันตกนะคะมันก็ทำให้ถนนเป็นแบบเนี้ยเราก็ลองไปดูซิว่าเขาเตือนฉบับที่2เนี่ยเตือนฉบับที่2ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเช็คจังหวัดที่ได้รับผลกระทบและอาจจะเกิดน้ำท่วมขังซิมีจังหวัดไหนยังไงกันบ้างนะคะประจำวันที่อ๋อวันนี้เขายังไม่เตือนนะเขาเตือนวันที่17-20เนี่ยเป็นแต่ว่าเป็นฉบับที่2แล้วเตือนวันที่17-20นะคะเพราะว่าฝนจะตกหนักถึงหนักมากนะคะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่ภาคเหนือก่อนนะภาคเหนือกับอีสานก่อนเลยวันที่17หลังจากนั้นมันค่อยไล่มาภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ในวันถัดไปคือวันที่18นะแต่วันนี้มันเพิ่งวันที่16อ่ะนะแต่จะว่าไปเมื่อวานนี้ฝนฟ้าตกโอ้โหตกนานด้วยค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่รายการตอนแอนทำรายการเห็นไหมโอ้ทำรายการนั่นก็ตกหนักเสียงฟ้าเสียงอะไรสนั่นหวั่นไหวผู้จัดการต้องมานั่งเฝ้าเป็นเพื่อนดอทนะคะแต่ถามว่าผู้จัดการมานั่งดูดอทนั่งดูให้แอนทีนี้ถามว่าดอทเป็นไงมั่งนะก็เป็นห่วงออกไปถามดอทโอ้โหเขาสบายส
แต่งขนเลยนะคะสายหางดุกดิกเหมือนอาบน้ำฝนอยู่ไม่ได้มีกลัวเสียงฟ้าเสียงอะไรแล้วผู้จัดการนั่งเองกลัวเองบอกนู่นนะฟ้าผ่าเป็นขีดแต่ว่าไกลบอกเห็นไกลๆแต่เสียงน่ะสนั่นหวั่นไหวอย่างที่คุณผู้ฟังได้ยินเข้ามาในไมค์แอนก็คิดดูว่าแอนอยู่ในห้องเนี่ยนะคะปิดกระจกรอบด้านด้วยนะเสียงยังทะลุทะลวงมาขนาดนั้นนะข้างนอกนี่แบบโอ้โหสนั่นก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่ากลัวลูกๆจะกลัวลูกลิงอะไรพวกเนี้ยบางทีเสียงดังเกินเนี่ยเขาก็จะกลัวนะแต่ปรากฏว่าหลังจากเสร็จธุระแล้วไปดูลูกๆก็ปลอดภัยดีก็ไม่มีอาการหวาดกลัวหรือว่าอะไรนะคะดอทก็ไม่ได้กลัวนะคะดิกกี้ก็ไม่กลัวค่ะออกมาดูแสงอีกต่างหากแต่ว่าคนที่กลัวคือไม่ใช่คนไอ้ที่กลัวคือเดฟนะคะพี่เดฟกลัวเสียงฟ้า นะพี่เดฟกลัวเสียงฟ้ากลัวมาตั้งแต่เด็กๆและโตก็ยังกลัวอยู่นะคะแล้วก็ตกยาวนานมาจนถึงคือตกไปเรื่อยเลยนะคะตกมาจนถึงช่วงประมาณ2ทุ่มอะค่ะบ้านแอนแต่แอนก็นะเสร็จธุระแล้วแอนก็เข้าบ้านแล้วไม่รู้หยุดตกไปตอนไหนคือปล่อยๆอยู่จนถึงน่าจะ2ทุ่ม2ทุ่มกว่าอะไรแบบเนี้ยยังปล่อยอยู่เลยเนาะนี่ไม่ใช่วันที่เขาแจ้งมาด้วยนะไอ้วันที่เขาแจ้งมาเนี่ยคือวันที่17เมื่อวาน15เขาก็ไม่ได้มีแจ้งเรื่องฝนฟ้าหนักอะไรใช่มั้ยเออแต่มันก็ยังตกอยู่วันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะยังมีนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันนิดนึงจะไปไหนมาไหนจะเดินทางแม้กระทั่งเดินอยู่ในบ้านนะลื่นได้ล้มได้เสียหลักได้นะคะเดี๋ยวลุกขึ้นมามันจะไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะสวนะเราเป็นห่วงกันเตือนกันไว้ก่อนจะเดินพี่น้องเกษตรกรก็เหมือนกันนะคะเดินไม่รู้แถวหัวคะนงคะนาอะไรใดๆอ่ะมันลื่นได้นะเมื่อวานก็ยังมีข่าวลื่นแล้วตกน้ำเสียชีวิตเลยนะคะแบบนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตาเนาะยังไงก็อย่าประมาทกันในทุกๆขณะนะคะมีข่าวคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีสูญเสียครั้งใหญ่นะคะพระราชสุวัฒนาพรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามหาจวบค่ะท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองละสังขารอย่างสงบหลังอาพาธด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระราชสุวัฒนาพรอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีอดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทองพระอารามหลวงละสังขารด้วยอาการสงบในวัย65ปีเมื่อเวลา 14:50 นาทีที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีหลังอาพาธด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบตันเฉียบพลันนาน9ปีนะคะสำหรับพระราชสุวัฒนาพรก็เกิดวันที่28กรกฎาคม2504ที่อำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีจบการศึกษาปริญญาธรรม4ประโยคนักธรรมชั้นเอกตลอดช่วงที่ดำรงตำแหน่งท่านเป็นพระสุปฏิปันโนที่เชี่ยวชาญทั้งการบริหารและการศึกษาพระปริยัติธรรมอีกทั้งยังสืบทอดศาสนกิจทำนุบำรุงวัดพิกุลทองต่อจากหลวงพ่อแพรพระเกจิอาจารย์ชื่อดังสำหรับกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานน้ำสงศพคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรีและวัดพิกุลทองจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะตี 5:47 นาทีค่ะตี 5:47 นาทีประกันมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์0806264419และ0879934626นะคะประกันบอกว่าเมื่อวานป้าสุรินทองใบอยู่ที่กาญจนบุรีปลูกพริกเอาไว้8ต้นนะคะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีเข้าไปป้าสุรินทร์บอกโอ้ยมันปุ๋ยอะไรกันเนี่ยทำให้พริกของป้าแกดกมากๆนะคะ8ต้นน่ะเก็บทีนึงได้พริกตั้ง3กิโล
แม่สะใจยิ่งนักนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าค่ะนะคะของเขาดีจริงๆขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทุกท่านนะประการบอกที่มั่นใจแล้วก็เชื่อใจในตัวป้านะคะหลายท่านเนาะที่แบบว่าโทรมาสอบถามพอประการแนะนำก็ทำตามแล้วก็เห็นผลได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะส่วนใหญ่จะบอกโอ้ยมันยังไงกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงคือมันเหมือนกับเหลือเชื่อแต่ก็เห็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยลองก็ลองซะหน่อยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้ามี2สูตรนะคะสูตรรองพื้นแล้วก็สูตรดอกดกค่ะตอนนี้ขายคู่กันพันเดียวน้องนุ๊กเกอร์จัดให้นะคะจัดส่งโดยขนส่งเอกชนนะบรรจุกระสอบละ25กิโล2กระสอบก็50กิโลนะคะคู่กันพันเดียวขนส่งเอกชนนะคะโทรหาน้องนุ๊กเกอร์ได้เลยค่ะ0879934626 0879934626นะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะสำหรับพลอยสีทองจำหน่ายกันปีนี้คือปีที่15นะคะ14เต็มนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของปีที่15สกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศนะคะโดยเฉพาะสารไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศค่ะสกัดเข้มข้นนะคะมีหน้าที่คุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันคุมน้ำหนักแล้วยังช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะอันนี้คุณลุงคุณตาคุณอาคุณปู่กินได้เลย2แคปซูลนะคะก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงและ2แคปซูลก่อนอาหารเย็นครึ่งชั่วโมงค่ะบางท่านบอกพี่แอนอย่างนี้ก็ต้องกินได้แต่ผู้ชายอ่ะดิไม่กินได้ทั้งหญิงทั้งชายแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยมันก็จะเข้าไปช่วยเรื่องของต่อมลูกหมากนะคะต่อมลูกหมากก็จะมีอาการฉี่กระปริบกระปรอยฉี่ติดขัดฉี่แล้วปวดฉี่ไม่สุดอะไรพวกนี้นะคะคืออาการเริ่มของต่อมลูกหมากแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นมะเร็งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะเกิดอาการก่อนนะคะมีความอักเสบมีความอะไรแต่ว่ายังไม่ใช่มะเร็งเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการเหล่านี้แล้วเรายังปล่อยปละละเลยนานไปมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนาะบางท่านบอกเฮ้ยอาการอย่างนี้มันเป็นมะเร็งแล้วหรือหนูแอนโอ้ยบอกกูตาใจเย็นตอนนี้ต้องไปหาหมอนะแอนไม่ใช่หมอบอกเป็นมานานหรือยังก็นานแล้วเหมือนกันนะทุกคนก็เวลาเป็นนานๆก็คือยังไม่ไปพบแพทย์สักทีมันมีโอกาสพัฒนานะคะจากการอักเสบเนี่ยแล้วมันพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจเนาะพอรู้สึกว่ามันผิดปกติอย่างเงี้ยก็ไปปรึกษา

0: หาหมอด้วยนะคะเสริมอาหารที่ดีเข้าไปด้วยนะคะก็จะยิ่งให้มีการฟื้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะก็สอบถามสั่งซื้อได้นะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะก็อยากไปหาหมอแหละแต่บางทีขี้เกียจกัน นะขยันหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามัวขี้เกียจวันนี้โอกาสหน้าอาจจะต้องไปอยู่กับหมอเขานานนะขยันวันนี้เป็นนิดเป็นหน่อยรีบไปดีกว่านะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราที่มันเป็นปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นได้จะให้มันเหมือนเป็นตอนหนุ่มสาวมันก็ยากแหละเอาให้มันปกติที่สุดสมวัยเนาะตี 5:52 นาทีนะคะตี 5:52 นาทีฆ่ารัดคอสาวสะดวกซื้อตายเปลือยในหอพักเพื่อนเผยอยู่ห้องเพราะป่วยนะคะข่าวนี้ค่อนข้างจะยาวค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะก็รู้สึกว่าคงจะไม่ทันเนาะไม่ทันเราก็คุยกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวข่าวฟังกันช่วงหน้านะคะทักทายกันนิดนึงเนาะคุณประยูนสวัสดีค่ะคุณรุจิราด้วยนะคะสวัสดีวันพุธค่ะคุณรุจิราเป็นไงเมื่อวานฝนฟ้าสนั่นวันไหวเนาะโอ้โหเห็นถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะงานงอกเยอะไหมคุณสมหมายสวัสดีค่ะโอ้น่ารักจังเลยอ่ะมาพร้อมกับดอกมะลิด้วยนะคะเห็นดอกก็หอมแล้วอ่ะสวัสดียามเช้าเช่นกันนะคะคุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณกนกวันด้วยนะคะกุหลาบสีขาวแม่ใสอรุณสวัสดิ์ค่ะแล้วก็คุณทวินนะคะดอกไม้สีขาวหอมๆนี่เห็นแล้วชื่นใจเนาะคุณวิโรจน์ด้วยนะคะคุณพันนิตาค่ะสวัสดีวันพุธคุณกล้วยไม้สีฟ้านะคะแล้วก็คุณพงจันทร์ค่ะสวัสดีวันพุธเช่นเดียวกันคุณสิริพรนะคะแล้วก็คุณมิกกี้เมาส์นะคะอ่ะนะวันนี้ใครที่ขอตัวเลขไปก็ขอให้ก็ขอให้โชคดีแล้วกันแอนยังไม่ได้ดูเลยนะคะเชื่อไหมคือว่าแอนก็เซฟไว้ไม่ได้ค่อยได้ดูอะไรพวกนี้อะค่ะนะแอนก็บางท่านแบบมาขอตัวลงตัวเลขอะไรแอนไม่มีหรอกนะแอนอ่านข่าวแอนก็บอกคุณไปแอนยังไม่จำเลยนะคะเพราะว่ามันหลายข่าวมันเยอะแยะแอนก็อ่านข่าวแล้วก็เล่าให้คุณฟังไปมาถามซ้ำเนี่ยแอนถึงได้บอกว่าแอนลืมนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้จำนี่ตัวเลขที่ว่า AI เนี่ยแอนยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวจะดูซะหน่อยโอ้มันยังไงกันเนาะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงนะคะค่อยฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้าค่ะ
1: หมดปัญหากวนใจนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโนลาย07 07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดชม
6: พูนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดี

0: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
0: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
0: ของมารวยทีวี
1: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
7: รักไปห่วงใยไป
8: กระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา 6:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกทพ.เร่งถก BEM หาแนวทางช่วยลดผลกระทบผู้ใช้ทางหลังปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัตยาสีรัตน์วงแหวนตั้งแต่15ธันวาคมนี้15ถึง35บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
12: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
13: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งลดผลกระทบประชาชนจากการปรับค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัตยาในวันที่15ธันวาคมนี้หลังสัญญาสัมปทานจะปรับขึ้นค่าผ่านทางอีก 15-35 บาทคุณณภพรช่างกลรายงานครับ
3: การทางพิเศษหารือกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนผู้รับสัมปทานและผู้ลงทุนโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปถึงแนวทางการช่วยเหลือและลดผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและจะมีการประกาศรายละเอียดให้ประชาชนได้ทราบอย่างเป็นทางการก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าผ่านทางในวันที่15ธันวาคมนี้สำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางในครั้งนี้จะปรับขึ้นเฉพาะทางพิเศษประจิมรัชยาโดยอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัชยารถยนต์สี่ล้อหรือรถที่มีล้อไม่เกินสี่ล้ออัตราใหม่80บาทต่อคันอัตราเดิม65บาทต่อคันรถยนต์6ล้อถึง10ล้ออัตราใหม่130บาทต่อคันอัตราเดิม105บาทต่อคันรถยนต์เกิน10ล้ออัตราใหม่185บาทต่อคันอัตราเดิม150บาทต่อคันณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: 16กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลกถูกจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของก๊าซในชั้นบรรยากาศติดตามกับคุณชนากรเหลี่ยมทองครับ
4: ก๊าซโอโซนคือก๊าซในชั้นบรรยากาศที่ช่วยดูดซับรังสีอุลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนเกาะคุ้มกันโลกโดยย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2528นานาประเทศได้ร่วมกันจัดทำอนุสัญญาเวียนนาต่อมาได้มีการลงนามในพิธีสารมอนทรีออลเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2530เพื่อร่วมมือกันเลิกใช้สารทำลายบรรยากาศโอโซนเช่นสาร CFC และสารฮาลอนในส่วนของประเทศไทยได้ลงนามเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2531และให้สัตยาบันเมื่อวันที่7กรกฎาคม2532ถือเป็นประกาศความร่วมมือกับนานาชาติในการปกป้องผืนฟ้าดังนั้นวัตถุประสงค์ของวันโอโซนโลกถูกดำเนินการขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดการใช้สารทำลายโอโซนเพราะโอโซนคือเกราะป้องกันโลกจากรังสีอุลตราไวโอเลตมาร่วมกันรักษาเกราะป้องกันโลกใบนี้เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดจากความผิดปกติของระบบนิเวศจากการทำลายชั้นโอโซนไปด้วยกันชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศช่วง 17-20 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร
5: การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์จึงทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10มีนาคม2529
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปุงชนสวัสดีครับ

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะกับแอนข่าวเช้าค่ะวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะคุณเล็กหวัดดีค่ะยามเช้าคุณลั่นทมนะคะบอกคุณแอนยังไงคะไหนเช้านี้อากาศดีมากฟังคุณแอนทุกวันแต่ไม่ค่อยได้ทักวันนี้ขอให้แฟนข่าวคุณแอนโชคดีรวมทั้งคุณแอนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณลั่นทมเช่นเดียวกันนะคะน้องฟลุ๊กมาแล้วนะคะมอร์นิ่งครับป้าแอนหนูถ่ายรูปวิวสวยๆมาฝากเช้านี้สวยจริงสวยจังนะคะถ่ายตอนกี่โมงคะเนี่ยนะเพิ่งจะนู่นนะอยู่สุดขอบฟ้าเลยนะแต่ตอนนี้มันเริ่มสว่างแล้วตี 5:57 ใช่ไหมสวยจริงจ้ะขอบคุณมากนะคะน้องฟลุ๊กนะฝากจุ๊บเหม่งอ้วนดำด้วยนะ ตื่นหรือยังอ้วนดำอ่ะคุณภาวนาสวัสดีวันพุธค่ะคุณแอนเมื่อวานเสาให้ตกหนักมากนะคะก็เราอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะก็คงจะประมาณนั่นแหละเนาะตกหนักแล้วก็ตกนานด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนาะวันนี้จะเอาอีกเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคุณประดิษฐ์สวัสดีค่ะบอกเมื่อวานตอนเย็นตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มฝนสนั่นหวั่นไหวเลยครับพี่แอนที่บ้านผมบอกตอนนี้กบเขียดก็ร้องกันสนั่นหวั่นไหวเช่นเดียวกันนะฟังเพลินเลยแข่งกับเสียงดีเจแอนเลยเปล่ากบเขียดนะก็ดีค่ะบรรยากาศธรรมชาติเนาะคุณทิพวรรณสวัสดีวันพุธครับพี่แอนขอให้สุขภาพแข็งแรงถูกหวยขอบคุณมากนะคะคุณทิพวรรณเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะติดตามรับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะแล้วก็ทักทายกันมานะคะมาที่ทางไลน์กันบ้างเนาะแหมทางไลน์เขาก็มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวแอนอ่านแป๊บหนึ่งนะราศีคุณจะถูกรางวัลลอตเตอรี่งวดนี้หรือเปล่าเช็คได้อุ้ยสักหน่อยไหมแหมมาขึ้นอะไรตอนนี้เดี๋ยวขอทักทายแฟนรายการก่อนนะคุณยุพินสวัสดียามเช้าค่ะบอกเมื่อวันน้องฝนมา5โมงเย็นตกแรงเหมือนกันมืดตึ๊บเลยแล้วก็หายไปตอน2ทุ่มดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแอนขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะคะคุณภาวนานะคะแล้วก็คุณหญิงนะคะบอกวันนี้ขอให้รวยๆค่ะขอบคุณมากนะคะเช่นเดียวกันนะพี่มานะนะคะพี่มานะบอกว่าขอให้น้องแอนกับแม่รมฤดีนะคะผู้จัดการนะคะแล้วก็แฟนๆข่าวของน้องแอนโชคดีถูกหวยรวยกันเยอะๆหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้แม่ขอบคุณนะคะพี่แล้วก็บอกว่า711ชัดเจนแอนเสียงแจ่มแล้วนะคะมีแก้วมังกรมาฝากกันด้วยค่ะขอบคุณนะคะพี่แล้วก็คุณวิเชียรนะคะสวัสดียามเช้าค่ะน้องหมวยด้วยนะคะบอกว่าฝนตกตั้งแต่รายการพี่แอนจบจนถึงดึกชุ่มฉ่ำมากตอนนี้น้ำเข้าใต้ถุนแล้วค่ะโอ้มาเยอะเกินนะน้องหมวยเนาะมันไม่พอดีจริงๆขาดขาดเกินเกินคุณมาลีสวัสดีค่ะคุณจิราพรด้วยนะคะบอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะขอให้สุขภาพดีทุกวันเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณค่ะคุณประดับด้วยน้องชวีกับแม่สังวาลนะคะน้องชวีนะคะวันนี้เอาเลขอะไรแม่สังวาลเดียน้องชวีจะมีเลขกับแม่ตลอดเลยนะคะแม่สังวาลนะคะแหมให้โชคกันแล้วก็คุณชมนะคะคุณชมคุณหน่อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณนพดลคุณแป้นนะคะบอกขอให้โชคดีทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณจำเป็นลุงช้อยด้วยนะคะแล้วก็คุณลำพึงค่ะคุณปัญญาคุณพรทิพย์นะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณสำอางคุณระเบียบและคุณดวงแก้วด้วยนะคะวันนี้ก็ออกสีเขียวๆนะคะก็เป็นอะไรที่สบายตาดีเนาะสบายตาสบายใจอ้าว มีอะไรมาฝากคะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยตัวเลขเนาะคุณดวงแก้วเนาะเยอะเกินนะคะก็ไม่รู้อันนี้จากคุณดวงแก้วนะเผื่อใครสนใจแอนเซฟให้ก็แล้วกันเนาะถ้าใครสนใจของคุณดวงแก้วก็แจ้งมาเดี๋ยวส่งต่อให้นะคะขอบคุณมากสำหรับทุกท่านนะคะ ครบถ้วนถูกต้องแล้วใช่ไหมมีใครตกหล่นยังไม่ได้ทักทายกันบ้างหรือเปล่าคุณสงกรานต์นะคะบอกว่าวันนี้ขอให้พี่แอนถูกหวยให้พี่แอนมีโชคนะคะขอบคุณค่ะพี่แอนก็จะเริ่มมีอาการคันคอแล้วตอนนี้คุณสำเนียงบอกว่า711ชัดเจนดีมากนะคะเสียงปกติแล้วนะคะไปโรงพยาบาลชัยนาทที่ถามบอกว่าที่ถามแล้วหาตัววงกลมไม่เจอคุณสำเนียงกดลงไปปั๊บเนี่ยคุณก็เห็นแล้วมันเป็นวงกลมสีฟ้าแล้วมันจะเป็นตัวเหมือนกับเป็นก็เห็นเลยนะวงกลมสีฟ้าเบลอบาร่าทำไมมองไม่เห็นเนี่ยสงสัยคุณคลิกเข้าไปยังไงนะคะเดี๋ยวแอนจะกดให้ดูนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ย
1: ถามแล้วหาตัววงกลมไม่เจอ
0: เนี่ยค่ะเนี่ยแอนกดไปปั๊บเนี่ยแอนก็ได้ยินเสียงแอนเลยเนี่ยมันจะได้ยินทันทีนะคะคุณสำเนียงทำไมถึงไม่เห็นวงกลมเบลอบาร่าขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะคะว่าอันไหนเนี่ยชี้ให้ดูเลยเนี่ยวงกลมอันเนี้ยนี่ถ้ารอบนี้ไม่เจอนี่ไม่รู้จะว่าไงนะ โอ้โหอ่ะลองดูซิมันขึ้นเหมือนกันไหมคะเห็นลูกศรไม่ชี้ให้ดูนั่นนะวงกลมสีฟ้าบ้านคุณโทรศัพท์ของคุณมันเห็นเป็นสีอะไรอ่ะของแอนมันคือสีฟ้านะก็อันนั้นแหละนะคะคือบางทีไม่ต้องทำอะไรเลยบางครั้งอาจจะต้องกดนะคะกดคือเหมือนกับกดเวลาเราเล่นเทปคัสเซ็ตกดเพลย์แต่อันนี้พอคลิกเข้าไปปั๊บเวลาที่แอนจัดรายการเนี่ยมันก็เมื่อกี้เห็นมาเสียงแอนก็ขึ้นมาเลยคุณสำเนียงลองดูใหม่สิคะมันขึ้นหน้าเดียวกันแบบนี้ไหมนะเนี่ยหน้าเพจหน้าเว็บ DJ แอนเป็นแบบเนี้ยนะคะอ่ะโอเคเนาะมาที่เรื่องของข่าวกันต่อเมื่อสักครู่ที่เราโปรยหัวข้อข่าวเอาไว้นะคะว่ามีเหตุฆ่ารัดคอสาวร้านสะดวกซื้อนะคะ 16:30 นค่ะเมื่อวานเนี้ยร้อยตำรวจเอกสอนวิสิทธิ์รองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุร่มโพทองบอกว่ามีผู้หญิงนอนเปลือยแล้วก็ตายในหอพักที่ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีก็ไปตรวจสอบนะคะเป็นหอพักปูน2ชั้นที่ห้องหมายเลข1อยู่ชั้นล่างเลยพบศพนางสาวภัทรวรินทร์วัย24ปีเป็นคนจังหวัดหนองคายนอนเปลือยคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นห้องแล้วก็มีผ้าห่มคลุมร่างเอาไว้นะคะมีสายปลั๊กไฟสีดำเนี่ยรัดคอค่ะที่ก้นมีรอยถลอกมีอุจจาระติดอยู่ด้วยนะคะตรวจภายในห้องพบพัดลมตั้งโต๊ะล้มตะแคงอยู่บนโต๊ะข้าวของกระจัดกระจายภายในห้องน้ำชักโครกมีคราบอุจจาระที่ยังไม่กดล้างตรวจสอบทรัพย์สินและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องอยู่ครบจากการชันสูตรของแพทย์ระบุว่าตายมาแล้วประมาณ20ชั่วโมงจากการถูกรัดคอทำให้ขาดอากาศหายใจสอบถามนางสาวจิราพรวัย30ปีเพื่อนร่วมงานและเป็นผู้พบศพบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งอยู่คนเดียวที่หอพักแห่งนี้เมื่อวันอาทิตย์ผู้ตายเข้าเวรเช้าแล้วก็ออกเวรตอนบ่าย 3:00 นนะคะแล้วพอวันจันทร์ 5:00 นเนี่ยไลน์มาขอลา งานตอน 6:45 นนะคะตนก็ติดต่อผู้ตายได้อยู่นะโดยผู้ตายบอกว่าเป็นไข้ตอนกลางคืนไข้ขึ้นแต่วันนี้กลับติดต่อไม่ได้แล้วนะคะพอวันอังคารเนี่ยติดต่อไม่ได้แล้วและตัวผู้ตายเองก็ไม่ได้ติดต่อไปที่ร้านเพื่อขอลาป่วยด้วยก็เลยชวนกันมาดูที่ห้องซึ่งผู้ตายไม่เคยพูดถึงปัญหาอะไรให้ฟังแต่จะบ่นแค่ว่าทำงานเหนื่อยแค่นั้นเองนายวีระเชษเพื่อนผู้ตายซึ่งทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อเหมือนกันแต่ว่าคนละสาขาเล่าให้ฟังว่าผู้ตายมาเช่าหอพักอยู่คนเดียวได้ 3-4 เดือนแล้วเพิ่งคุยกันกับตนครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่เมื่อวานเนี่ยประมาณ 5-6 โมงเย็นตนโทรหาทักแชทไปก็ไม่รับสายไม่อ่านปกติเนี่ยจะโทรหากันตลอดแล้วก็นิสัยผู้ตายจะเป็นคนที่ระวังตัวมากปัจจุบันไม่มีแฟนแต่ว่าเมื่อ 4-5 ปีก่อนเคยมีแฟนคบหากันแต่พอผู้ตายอยากจะมั่นเนี่ยผู้ชายก็ไม่มั่นเพราะเขาไม่พร้อมยังอยากช่วยกันหาเงินค่าสินสอดแต่ผู้หญิงอยากรีบมั่นก่อนจะจบกันด้วยดีส่วนที่ทำงานก็ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเห็นสภาพศพเชื่อเลยว่ามีคนเข้ามาทำร้ายเพื่อนเพราะผู้ตายเป็นคนไม่ชอบล็อกประตูห้องไปทำงานก็ไม่ล็อกห้องตนยังเคยบอกแล้วก็เตือนผู้ตายเป็นประจำนะคะพูดเตือนทุกวันเตือน แต่ผู้ตายก็ไม่เคยเชื่อเลยส่วนทางด้านนางสาวบุ๋มบิ๋มอายุ37ปีซึ่งเป็นน้าผู้ตายเดินทางมาดูศพหลานเล่าบอกว่ามีเพื่อนโทรไปบอกว่าหลานตายอยู่ที่หอพักแห่งนี้ตนเพิ่งรู้ว่าหลานมาทำงานที่อุดรธานีแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่จึงต้องรอตำรวจตรวจสอบก่อนถึงจะรู้ว่าตายเพราะสาเหตุอะไรจากฆาตกรรมหรือไม่ไม่อยากจะเชื่อว่าหลานจะมาตายแบบนี้ก็ว่ากันไปตามหลักฐานอยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ก็สันนิษฐานนะคะว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะคือป่วยไม่สบายก็ลางานนอนอยู่ในห้องแล้วก็อาจจะกำลังทำธุระส่วนตัวมีคนมาเคาะห้องหรือเข้ามาในห้องผู้ตายออกมาจากห้องน้ำจึงพบคนร้ายแล้วก็ต่อสู้กันจึงถูกฆ่ารัดคอโดยทางด้านตำรวจก็นำกำลังตำรวจสืบสวนสอบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดในหอพักและบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาเบาะแสคนร้ายนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะก็ไม่รู้ใครนะคะทรัพย์สินอะไรก็อยู่ครบเข้ามาเพื่อที่จะมาฆ่ารัดคออะไรแบบนี้เลยนะติดตามกันต่อไปแล้วมันเป็นยังไงถึงไม่ล็อกห้องอะไรแบบเนี้ยนะคะบอกว่าเป็นคนระวังตัวแต่ว่าไม่ล็อกห้องมันเป็นไปได้ยังไงคะเนาะระวังตัวก็ต้องล็อกนะคะล็อกให้ดีด้วยไม่ใช่แค่กดล็อกประตูง่ายๆนะเพราะสมัยนี้คนที่เขาชำนาญเนี่ยนะคะแค่กดปุ่มล็อกเนี่ยก็เปิดได้ง่ายนะคะเอาอะไรที่มันแบนๆเข้าไปกระแทกหน่อยก็หลุดได้แหละมีกลอนมีอะไรก็ต้องล็อกให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นอันตรายก็เกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้เนาะไม่ควรประมาทแล้วก็ไม่ควรชะล่าใจด้วยนะคะมีภาพข่าวอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะมีข่าวอันในคอลัมน์ข่าวในกระแสนะคะดูกันนิดหนึ่งค่ะเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะคะบอกว่ามีภาวะแพ้รุนแรงแพ้อะไรเภสัชกรหญิงช่วยจนปลอดภัยนะคะโซเชียลเขาก็เผยแพร่เรื่องราวของเภสัชกรหญิงกัญญาณัฐวงตาผาเป็นเภสัชกรหญิงอยู่ที่ร้านหยกยาฟาร์มาซีอำเภอเมืองสกลนครช่วยเหลือนักเรียนชายคนหนึ่งน้องเดินเข้ามาขอซื้อยาแก้แพ้ก่อนจะพบว่ามีอาการผิดปกติเภสัชกรท่านนี้ก็เลยตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลนะคะล่าสุดน้องปลอดภัยแล้วต่อมาเพจของสภาเภสัชกรรมเนี่ยก็ได้เผยแพร่ข้อความชื่นชมเภสัชกรหญิงกัญญาณัฐบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยสะท้อนบทบาทของเภสัชกรที่มากกว่าการจ่ายยาแต่ต้องใช้ความรู้ความรอบคอบการตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ชื่นชมความใส่ใจและความรับผิดชอบของเภสัชกรหญิงท่านนี้เพราะทุกการสังเกตและทุกการตัดสินใจอาจจะหมายถึงอีกหนึ่งชีวิตที่ได้รับโอกาสนะคะทีนี้เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่ร้านหยกยาฟาร์มาซีไปถามรายละเอียดเหตุการณ์นี้แต่ไม่เจอตัวเภสัชกรหญิงกัญญาณัฐเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่มีแพทย์หญิงโชติกาเภสัชกรแล้วก็เจ้าของร้านเป็นผู้เล่าให้ฟังนะคะเภสัชกรหญิงโชติกาบอกวันเกิดเหตุน่ะเป็นวันหยุดของตนเภสัชกรหญิงกัญญาณัฐก็เลยปฏิบัติหน้าที่ที่ร้านคนเดียวตอนทุ่มหนึ่งกำลังให้บริการปรากฏว่ามีน้องนักเรียนชายเดินมาขอซื้อยาแก้แพ้ตอนนั้นเภสัชกรหญิงกัญญาณัฐสังเกตเห็นว่าน้องเนี่ยตาบวมทั้งสองข้างก็รีบเอายาแก้แพ้ให้กินก่อนแล้วบอกให้นั่งพักเพื่อดูอาการนะคะหลังจากจัดการลูกค้าคนอื่นในร้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ย้อนกลับมาสอบถามอาการของน้องนักเรียนชายคนนี้โดยน้องนักเรียนก็แจ้งว่ากลืนน้ำลายลำบากเภสัชกรหญิงก็ประเมินว่าอันนี้มันเป็นภาวะแพ้รุนแรงแล้วซึ่งเป็นภาวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตและจากการประเมินอาการดังกล่าวทำให้เภสัชกรหญิงกัญญาณัฐโทรศัพท์หาตนซึ่งเป็นเจ้าของร้านขออนุญาตนำตัวน้องเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลตนก็รีบอนุญาตทันทีเภสัชกรหญิงกัญญาณัฐตัดสินใจปิดร้านแล้วพาน้องไปโรงพยาบาลศูนย์สกลนครเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนและตอนนี้ทราบว่าน้องปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งแพทย์หญิงโชติกาก็ยังเล่าข้อมูลที่ได้รับจากพี่สาวของน้องนักเรียนชายว่าก่อนเกิดเหตุน้องชายไปกินหมูกระทะกับเพื่อนมีประวัติแพ้กุ้งแต่วันนั้นน้องจะไม่ได้กินกุ้งนะแต่มีการใช้กระทะย่างร่วมกับเพื่อนซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดการปนเปื้อนจากกุ้งนะคะแล้วก็ มาเปื้อนอาหารอย่างอื่นที่น้องกินน่ะทำให้เกิดอาการแพ้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับผู้ที่มีประวัติแพ้อาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีการใช้ภาชนะร่วมกันก็ไม่ได้นะแสดงว่าแพ้มากเนาะไม่ได้กินโดยตรงแค่เอาไปลวกกระทะเดียวกันแค่นั้นก็ทำให้เกิดอาการกำเริบได้แล้วเพราะว่ามันปนเปื้อนสิ่งที่ทำให้เราแพ้ถ้าหากมีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยรีบไปพบแพทย์หรือไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพราะภาวะแพ้รุนแรงสามารถเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะคืออย่าคือถ้ารู้สึกเนี่ยอาการอย่างเงี้ยตาบวมแล้วก็เริ่มกลืนน้ำลายลำบากแสดงว่ามันบวมถึงข้างในด้วยนะคะข้างในคออะไรของเราเนี่ยมันบวมด้วยจากการที่เราแพ้เรากินเข้าไปอย่ามัวแต่มาซื้อยากินเองนะคะให้รีบไปโรงพยาบาลแล้วก็บอกเลยว่าแพ้กุ้งแพ้อะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าสำหรับเภสัชกรท่านนี้นะคะคือสังเกตสังกาแล้วก็ให้ความใส่ใจทำไมน่ารักอย่างเงี้ยเนาะบางทีบางท่านเขาอาจจะยุ่งนะคะเขาอาจจะยุ่งใจอย่างคนนั้นมาคนนี้มาเขาก็รีบจัดการไปอาจจะไม่ทันได้สังเกตไม่มีเวลาสอบถามแต่เนี่ยให้กินยาแล้วให้นั่งรอดูอาการแล้วก็สอบย้อนกลับมาสอบถามอาการนี่ถึงขั้นขออนุญาตปิดร้านพาน้องไปเลยน่ารักจริงๆนะคะเภสัชกรหญิงกัญญานัทเนาะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ร้านอะไรนะร้านยกยาฟาร์มาซีนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะอ่ะเราก็ร่วมชื่นชมนะคะใจดีน่ารักแล้วก็เอาใจใส่มากๆเลยทีเดียวค่ะอันนี้จากหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีส่วนในคอลัมน์อาชญากรรมนะคะในคอลัมน์อาชญากรรมของไทยรัฐจับได้แล้วนะคะโจรฮู้ดสีดำที่เอาปืนขู่ชิงทองเข้าไป52บาทตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน6โมงเย็นวันที่13ตำรวจสภ.สามโคกได้รับแจ้งคนร้ายควงปืนบุกเดี่ยวจี้ร้านทองกวาดไป52บาทมูลค่าก็ประมาณ3ล้าน5ใช้เวลา2นาทีในร้านบางกอกโกลทองเยาวราชอยู่ที่หมู่3ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกปทุมธานีเป็นผู้ชายนะคะใส่เสื้อแจ็คเก็ตมีฮู้ดคลุมหัวสีดำกางเกงขายาวสะพายกระเป๋าข้างเอาปืนขู่พนักงาน4คนบังคับให้หยิบสร้อยคอทองคำมานะคะรวมเบ็ดเสร็จ52บาทค่ะแล้วก็เดินหนีออกไปนะคะเดินไปโอ้โหจะชิวอะไรขนาดนั้นเนาะเดินหนีไปนะคะกล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพคนร้ายเดินวนเวียนหน้าร้านก่อนเข้ามาก่อเหตุคือเดินอยู่หลายรอบตั้งแต่ช่วง 17:56 นะคะแล้วก็เข้าไปปล้นตอน 18:00 นแล้วก็ออกจากร้านมาตอน 18:58 นนะคะขออภัย 17:58 นคือเข้าไปตอน 17:56 นะคะแล้วก็ออกจากร้านมาตอน 17:58 ใช้เวลาเพียง2นาทีแล้วตำรวจได้รับแจ้งตอน 18:00 ค่ะหลังจากนั้นอีก2นาทีนะคะก็เรียกว่าเดินไปตามถนนอย่างใจเย็นเนาะทีนี้ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยวันที่15พลตำรวจตรีพีรพลโชติกะเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการจับกุมนายบรรลือพันจันทร์ค่ะอายุ56ปีเป็นคนตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีตามหมายจับของศาลไปจับได้ใกล้ๆกับวัดเปรมประชากรนะคะเอาตัวไปค้นพบของกลางสร้อยคอทองคำทั้งหมดนะคะ52บาทยังอยู่ครบชุดที่ใส่ในวันก่อเหตุอาวุธปืนปลอมด้วยนะคะมอเตอร์ไซค์ที่คนร้ายขี่ออกจากบ้านแล้วก็เอาไปจอดทิ้งไว้ที่ถนนเลียบคลองเปรมประชากรก่อนจะนั่งรถรับจ้างไปก่อเหตุก็นำของกลางพร้อมกับตัวผู้ต้องหามาสอบสวนขยายผลที่สภ.สามโคกทันทีนะคะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุคนร้ายเดินวนเวียนอยู่หน้าร้าน2นาทีนะคะแล้วก็เข้าไปก่อเหตุแวบเดียวก็เดินกลับออกมาตำรวจเขาก็ได้ร่วมกันแบ่งทีมนะคะออกตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีสอบปากคำพนักงานร้านพยานที่เห็นเหตุการณ์เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการติดตามตัวคนร้ายจนสามารถระบุรูปพรรณแล้วก็เส้นทางการหลบหนีได้แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับแล้วก็ติดตามจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาต ำรวจก็เร่งติดตามคดีนี้อย่างต่อเนื่องนะคะใช้พยานหลักฐานกล้องวงจรปิดข้อมูลจากพยานในที่เกิดเหตุจนตามจับตัวผู้ต้องหาได้นะคะก็จะได้สอบสวนรวบรวมพยานตรวจสอบทองรูปพรรณเส้นทางการหลบหนีแล้วก็เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะก็บอกแล้วว่าไม่รอดนะคะเขาตามจนได้แหละทองหยองของเขาดูดิเอาไปนี่ยังไม่ได้ใช้สักนิดหนึ่งเลยนะไม่มีโอกาสใช้และติดคุกก่อนนะคะสูหน้าหน้านะคะคิดผิดคิดใหม่ก็ไม่ทันแล้วใครที่กำลังจะคิดเรื่องไม่ดีทำนองนี้ก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างเนาะอยากจะซื้อบ้านจากกรมบังคับคดีค่ะก็แวะดูซะหน่อยหรือยังไงหรือซื้อไปแล้วก็ไม่รู้นะพอเข้าไปดูสภาพบ้านบอกโอ้โหขนหัวลุกเลยไปเจอศพแห้งเป็นโครงกระดูกอยู่ในนั้นนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณ5โมงเย็นตำรวจสภ.แม่ปิงเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านท่าเดือตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ว่าไปเจอกระดูกมนุษย์ในบ้านร้างหลังหนึ่งใกล้ตลาดชุมชนบ้านท่าเดือเป็นบ้านร้างเพราะว่าถูกปล่อยทิ้งมานานหลายปีผู้ที่พบศพก็เป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละที่เขาสนใจว่าจะซื้อบ้านหลังเนี้ยเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยถูกธนาคารยึดแล้วก็กำลังจะถูกขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีก็เลยขออนุญาตเข้าไปสำรวจภายในบ้านก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสำหรับบ้านหลังเนี้ยก็เป็นบ้านไม้สองชั้นเดิมเขาเปิดเป็นร้านขายของเพราะว่าอยู่ใกล้ตลาดสดในบ้านเนี่ยยังมีข้าวของเครื่องใช้ของเจ้าของบ้านเดิมที่ทิ้งเอาไว้เป็นจำนวนมากแต่สภาพโดยรวมมันก็ทรุดโทรมเพราะว่าถูกปล่อยร้างมานานหลายปีจนกระทั่งสำรวจที่ชั้นล่างไปเจอแหย่งช้างหรือเก้าอี้ไม้แล้วก็มีเตียงนอนพร้อมกับมุ้งครอบอยู่ด้วยนะคะเมื่อเปิดมุ้งออกกลับพบว่ามีศพนอนอยู่บนเตียงในสภาพแห้งเหลือเพียงโครงกระดูกทำให้ผู้ที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยตกใจกันอย่างมากนะคะภายหลังผู้ใหญ่บ้านก็ประสานตำรวจพร้อมกับแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ไปตรวจสอบเก็บหลักฐานนำโครงกระดูกไปชันสูตรยืนยันตัวตนหาสาเหตุการตายรวมทั้งติดตามญาติมาดำเนินคดีจากการสอบถามชาวบ้านเขาบอกบ้านหลังนี้เป็นของคุณยายศรีวันแซ่ตั้งคุณยายอยู่กับลูกชายที่ชื่อเล่นว่าตีโดยชาวบ้านพบเห็นทั้งสองคนครั้งสุดท้ายเมื่อ6ปีก่อนหลังจากนั้นมีข้อมูลว่าบ้านถูกธนาคารยึดมีคนบอกว่าจะพาคุณยายศรีวันไปอยู่กับลูกและญาติในตัวเมืองเชียงใหม่ชาวบ้านเขาก็เลยไม่ได้ติดใจสงสัยเพราะเข้าใจว่าคุณยายเนี่ยย้ายไปอยู่กับลูกแล้วแต่ยังไงก็ตามเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าลูกชายของคุณยายที่เคยพักอาศัยอยู่ด้วยกันปัจจุบันเนี่ยติดคุกอยู่ที่จังหวัดตากขณะที่คุณยายศรีวันตอนนั้นน่ะอายุ93เข้าไปแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานว่าโครงกระดูกที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นคุณยายศรีวันแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลการชันสูตรแล้วก็ตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการหากผลตรวจยืนยันว่าเป็นคุณยายศรีวันจริงก็หมายความว่าตลอดเวลา6ปีกว่าคุณยายเนี่ยอยู่อย่างโดดเดี่ยวภายในบ้านนี้แล้วก็เสียชีวิตไปตอนไหนก็ไม่รู้ขณะที่บ้านหลังเนี่ยก็อยู่ติดกับตลาดนะผู้คนก็พลุกพล่านตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเช้าชาวบ้านเขาก็มาจับจ่ายซื้อของชาวบ้านก็บอกว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมีใครสงสัยเลยว่าในบ้านยังมีคนอยู่เพราะไม่เคยได้กลิ่นนะคะหรือว่ามีคนตายเนาะคือไม่เคยได้กลิ่นอะไรที่จะบ่งบอกว่ามีศพอยู่จนกระทั่ง 2-3 วันที่ผ่านมานี่แหละถึงเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาแต่ว่าก็ยังหาต้นตอกันไม่เจอจนชาวบ้านสนใจจะมาดูบ้านเพื่อเตรียมซื้อถึงได้พบศพอยู่ข้างในทุกคนก็ตกใจแล้วก็ประหลาดใจนะคะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคือไอ้ตอนที่ลือกันนะว่ามีคนมารับคุณยายไปอยู่ในเมืองอะเนาะคือสรุปแล้วไม่ได้ไปอะลูกติดคุกใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าคำล่ำลือก็เลยทำให้ไม่มีใครได้สนใจว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่หรือไม่แล้วคุณยายอายุตั้งคุณยายณเวลานั้นนะเขาบอกอายุ93ปีเวลานั้นนะนี่ผ่านมา6ปีนี่ก็99แล้วแต่ไม่รู้คุณยายหมดลมไปตั้งแต่ตอนไหนยังไงมีใครหาอะไรให้กินดูแลไหมคุณยายหวังว่าคุณยายคงจะหลับไปนะเพราะคุณยายอยู่ในมุ้งนะคะตอนที่เขาไปเจอศพคุณยายเนี่ยคุณยายอยู่ในมุ้ง แล้วก็คงจะจากไปนานแล้วล่ะเพราะว่าเหลือเป็นโครงกระดูกแล้วนั่นเองนะคะไม่มีใครได้กลิ่นอะไรยังไงคุณยายก็อาจจะเป็นคุณยายที่ผอมบางร่างเล็กนะคะนะคะอาจจะแห้งๆไปอะไรแบบนี้ขอให้คุณยายไปสู่สุคติเนาะฟังดูแล้วรันทดเหลือเกินนะคะนะกับประโยคที่บอกว่าคุณยายจากไปอย่างโดดเดี่ยวนะคะลูกยังติดคุกอยู่เนี่ยค่ะก็อันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะลองไปดูกันที่ข่าวสดบ้างค่ะทางด้านข่าวสดนะคะก็มีเรื่องของหนุ่มหลอนยาคุ้มคลั่งค่ะบุกบ้านเอามีดแทงท้องแม่ลูกอ่อนบาดแผลชะกันบาดเจ็บสาหัสเลยอ้าวดูสิคะเนี่ยโอ้ยแม่ลูกอ่อนแต่ว่าลูกปลอดภัยใช่ไหมมีคุณแม่บาดเจ็บผู้สื่อข่าวบอกว่าที่หมู่7ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเนื่องจากเธอกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าข้างบ้านมันมีไอ้หนุ่มคลั่งยาแล้วก็ถือมีดปลายแหลมบุกเข้ามาแทงแม่ลูกอ่อนลูกสาวเพิ่งอายุ4เดือนแล้วแม่เนี่ยเขากำลังนั่งไกวเปลกล่อมลูกเขาอยู่ใต้ถุนบ้านส่วนอาการที่โดนแทงเนี่ยแม่ลูกอ่อนรายเนี่ยไส้ทะลักเลยนะคะอาการสาหัสตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่10กันยาผู้ก่อเหตุชื่อว่าเขาไม่ได้บอกชื่อนะเป็นผู้ชายอายุ35ปีอยู่บ้านตรงข้ามกันค่ะหนุ่มคลั่งยารายเนี้ยบุกบ้านนะคะแล้วก็เอามีดแทงแม่ลูกอ่อนเนี่ยกล้องวงจรปิดเขาจับภาพเอาไว้ได้ด้วยวันที่10กันยา 15:46 นาทีผู้ชายคนนี้วิ่งออกจากบ้านตัวเองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามร้องตะโกนเอะอะโวยวายแล้วก็บุกเข้าไปที่บ้านแม่ลูกอ่อนซึ่งเธอกำลังนั่งไกวเปลกล่อมลูกแม่ลูกอ่อนก็ตกใจวิ่งหนีแล้วหกล้มสุดท้ายก็ถูกไอ้คนเนี้ยแทงเข้าที่หน้าท้อง1แผลค่ะโอ้โหไส้ทะลักเลยนะคะอาการสาหัสต่อมาสามีและญาติเห็นตกใจก็กรูกันเข้าไปรวบตัวไอ้หนุ่มคลั่งคนนี้แต่ว่าดิ้นหลุดแล้วก็หลบหนีไปที่บ้านตัวเองแล้วก็ยังมีคลิปเหตุการณ์ที่ไอ้หนุ่มคลั่งคนนี้เคยบุกเข้าบ้านแม่ลูกอ่อนคนนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันที่10กันยายนขออภัยวันที่10สิงหาเดินถือมีดเข้าไปขู่ทำร้ายแล้วก็ท้าบอกไม่เคยกลัวเลยตำรวจไปแจ้งความมาจับเลยเหตุการณ์ครั้งนั้นยังไม่มีอะไรรุนแรงแต่ก็สร้างความหวาดผวาเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวก็เลยไปพบสามีของแม่ลูกอ่อนซึ่งเขาก็มาเฝ้าอาการเมียเขาที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าช็อกมากไม่คิดว่าไอ้หนุ่มคนนี้จะถือมีดบุกเข้ามาทำร้ายแบบนี้ทั้งที่เมียตนเพิ่งคลอดลูกเป็นแม่ลูกอ่อนเมียกำลังไกวเปลกล่อมลูกสาวจู่ๆไอ้คนนี้ซึ่งมีอาการหลอนยาก็ถือมีดบุกมาทำร้ายเมียผมช่วงนั้นอยู่ในบ้านก็เห็นแหละว่าเมียถูกทำร้ายฮึดสู้วิ่งไปแย่งมีดจากผู้ชายคนนี้โดยที่มีพ่อแล้วก็แม่เนี่ยมาช่วยแย่งมีดด้วยแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้แต่ไอ้หนุ่มคนเนี้ยมันฮึดสู้ดิ้นหลุดออกไปแล้วก็วิ่งกลับบ้านเห็นเมียถูกแทงบาดเจ็บรีบเอาส่งโรงพยาบาลนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นมา5วันแล้วเมียก็ยังสาหัสผมเสียใจไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนเรื่องบาดหมางกันเนี่ยมีไหมผู้สื่อข่าวก็ถามเนาะตัวสามีก็บอกว่าจริงๆแล้วผมกับผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เรียนนะที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องกับเขาเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งเนี้ยเป็นเพราะเขาเสพยาจนหลอนแล้วก็เลยมาหาเรื่องกับครอบครัวตนบอกเสียใจเมียถูกแทงจนบาดเจ็บลูก4เดือนไม่ได้กินนมแม่เลยต้องหักดิบให้กินนมผงแทนนะคะเมียก็คิดถึงลูกมากญาติญาติต้องพาลูกมาเยี่ยมพอเห็นหน้าลูกและแม่เขาก็พอจะยิ้มได้แต่ลูกไม่รู้ว่าแม่ถูกทำร้ายผมก็เสียใจที่พวกผมเป็นห่วงคือถ้าเกิดเขาพ้นคุกออกมาจะมาก่อเหตุซ้ำอีกไหมแล้วเมียผมจะปลอดภัยหรือเปล่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ได้รับโทษสูงสุดส่วนทางด้านตำรวจนะคะก็บอกว่าได้ติดตามผู้ก่อเหตุตอนนี้หลบหนีเข้าไปกรีดยางพาราแล้วก็คุมตัวมาที่สภ.บ้านดุงแจ้ง3ข้อหาหนักคือพยายามฆ่าบุกรุกเคหสถานแล้วก็เสพยาคาดว่าจะต้องติดคุกหลายปีทุกคดีโทษหนักหมดเลยนะคะเอ้ยก็พอจะหายใจหายคอออกหน่อยเนาะดูสิครับเป็นเพื่อนกับสามีมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ เป็นเพื่อนกับสามีมาตั้งแต่เด็กๆก็ยังไม่วายนะคะพิษภัยของยาเสพติดเนี่ยแหละค่ะยาบ้านะคะบ้าสมชื่อจริงๆภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวเนาะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกแต่ว่าก่อนจะตายก่อนจะติดคุกก็สร้างปัญหากับใครต่อใครเยอะแยะเหลือเกินค่ะอ้าวแล้วนี่มันจะกิ๊บเก๋อะไรขนาดนี้คุณผู้ฟังเอ้ยตายแล้วเป็นอะไรที่ดูแปลกตามากๆค่ะมันคือฝักบัวนะคะมันคือฝักบัวหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวแอนดูก่อนเขาเรียกว่ารังแตนฝักบัวนะคะกลางวัดดังที่บุรีรัมย์ค่ะต่อยเจ้าอาวาสมา3ครั้งแล้วตอนนี้เร่งย้ายรังก่อนที่จะมีงานบุญใหญ่อันนี้คือมันยังไงคะเนี่ยเขาทำเขาเรียกว่ารังแตนฝักบัวแอนไม่เคยเห็นเลยนะทำเหมือนฝักบัวจริงๆค่ะแอนนึกว่าแตนไปทำรังที่ฝักบัวแต่ไม่ใช่นะคะเขาเรียกว่าแตนฝักบัวนะคะเพราะว่าเขาทำรังเหมือนทรงฝักบัวเลยนะคะเหมือนทรงฝักบัวเลยแล้วก็ไอ้ที่ย้อยๆลงมานั่นคืออะไรไข่เขาหรอย้อยลงมาเป็นเส้นๆนะคะแปลกตาไม่เคยเห็นนะนะมีใครอยากเห็นไหมเดี๋ยวแอนเซฟไปก่อนแอนไม่เคยเห็นนะต้องบอกงี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเดี๋ยวขอเซฟเอาไว้ให้น้องตินตินดูนิดนึงอ่ะไหนล่ะรังแตนฝักบัวอ่ะโอเคเซฟเอาไว้ก่อนนะคะมันจะแปลกมันจะอะไรทำนองนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะเรียกว่ารังแตนฝักบัวแปลกตามากๆค่ะก็ที่วัดป่าทุ่งสามัคคีธรรมอยู่ที่อำเภอนางรองบุรีรัมย์นะคะอยู่ระหว่างการสร้างเมนแล้วเขาก็เตรียมจัดงานบุญยกยอดเมนกันทำให้ทางวัดกลัวว่าฝูงแตนเนี่ยจะเป็นอันตรายกับพระสงฆ์ช่างก่อสร้างประชาชนที่เขามาร่วมงานเนาะนายสมปองอายุ42ได้รับการร้องขอจากประชาชนบอกเอานำรังต่อรังแตนออกไปได้ไหมนะคะบอกที่ผ่านมาเคยเข้าไปกำจัดเคลื่อนย้ายรังต่อรังแตนมานับครั้งไม่ท้วนแต่ว่าไม่เคยพบเห็นรังที่มีลักษณะอย่างนี้มาก่อนนะคะอาจจะเป็นแตนที่พบเห็นได้ยากและบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นแตนที่สูญพันธุ์ไปแล้วโอ้นั่นไงถึงบอกแล้วคุณผู้ฟังต้องดูนะเดี๋ยวแอนจะส่งไปให้ดู มีใครอยากดูหรือเปล่าเนื่องจากว่าเป็นอะไรที่หายากด้วยนะคะไม่เคยพบเคยเห็นกันมาก่อนแน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะอันนี้นายสมปองเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขยับขยายเคลื่อนย้ายกำจัดรังต่อรังแตนเขายังบอกเองเลยว่านะเขาแบบพบเห็นยากมากนะคะเข้าใจว่าสูญพันธุ์ไปแล้วตัวเขาเองก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนบอกว่ารังเนี้ยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างของวัดแล้วเขาจะมีงานบุญใหญ่ก็เลยต้องตัดสินใจเข้าไปเคลื่อนย้ายตอนกลางคืนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษลดความเสี่ยงจากการถูกรบกวนแล้วก็ถูกแตนโจมตีบอกว่าไม่ได้มีการเจตนาจะทำร้ายรังแตนเลยแต่อยากจะขอเคลื่อนย้ายให้ออกห่างจากจุดที่มีคนพลุกพล่านเอารังแตนไปไว้ในที่ที่สงบเงียบเหมาะสมเพื่อให้แตนได้ดำรงชีวิตต่อไปแล้วก็ลดความเสี่ยงนะสำหรับแตนอันนี้เขาเรียกว่าแตนฝาละมีหรือแตนฝักบัวนะคะแตนฝาละมีหรือแตนฝักบัวค่ะจุดเด่นคือการสร้างรังที่มีรูปลักษณ์แตกต่างจากรังแตนทั่วไปลักษณะโค้งมนคล้ายภาชนะหรือฝาละมีนะคะหรือซึ่งเป็นที่มาที่ชาวบ้านเขาเรียกกันแล้วก็ถือเป็นแตนที่ไม่ค่อยพบเห็นในชีวิตประจำวันแต่ยังไงก็ต่างแม้รังจะมีรูปร่างแปลกตาน่าสนใจแต่แตนเป็นแมลงที่ป้องกันรังด้วยการต่อยซ้ำหลายครั้งถ้าหากถูกรบกวนและผู้ที่มีอาการแพ้พิษแมลงอาจจะมีอาการรุนแรงได้ถ้าหากพบเห็นรังต่อรังแตนอย่าเข้าใกล้อย่าใช้ไม้ตีอย่าเขย่าอย่าไปทำลายด้วยตนเองโดยเฉพาะแถวบ้านแถวโรงเรียนแถววัดแถวที่มีคนสัญจรเยอะๆนะคะให้ประสานผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าไปช่วยดำเนินการให้ก็จะปลอดภัยกว่านะคะก็หวังว่านะคะเจ้าหน้าที่นะคะผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เนาะจะสามารถนำเจ้าแตนฝักบัวหรือว่าเจ้าแตนฝาแล้วมีอะไรเนี่ยไปในอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยแล้วก็ดำรงชีวิตต่อไปเพราะว่ามันหายากนะจนเขาคิดว่ามันเนี่ยอะไรอะสูญพันธุ์ไปแล้วนะ เดี๋ยวสิเดี๋ยวแอนขอดูหน่อยนะแปนฝาลมีมันหน้าแปลกหน้าแปลกดีนะคะเดี๋ยวต้องโอเคเดี๋ยวนะคะขอเซฟหน่อยอะนะมันดูดีมีประโยชน์อขอเซฟหน่อยข้อมูลเดี๋ยวไปลงไว้ที่หน้าเพจดีกว่านะเป็นประโยชน์ดีคือไม่เคยเห็นนะเนาะมันไม่ใช่ของที่เราเห็นทุกวันนะแล้วก็มีข้อมูลใดๆนะอ่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวแอนเซฟแป๊บอ่ะเรียบร้อยนะคะเก๋ไก่มากเดี๋ยวใครอยากเห็นก็ไปดูที่หน้าเพจแอนได้นะ DJ Ann พุทธสิริอ่ะนะคะภาษาไทยเลยนะ DJ Ann พุทธสิริภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะไม่เล่น LINE ไม่ได้ก็ถ้าเล่น Facebook นะคะหรือลูกหลานเล่นอยากจะสอบถามอะไรก็เข้าไป inbox มาได้นะคะติดต่อได้ทางนี้เหมือนกันค่ะอ่ะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างโอ้โหน่าเห็นใจหมอกควันที่อินโดมาถึงหัดใหญ่แล้วค่ะชาวบ้านแสบหูแสบตาหายใจกันไม่สะดวกแล้วนะคะภาพถ่ายที่ถ่ายมานี่โอ้โหไม่ใช่หน้าชัดหลังเบลอเลยค่ะเบลอไปทั้งหมดเหมือนถ่ายภาพผ่านพลาสติกอะไม่ใช่กระจกนะกระจกยังใสกว่านี้เหมือนพลาสติกอะผ่านพลาสติกก็น่าเห็นใจจริงๆนะคะผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องนำหน้ากากอนามัยให้ลูกใส่กันนะที่หัดใหญ่สงขลาค่ะสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองจากเหตุการณ์ที่ว่ากระแสลมทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดพาควันจากพื้นที่เผาไหม้ในเกาะสุมาตราตอนใต้นะคะก็พากันพัดเข้ามาทางภาคใต้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะคะที่จุดชมวิวคอหงสวนสาธารณะในเทศบาลนครหาดใหญ่หมอกควันปกคลุมหนาแบบหนาอย่างเห็นได้ชัดอ่ะนะทัศนียภาพของจุดชมวิวที่หาดใหญ่ถูกบดบังหมดนะคะมองอะไรแทบไม่เห็นเลยทะเลสาบสงขลาเอ่ยวิวมัสยิดกลางสงขลาเอ่ยนะคะก่อนหน้านี้เห็นคือเดี๋ยวนี้มองอะไรไม่เห็นเลยค่ะไรเดอร์ที่เขามีหน้าที่รับส่งอาหารน่ะชื่อว่านายนันทิภาคกับนพคุณเนี่ยเขาก็จอดพักผ่อนนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเขาบอก2วันมาเนี่ยหมอกควันหนามากแสบหน้าแสบตาแสบจมูกหายใจไม่สะดวกเลยช่วงที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเนี่ยต้องใส่ผ้าใส่แมสป้องกันฝุ่นและหากว่างก็ต้องจอดรถล้างหน้าล้างตาก็จะพอช่วยลดอาการแสบหูแสบตาแสบจมูกกันได้นะคะในโรงเรียนเนี่ยผู้ปกครองหลายคนก็เอาแมสมาให้ลูกใส่ไปโรงเรียนนะคะทางผู้ปกครองก็บอกว่าวันนี้ควันหนากว่าเมื่อวานอีกนะหายใจแล้วแสบจมูกแสบคอแล้วก็เริ่มคันตามผิวหนังนี่ต้องเอาแมสมาให้ลูกนะคะแล้วก็คือหมอกควันขนาดนี้มันต้องใส่แมสอยู่กลางแจ้งแล้วก็ช่วงกลับบ้านส่วนในโรงเรียนครูก็บอกว่าให้นักเรียนไม่ให้นักเรียนออกไปไหนไม่ให้เล่นในสนามไม่ให้เล่นนอกอาคารเรียนให้อยู่กันแต่ในห้องด้วยนะคะโอ้ขอให้ผ่านไปโดยไวเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันค่อยๆนะทำให้ระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยมีปัญหานะคะพอมีปัญหาแล้วบางทีแก้ไขยากกลายเป็นโรคประจำตัวไปอีกนะคะไอ้ควันอะไรต่างๆพวกนี้โดยเฉพาะกับเด็กๆนะคะเด็กๆเนี่ยเป็นโรคทางเดินหายใจเยอะกว่าที่เราคาดคิดกันนะตอนที่สมัยที่แอนไปโรงพยาบาลที่แอนมีอาการนะคะปรากฏว่าไปเนี่ยเจอเด็กๆ เป็นกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่พามานอนไม่ได้หายใจไม่ออกแอนก็ไปตอนตีสามตีสี่ประมาณตีสามนะคะหายใจไม่ได้หายใจไม่อิ่มเหนื่อยมากเลยเจ็บหน้าอกเลยเหมือนกับซี่โครงเนี่ยกระแทกขึ้นกระแทกลงต้องไปโรงพยาบาลนะคะโชคดีที่อาการแบบดีขึ้นมาได้ขนาดนี้แอนก็ดีใจมากเพราะว่าตอนนั้นแอนคิดว่าโอ้แย่แล้วแอนเคยถึงขั้นนั่งหลับนะคะทางเดินหายใจเนี่ยนอนไม่ได้ค่ะนั่งหลับคือจะพูดว่าหลับเนี่ยอย่าไม่อยากพูดเลยเหมือนหมดสติไปมากกว่าไม่รู้หลับอะไรไปตอนไหนต้องนั่งแล้วก็อ้าปากหายใจทางปากนะคะดูสิมันอาการขนาดนั้นน่ะแล้วแอนกลับมาดีขึ้นได้แบบเนี้ยแอนก็คืออาจจะไม่ 100% แต่ก็ดีมากเท่าที่แอนเกินกว่าที่แอนคิดเพราะว่าอายุก็มากขึ้นด้วยอะไรด้วยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็แย่เลยทีเดียวค่ะ ดีขึ้นได้ก็คือ1 นะคะไม่เราต้องไม่อยู่ในสถานที่ที่มันทำให้เราแพ้คือฝุ่นเนาะต้องหลีกเลี่ยงฝุ่นให้ได้นะคะอย่าไปใกล้เห็นฟุ้งตรงไหนอย่าเข้าไปแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะแล้วแอนกินไบโออีพลัสเสริมภูมิคุ้มกันตัวเองนะคะเสริมสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงกินต่อเนื่องเลยต้องบอกอย่างนี้กินต่อเนื่องยาวนานมากไบโออีพลัสคือไม่ต้องพูดสรรพคุณกันเยอะถ้าใครกินนะคะจะรู้เลยว่ายิ่งระยะยาวเนี่ยสุขภาพของเราเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามันเฮ้ยมันดีขึ้นสวนทางกับอายุเลยนะเนี่ยแอนกินไบโออีพลัสนะแล้วก็ล่าสุดหลังๆมันที่เขามีการให้ฉีดวัคซีนนะคะป้องกันไข้หวัดใหญ่ทางเดินหายใจอะไรพวกเนี้ยแอนมีประวัติไปรักษาไงเขาก็จะมาตามแอนไปฉีดแรกแอนยังไม่เห็นความสำคัญนะไม่เคยฉีดนะพี่อสมเนี่ยเขามาตามแอนตลอดเลยนะเพราะว่าแอนก็เคยเป็นอสมเนี่ยเมื่อก่อนนะแต่ว่าลาออกนะคะทำภารกิจได้ไม่ครบถ้วนก็เลยบอกอย่าเลยเป็นตั้งแต่สมัยที่เขาไม่มีเงินเดือนนะอันนี้บอกก่อนพอเขามีเงินเดือนนะลาออกนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรายังไงนะเราทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่าช่วงนี้แอนจัดรายการเยอะนะคะทำได้นิดหน่อยเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เหมาะก็เลยลาออกแล้วก็พี่เขาก็พอลาออกนะพี่เขาก็ยังมาตามแอนไปฉีดอะไรอย่างเงี้ยเพราะแอนมีประวัตินะตอนแรกปีแรกๆเนี่ยแอนไม่ไปนะปีแรกปี2เลยเนี่ยแอนไม่ได้ไปเลยนะเพราะตอนหลังเห็นเกรงใจพี่เขาไงพี่อสมที่ร่วมงานกันเขาแอนไม่ไปฉีดหน่อยเหรออะไรเงี้ยบอกไปก็ไปพี่แต่หลังจากที่ไปฉีดมันดีแฮ นะหลังจากนั้นก็ฉีดมาตลอดเลยนะคะแล้วก็เนี่ยไข้หวัดใหญ่ไข้อะไรเนี่ยแอนก็ฉีดครบถ้วนมันช่วยเสริมนะคะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ว่าอันดับแรกก็คือถ้าใครมีอาการแบบเนี้ยแพ้ฝุ่นก็อย่าไปอยู่ในจุดนั้นเพราะมันกำเริบได้ตัวแอนคิดว่ามันไม่สามารถที่จะหายขาดได้ 100% นะเพราะว่าแอนน่ะเคยอาการดีขึ้นจนแอนลืมไปแล้วว่าแอนเป็นแล้วแอนก็ไปอยู่ในจุดที่แอนเคยเล่านะว่าเขาทุบบ้านแอนนี่แหละและแอนก็ไปยืนดูเขาทุบในจังหวะที่เขาทุบแล้วฝุ่นมันฟุ้งแล้วแอนฟึดเข้าไปฟึดนึงน่ะโอ้โหรู้เลยว่ามันมาอีกแล้วดีนะว่านะคะตั้งสติได้ทันถอยฉากมาแล้วก็ไม่ได้เข้าใกล้อีกเลยคือลืมไปเลยว่าตัวเองเป็นมันหายนานแล้วไงมันดีขึ้นนานมากแล้วเพราะว่าแอนก็กินมาเป็น10กว่าปีแล้วนะคะสำหรับไบโออีพลัสเนี่ยแต่ว่าพออาการครั้งที่2ที่มันเหมือนจะกำเริบขึ้นมานิดนึงอ่ะแอนก็เลยโอ้มันไม่มีทางหายขาดแน่เลยเพราะว่าเราแพ้อะไรแล้วเราไปอยู่ในจุดนั้นเหมือนเดิมมันก็มีโอกาสกำเริบแต่ว่าเราก็ไม่ให้มันซ้ำไงใช่ไหมพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอาการคล้ายๆอย่างนั้นแอนก็รีบเลยกินอยู่กินยาก่อนอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นก็หายไปอีกแล้วก็ไม่ประมาทอีกเลยนะคะแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกนะไม่งั้นเลี้ยงนกกระตั้วไม่ได้นะถ้าอาการไม่ดีขึ้นขนาดนี้เพราะว่านกกระตั้วเนี่ยถ้าสุขภาพดีเขาจะมีฝุ่นผงสีขาวติดอยู่ที่ลำตัวเขาที่ปีกเขาที่ขนเขาเนี่ยแหละจะเป็นฝุ่นสีขาวถ้าเขามีฝุ่นผงอันนี้แสดงว่าสุขภาพเขาดีแล้วคุณดอทนี่เขาเต็มที่เลยนะ เราก็จุ๊บกันหน้าผากกันจุ๊บเหม่งกันอยู่ทุกวันก็โอเคนะไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นก็ถือว่าดีขึ้นในระดับที่พอใจนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะเรื่องของสภาพอากาศฝุ่นควันใดๆเนี่ยให้จับลูกให้ห่างๆเลยทีเดียวอันตรายมากนะมันเรื้อรังไงเนาะจับพ่อเพื่อนพ่อของเพื่อนหื่นย่องขืนใจเด็กหญิงวัย13เพื่อนลูกชายขณะมาพักอยู่ที่บ้านถึง2ครั้งซ้อนโอ้ยตายแล้วนะคะดูสินะพ่อเพื่อนผู้หญิงไปค้างบ้านเพื่อนผู้ชายนะคะเด็กๆวัย13ปีไอ้พ่อเพื่อนผู้ชายมาข่มขืนถึง2ครั้งมันยังไงกันคะที่ไหนเนี่ยจันทบุรีนะคะตำรวจเขาก็เข้าจับกุมนายธนาวิพุทธหรือนายต้องตามหมายจับของศาลในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้และชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะคะสมมุติว่าชื่อเด็กหญิง A อายุ13มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะคะว่าถูกในต้องพ่อของเพื่อนล่วงละเมิดทางเพศ ขณะมาพักอยู่ที่บ้านที่ตำบลบางกระจะอำเภอเมืองจันทบุรีตำรวจเขาก็ประสานทีมสหวิชาชีพไปสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนำกำลังไปคุมตัวในต้องได้ที่บ้านเลยในต้องก็รับสารภาพเพราะจำนนต่อหลักฐานนะว่าล่วงละเมิดน้องเอจริงโดยอ้างว่าสนิทกับแม่ของน้องเอมานานเมื่อครอบครัวของแม่เด็กเนี่ยเขาแยกทางกันประกอบกับน้องเอเนี่ยเป็นเพื่อนกับลูกชายก็เลยรับมาพักอาศัยอยู่ด้วยวันเกิดเหตุหลังจากออกไปทำงานกลับมาบ้านช่วงดึกเห็นน้องเอนอนหลับอยู่ก็เกิดอารมณ์ทางเพศฉวยโอกาสย่องไปกระทำชำเราถึง2ครั้งซ้อนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานะคะแล้วก็นำตัวส่งสภ.เมืองจันทบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปโอ้นะแล้วยังไงครอบครัวแม่เขาแยกทางกันแล้วน้องเอเนี่ยอยู่กับใครคือข่าวไม่ค่อยละเอียดนะคะเพียงแต่บอกว่าไอ้พ่อเพื่อนเนี่ยนะไปรับมาอยู่ด้วยแล้วแม่ของเด็กไปอยู่ที่ไหนเนาะไม่ได้นะคะลูกสาวเนี่ยเนาะจะให้เล่ร่อนไปอยู่กับใครต่อใครโดยที่เราไว้ใจไม่ได้เนี่ยอันตรายนะคะ

0: หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกเชียงใหม่เตรียมรับมือนะคะฝนถล่ม 17-20 กันยายนนี้เขาก็เร่งตั้งเครื่องสูบน้ำกันหลายจุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีภาพข่าวของมีข่าวความคืบหน้านะคะโอ้แล้วก็มีภาพข่าวแต่ว่าเวลาในรายการเราไม่ทันแล้วอะมาต่อกันตอนบ่ายก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เหลืออีก2นาทีแค่นั้นเองนะคะเหลืออีก2นาทีอ่ะนะคุณพยาวนะคะคุณสมพงศ์บอกว่าขอดูรังแตนหน่อยนะคะคุณสงกรานต์ก็อยากดูรังแตนอ่ะได้จ้ะคุณสุนันท์ด้วยนะคะคุณจันสมนะคะคุณจันสม DJ แอนพุทธสิริไม่ใช่ DJ แอนทุจริต งงใช่ค่ะก็ถ้าเข้า Google ก็อย่างนี้แหละมันก็ขึ้นแล้วไงแต่ว่าทีมันนี่บางท่านเนี่ยเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้เข้าวิธีการนี้แอนก็ส่งลิงก์ไปให้ก็ง่ายๆนะคะกดฟังเองได้เลยอะไรแบบนั้นก็ยินดีบริการนะคะนะคะแต่ว่าถ้าเข้า Google แอนก็แนะนำไปแล้วล่ะเนาะคุณสิริพรแซบยามเช้าค่ะคุณแอนซาบะนึ่งตอนเย็นเราจะรวยไปด้วยกันแหมโอเคตามนั้นนะคะมีนัดรวยกันด้วยเนาะเราเนาะนัดรวยกันนะเอออ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านนะเดี๋ยวใครอยากเห็นแตนฝักบัวนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้เนาะหรือไม่ก็เข้าไปดูที่หน้าเพจแอนเดี๋ยวแอนจะลงเอาไว้ให้นิดนึงเพราะว่ามันแปลกดีเผื่อใครเขาไม่ได้เห็นเผื่อใครเขาไม่ได้ฟังข่าวนะเปิดมาเจอมันก็เข้าท่าดีนะเป็นประโยชน์ดีไม่เคยเห็นมันสวยดีหมดเวลาแล้วเดี๋ยวแอนลาไปพร้อมกับประการมณีทรัพย์พันธ์นะคะเรื่องของข้าวดีดเนาะหมัก10วันเท่านั้นข้าวดีดยุบ 80-90% ดินดีขึ้นอีกมากๆเลยประหยัดปุ๋ยไปถึง 50% ต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มเลิศเลิศนะคะตัวย่อยข้าวดีดของประการรับรองว่าเลิศสุดต้องที่นี่ค่ะโทรหาประการที่0806264419นะคะส่วนเราพบกันอีกทีบ่ายโมงเนาะติดตามรับฟังเป็นกำลังใจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่น บำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษต

0: ก่อนที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพพ.แจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วง 15-20 กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันน่ะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ปภ.แจ้ง76จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน76จังหวัดทั่วประเทศรวมไปถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง20กันยายนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการประสานทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะลดผลกระทบจากเหตุอุบัติภัยให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางการอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ผ่านทางปภ.รับ